0: แหล่งเศรษฐกิจนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านจะตายอยู่แล้วครับชาวบ้านจะตายกันอยู่แล้วนะครับประชุมเรื่องน้ำก่อนครับมาดูเรื่องน้ำก่อนนะครับท่านประชาชนเดือดร้อนมาดูประชาชนก่อนครับรีบผลักดันน้ำเนี่ยยังไงน้ำมันลงก่อนงานหลวงพ่ออยู่แล้วผอ.ปภ.ฉะเชิงเทรานะครับแจ้งอะไรบ้างไหมครับไม่มีแจ้งไม่มีอะไรเลยตอนนี้จมเป็นบาดาลบางคาเป็นเมืองบาดาลแล้วนะครับเจอคลื่นลมแรงอีกดีนะวันนี้ฝนไม่ตกไฟไม่ดับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากนะครับปี69นี้ทำลายสถิติปี56อย่างเห็นได้ชัดเลยครับจะจำปี69นี้ไปตลอดชีวิต
1: นี่เต็มเลยบางคลิปที่ได้ฟังกันไปตอนต้นรายการอันนั้นแหละท่านผู้ชมไม่มีใครเข้ามาดูเลยบางคราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
0: น้ำมันลงก่อนงานหลวงพ่ออยู่แล้ว
1: นี่ฮะ
0: ลงก่อนการ30นาทีตู้เย็นที่ได้ยกสูงไว้น้ำท่วมหมดแล้วนะครับแล้วมาเจอกับคลื่นลมแรงอีกแล้วครับวันนี้วันที่6ครับเอาอีกแล้วครับเนี่ยฮะเนี่ยครับสาหัสมากครับเนี่ยครับเจอคลื่นลมแรงแล้วครับน้ำท่วมก็ยังไม่พอครับมันเจอคลื่นลมแรงอีกครับขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับน้ำไม่ไปไหนเลยฮะน้ำไม่ไปไหนเลยครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยหมดแล้วครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่มีผู้ว่าไหมครับเนี่ยมีไหมครับผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ไหนครับเนี่ยน้ำท่วมไม่ว่าเจอคลื่นลมแรงอีกรีบระบายหน่อยนะครับน้ำนะครับอีกฝั่งหนึ่งแห้งปื้ดเลยก็ต้องท่วมด้วยกันดิครับโอ้อีกฝั่งแห้งปื้ดเลยอีกฝั่งรับน้ำตายเลยตอนนี้ชาวบ้านจะตายอยู่แล้วครับนี่ครับระดับน้ำโอ้แล้วประชุมนะครับท่านครับท่านผู้ว่าครับชาวบ้านจะตายกันอยู่แล้วนะครับมาจัดการเรื่องน้ำก่อนครับงานหลวงพ่อยังไม่ถึงนะครับงานหลวงพ่อเดือนพฤศจิกาผมว่าระบายน้ำตอนนี้ยังไงน้ำมันก็ลงก่อนจะถึงงานหลวงพ่ออยู่ดีครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับ
1: โอ้คือหน้าคลิปนะบางช่วงเหมือนกับคลื่นทะเลเลยโอ้โหตูมตามที่เรานำเสนอไปนั่นน่ะ
0: ผู้ประสบภัย17นาฬิกา51นาทีครับน้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมมีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกไหมสาดมาเลย
1: เรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำอ
0: ะไรครับเนี่ย
1: เอาน้ำลงไปจะรักษาตัวเมืองเอาไว้เหรอหมายถึงตัวเมืองฉะเชิงเทรา
2: เราปล่อยให้ชาวบางคาจมน้ำแบบนี
1: ้คือยังไงมันก็ต้องผ่านตัวเมืองแหละท่านผู้ชมแต่เขาคงจะดูว่าตอนนี้มันก็จะมีช่วงต้องรอระบายลงทะเลไงตอนจากเมืองฉะเชิงเทราก็จะเป็นบางปะกงมันต้องผลักดันน้ำนี่
0: ประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไ
1: หมนอกจากนี้เมื่อวันที่5มีเรือกู้ภัยพุชโลกจากพิษโลกเลยเข้าไปช่วยเหลือเป็นหน่วยงานแรกเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมมาจากหลังจากที่ไปช่วยมาที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือน้ำ
2: ก็มาที่ตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราเนี่ย
1: มาช่วยอพยพเด็กกับผู้สูงอายุสอบถามคนที่อยู่ในบ้านว่ามีกี่คนจะเอาข้าวน้ำมาแจกตัวคนบันเทิงเนี่ยให้เบอร์ผู้ใหญ่บ้านไป
2: จะได้ประสานเอาความช่วยเหลือเข้ามา
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าติดแฮชแท็กเนี่ย
2: สมัยหน้ากูจะเลือกกู้ภัยเป็นนายก
1: มีความโดดเดือด
0: กู้ภัยพิษณุโลกใช่ไหมครับมูลนิธินะโมโพธิญาณพิษณุโลก
3: มีโยมโยมแผ่นน้อยอยากออกไป
0: ครับผม
3: เราจะพาเขาออกไป
0: โอเคขอบคุณมากครับหน่วยงานแรกเลยครับสุดยอดครับงานแรกเลยนะครับเข้ามานะครับมาเยี่ยมบ้านเราแล้วคลิปที่โพสต์ออกไปเป็นผลแล้วนะครับคลิปที่ผมโพสต์ไปทุกๆคลิปเป็นผลแล้วนะครับเขาเห็นแล้วครับขอบคุณกู้ภัยด้วยนะครับ
1: ที่
0: เป็นหม
1: ู่
0: 6บางคา
1: อีกอำเภอนึงซึ่งหนักก็คือบางน้ำเปรี้ยวซึ่งจะต่อจากองครักษ์เนี่ยติดกันน่ะเป็นชายแดนนี่ภาพนี้ที่นี่บางน้ำเปรี้ยวประสบปัญหาคล้ายก็คือคลื่นลมแรงนี่ถนนเรียบคลองจะประทานคลอง19คลอง20คลอง21ฝั่งแม่น้ำบางประกงที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวลมกระโชกแรง
2: เกิดคลื่นซัดเข้าหาถนนค่ะกระสอบทรายที่วางเป็นแนวป้องกันน้ำไหลข้ามถนนคือแทบจะเอาไม่อยู่นะคะ
1: วัดในพื้นที่จมน้ำหมดแล้ววัดบางขนาดวัดอาคมสิทธาพรวัดบัวลิ้มไฟก็ใช้ไม่ได้พระออกบิณฑบาตไม่ได้อาศัยเรือชาวบ้านฝ่าคลื่นส่งเข้ากล่องแนะน้ำดื่มเข้าไปถวายเนี่ยท่านผู้ชม

0: ถนนวัด
1: เราเห็นแค่แนวนี
0: ้ตอนนี้เดินทางมาถึง
2: ขนาดที่โรงพักยังอยู่ไม่ได้เลย
3: โรงพักบางขนาดค่ะต้องย้ายโรงพักชั่วคราวเพราะว่าน้ำท่วมนะคะย้ายไปประจำการที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแสนแสบแทนค่ะ
2: ย้ายโรงพักพูดถึงน้ำที่ตะวันออกเมื่อวานนี้อำเภอบ้านสร้างศูนย์บริยบของบางแตนอำเภอบ้านสร้างยังต้องย้ายศูนย์เลยบางเขาเรียกว่าอำเภอบ้านสร้างเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานนี้สถานการณ์ของอำเภอบ้านสร้างจุดหนึ่งนายกบต.ตัดสินใจเพราะน้ำมันท่วมศูนย์อพยพที่เป็นโรงเรียนแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะเลยปิดศูนย์อพยพผู้อพยพประมาณ200กว่าคนไปที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งซึ่งสูงกว่าอันนี้ก็คือที่อำเภอบ้านสร้างคือน้ำมันไล่หนีไม่หยุดเลยก็แปลว่ายังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโรงเรียนศรีรักราชบำรุงที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างเมื่อวานนี้ก็นี่ฮะจะเห็นภาพ200ชีวิตน้ำมันท่วมต่อเนื่องใกล้ถึงชั้น2ของอาคารนายกอบจไม่ใช่อบต.นายกอบจปราจีนบุรีตัดสินใจปิดศูนย์พักพิง
3: แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กไปพักที่โรงแรมวัดแหลมไผ่ค่ะ อยู่ที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะแต่การอพยพอะค่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะจากศูนย์พักพิงนี้ไปอีกศูนย์พักพิงหนึ่งยากลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุกับผู้ติดเตียงไม่ยอมอพยพค่ะคืออพยพกันมาแล้วรอบหนึ่งก็ไม่อยากจะอพยพไปอีกรอบหนึ่ง
2: คือจากอพยพมาแล้ว
3: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ไม่อยากอพยพอีกที่นึงแต่สุดท้ายปิด
3: ใช่ค่ะปิดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปคุยยกมือไหว้เนี่ยท่านนายกอบจค่ะให้ย้ายนะคะ
4: ตรงลงไปก็ต้องไป
5: ไป
4: ต้องไป
2: เลิกดูสิ
4: อย่าไปอยู่กับผมแหละ
2: ปิดศูนย์พักพิงแห่งนี้เพราะน้ำจะถึงชั้นสองก็เลยต้องย้ายไปอีกที่นึง
3: ค่ะ
4: ตรงลงไปก็ต้องไป
5: ไป
4: ต้องไป
5: ไป
4: อย่าไปอยู่กับผมแหละอย่าไปจ่อ
6: น
4: ี่
6: นี
4: ่อย่าไปอยู่กับผมไปอยู่กับผม
5: ไปโปรดจักรพรรดิ
2: เส้นทางถนนต่างๆนักข่าวเรารายงานเข้ามาพอเห็นภาพเป็นบางจุดก็คือวิกฤตนั่นแหละถนนหลายสายจมน้ำโดยเฉพาะพนมสารคามบ้านสร้างน้ำท่วมและค่อนข้างลึกนี่ฮะโอ้โหอันนี้ไม่ลึกภาพลึกสิมันจะมีบางจุดที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อย่างสิ้นเชิงอาจที่รถเล็กไม่ได้เลยก็จะเส้นบางบ้านสร้างบางขนาดบ้านสร้างดงละครบ้านสร้างไผ่แถวโยธากามุ่งหน้าองครักษ์ผ่านได้เฉพาะรถยกสูงหรือรถขนาดใหญ่และขยายวงกว้างทั่วทั้งอำเภอบ้านสร้างส่วนภาพมุมสูงขออนุญาตคุณธาดาใจยศเดชากุลบางแตนบ้านสร้างเมื่อวานนี้นี่ฮะ

0: จริงๆนายกตีเมื่อวานนี้ประชุมปพช.เนี่ยก็บอกกับที่ประชุมนะครับว่าขณะนี้หลายพื้นที่ดีขึ้นแล้วแต่ยังหนักวิกฤตมากๆก็คือที่ปราจีนบุรีซึ่งก็คืออำเภอบ้านสร้างกับฉะเชิงเทราเนี่ยแทบจะทุกอำเภอซึ่งน้ำตีก็เน้นย้ำนะครับว่ายิ่งนานน้ำมันเน่า
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่พูดถึงกรณีชาวบ้านหรือคันกั้นน้ำเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหรือรังสิตองครักษ์เนี่ยท่านผู้ชมนายกตีก็รับทราบปัญหานี้ขณะที่อธิบดีปภ อธิบดีเซมเบ้นิรัตก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชม
2: ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยหนึ่งต้อง

0: ทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าขยับหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวมเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็คือการทำความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดวิกฤตทั้งคู่ครับนครนายกส่วนหนึ่งก็จะไหลผ่านปราจีนบุรีไปออกแม่น้ำบางปะกงอันนี้มันก็เป็นทางน้ำผ่านก็ต้องมีการบริหารทางน้ำไหลช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดรายงานมาเนี่ยน้ำไม่ได้เต็มอ่างไม่ได้เต็มเขื่อนฝนยังไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่ฝนที่เขาพยากรณ์ว่าตกหนักเนี่ยกำลังจะมาก็ต้องไปเน้นในเรื่องของการทำทางน้ำไหลฝนเพิ่งตกวันเดียวน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นจะลงไปในคลองแล้วมีการขุดลอกคูคลองไหมจะได้ไหลออกไปปลายทางออกทะเลเนี่ยก็แต่ละจังหวัดก็ไปทำตามแผนนี้ครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้จันทบุรีนอกจากสวนทุเรียนที่ยืนต้นตายกันมโหฬารมหาศาลเป็นหลัก 20,000 ไร่ซึ่งนี่คือพืชเศรษฐกิจที่ราคาสูงมากแล้วเสียหายเนี่ยใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นจันทบุรีสวนผลไม้นอกจากสวนทุเรียนลามมาสวนสละจมน้ำไป5วันอันนี้ฮะสวนผลไม้ของนางสมทรงบุญช่วยหรือครูจุ๋ยอยู่ที่เขาแก้วอำเภอท่าใหม่จันทบุรี
2: 11ไร่นะคะน้ำสูงเกือบ2เมตรท่วมมา5วันนะคะ
1: สุดท้ายนี่ฮะก่อนจะเกิดน้ำท่วมสวนสลักกำลังให้ผลผลิตสมบูรณ์สลักกำลังหวานได้ที่พร้อมตัดขาย
2: ปกติเนี่ยเก็บเกี่ยวแต่ละรอบจะได้ผลผลิตประมาณสัก4ตัน
1: รอบล่าสุดก่อนน้ำท่วมเพิ่งตัดขายไปได้2ตันส่วนที่เหลือทั้งหมดรวมถึงช่อดอกกับผลอ่อน
2: ซึ่งกำลังจะทยอยให้ผลผลิตในรอบถัดไปอะค่ะ
1: หมด
2: น้ำท่วมเสียหายทั้งหมดค่ะ
1: นี่ต้องเร่งตัดช่อดอกกับผลที่เสียหายทิ้งเพื่อเปิดทางให้อากาศถ่ายเทและพักต้นสละตั้งความหวังว่าจะบูมรักษาฟื้นฟูแต่ต้องใช้เวลา1ปี
2: กว่าจะกลับมาให้ผลผลิตได้อีกครั้ง
1: ซึ่งแน่นอนความเสียหายไม่ต้องพูดถึงเนี่ยหลักล้าน
3: ส่วนครูนะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วเนี่ยกับสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทแต่เวลาเนี้ยเขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหลเอ้เราก็สงสารคนทำเนาะคนทำก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเวลานี้เข้าไปบ้านไหนก็น้ำตาไหลเอาบ้านน่ะยิ่งฝนนี้ชาวบ้านไม่เหลืออะไรเลยมันแดงไปหมดทั้งสวนเลยเวลานี้คือมองไปทางไหนก็เศร้าใจอยากให้มีนักจิตวิทยาลงไปพูดคุยไปเยี่ยมไปให้เขาระบายความรู้สึกของเขามั่งมันก็ยังดีเนาะดีกว่าว่าเขานั่งน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้เวลาเราเข้าไปนี่เขาจะดีใจมากเลยนะ
1: 7:13 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
4: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
6: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูหรูฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
7: ในมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างคณะแม่บ้านและครอบครัวกฟผ.และมูลนิธิสายใยไฟฟ้าชมรมต่างๆรวมพลังบรรจุถุงยางชีพเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเบื้องต้นจะส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกและพื้นที่ภาคกลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมประสานการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆต่อไป
8: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100%
9: เคลียร์ปากเหม็นแน่ๆ

0: อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
1: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง

0: เขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: รักษาคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวกันแล้วกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
9: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
10: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
11: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
12: ว้าวเสร็จแล้ว
11: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
13: เจ็ดเวลา17 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์จากกลุ่มปตท.
14: เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Spark Hack Season 2ค่ะ
13: ภายใต้กิจกรรม
14: Sustainability Spark by PTT Group 2027นะคะ
13: แนวคิดก็คือ
14: แนวคิด Sparking the Possibility ยั่งยืนทำได้ค่ะ
13: เปลี่ยนความคิดให้เป็นความหมายเปลี่ยนความท้าทายเป็นความยั่งยืน
14: เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมระดมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้าน ESG ค่ะก็คือ Environmental Social and Governance ผ่านรูปแบบการแข่งขันพัฒนาแคมเปญและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่4ภูมิภาคของประเทศไทยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอายุ18 ถึง 35 ปีที่มีไอเดียอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนชวนรวมทีมกัน 3-5 คนนะคะแล้วก็มาร่วมออกแบบไอเดียเพื่อชุมชนใน4ภูมิภาคค่ะได้แก่เชียงใหม่ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็สงขลาภายใต้แนวคิด Sparking the Possibility ยั่งยืนทำได้ค่ะผลักดันแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันจากไอเดียสู่การลงมือทำจริงนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาทพร้อมโอกาสในการร่วมต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นได้จริงเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะ
13: ถึง24ตุลาสมัครเข้าร่วมยังไง
14: ลงทะเบียนแล้วก็ศึกษารายละเอียดโครงการแล้วก็โจทย์ทั้ง4จังหวัดได้ที่ Facebook We Love PTT ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่สร้างชุมชนที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ
13: เอามาออกไอเดียเพื่อชุมชนกันใน4ภูมิภาคเชิญชวนนะครับทุกผู้ชมอ้าวเราว่ากันต่อไปลืมเสื้อไปซะแล้ว
14: เสื้อกรรมกรข่าวค่ะรุ่นสีดำนะคะมีมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
13: อ้าววันนี้มีเรื่องสะเทือนใจเดี๋ยวต้องพูดกันละเอียดหน่อยให้วงเล็บว่าสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจอนุประจักษ์ขวนกระแสข้อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแม่คนหนึ่งซึ่งระบัวลูกพาหรืออุ้มไปเอาไว้ที่ศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ต้องการพักพิงหรือผู้พึ่งพิงกลายเป็นว่าเรื่องนอกจากดราม่ากันในครอบครัวศูนย์แห่งนี้น่าตระหนกตกใจทำให้นึกถึงผมเองนี่ก็สูงอายุแล้ววันหนึ่งอาจจะเกิดอาการอัลไซเมอร์หรือจะมีอาการอะไรแล้วใครจะคิดว่าประเทศไทยเกิดนวัตกรรมนี้เนี่ยท่านผู้ชม
14: เตียงนอนที่มีกรง

0: อยู่ข้างบนนะคะ
1: เออน่าตระหนกตกใจมากเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่า
0: สังคมสูงวัยค่ะ
1: และจะได้กลับมาว่ากันต่อเพราะผมจะปิดเบรกนี้ด้วยข่าวซึ่งยังต้องไม่มองข้ามท่านผู้ชมรัสเซียยืนยันว่าไม่พบคนติดกาฬโรคปอดเพิ่มแล้วก็เริ่มปล่อยตัวคนถูกกักตัวแล้วหลังจากนักวิจัยคนหนึ่งทำหลอดทดลองของเชื้อกาฬโรคปอดตกแตก
0: ค่ะ
1: และตัวเธอเนี่ยติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันล่าสุด
0: หน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียระบุนะคะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่ระบุวิถีชีวิตแทบจะไม่ได้รับผลกระทบแต่นี่คือข่าวจากรัสเซียทางการรัสเซียระบุว่า
0: เจ้าหน้าที่ห้องแลบหญิงคนนี้อายุ28ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์ด้วยโรคปอดอักเสบ
1: แต่ก็ยังบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุ
0: ที่แน่ชัดค่ะ
1: คือยังพยายามไม่ยืนยันหรือยังไม่สามารถยืนยันว่าจะเป็นกาฬโรคไอ้หลอดนั้นหรือเปล่ากรณีนี้ก่อให้เกิดความกังวลระดับนานาชาติไง
0: รวมถึงจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วย
1: แต่ว่าหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียแถลงยืนยันว่า
0: ไม่มีการรายงานการติดเชื้อใดๆในหมู่พนักงานของสถาบันวิจัยแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ในเมืองอีคุตสค่ะในช่วง10วันที่ผ่านมา
1: และการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
0: ไม่พบจุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เสียชีวิต
1: ที่จะเชื่อมโยงกับงานที่เธอทำก็หมายถึงเชื้อในหลอดทดลองอันนี้ทางการหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียเขาบอกอย่างนี้ขนาดเดียวกันรองหัวหน้าเขตเชลคอฟในเมืองอีคุตสเอเลนาโซฟินซึ่งเป็นเมืองอีคุตเป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นสั่งกักกันโรคได้ออกมายืนยันว่า
0: ผู้ที่ถูกกักกันโรคเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะ
1: ซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประมาณ200คนนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยคือไอ้เชื้อพวกนี้เนี่ยมันมีฐานที่บ้านจากรัสเซียแต่แน่นอนคนก็วิตกกังวล CDC สหรัฐเนี่ยจับตาอย่างใกล้ชิดก็ปรากฏว่าในส่วนของประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ายังไม่ถึงขั้นต้องเฝ้าระวังที่ด่านเข้าออกระหว่างประเทศกรมควบร่วมกระทรวงสาธารณสุขยืนยันอย่างนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายมตรีอนุทินชาญวรกูลเกี่ยวกับประเด็นกาฬโรคที่กำลังมีการเฝ้าระวังกันที่รัสเซียกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยตั้งรับอย่างไรท่านนายกบอกว่าก
0: ระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังอยู่แล้วค่ะซึ่งการเฝ้าระวังก็เท่ากับการตั้งการ์ดรวมถึงเตรียมพร้อมในด้านของเวชภัณฑ์
1: นักข่าวพยายามจะถามว่ายังไม่ต้องมีมาตรการสกัดกั้นการเดินทางเข้าประเทศไทยใช่ไหม
0: ที่ต้นทางมาจากรัสเซียเนี่ยค่ะท่านนายกก็บอกว่าเรามีมาตรการอยู่แล้ว
2: เรื่องการระลอกจากรัสเซียค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขต้องระวัง
2: รัฐบาลไทยต้องตั้งการ์ดอะไร
3: ต้องเฝ้าระวังคือตั้งการต้องเตรียมพร้อมเรื่องวิจัยพันธุ์
2: แต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องสกัดกั้นการเดินทางจากทางรัสเซียใช่ไหมคะ
3: ก็มีมาตรการ
1: แต่ถ้าฟังจากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคยังไม่ถึงขั้นตรวจสอบถึงขั้นด่านเข้าออกระหว่างประเทศ7:23 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
4: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ วัคซีนซูต้าไฮยา

0: PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: แบ๊ก
2: แบ๊กเหรอ
3: แม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
4: ค NCB สังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
5: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับวีเสมอนะลูก
6: ก่อนเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหม
7: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
5: คุณวันไหนช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
8: คุณนิคุภาริสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
11: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดและเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
12: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงหน้ามันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
10: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
13: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
16: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
17: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
18: 7:27 นท่านผู้ชมอ่ะหอมหอม
1: ค่ะ
18: KFC
1: แบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่งค่ะ
18: ยกเครื่องแบรนด์ครั้งใหญ่ด้วยลุคใหม่เมนูใหม่และประสบการณ์ใหม่พร้อมเปิดตัวร้านต้นแบบแห่งแรกณ KFC สยามเซ็นเตอร
1: ์ปรับดีไซน์ร้านใหม่นะคะพร้อมนำเสนอโมเดิร์นเมนูอย่างเช่นไก่ไม่มีกระดูกที่จะเปิดประสบการณ์การรับประทานรูปแบบใหม่ค่ะ
18: ยังไงเหรอ
1: ยกระดับความอร่อยด้วยรสชาติมากมายที่คัดมาแล้วเฉพาะ KFC ประเทศไทยนะคะ
18: เลือก
1: คัสตอมไมซ์ได้เลยตามสไตล์ที่ชอบค่ะ
18: ทั้งการคลุกผงปรุงรส
1: การดังซอสและก็การดิปซอสรวมถึงเมนูเบอร์เกอร์ดับเบิลดาวและซิงเกิลเบอร์เกอร์ค่ะ
18: และ
1: เมนูแรปทวิสเตอร์ที่ทานง่ายเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบ Grab and Go ค่ะ
18: ทำไมไปตั้งไกลเหลือเกิน นอกจากนี้ไม่อยากจะลองดูไง ว่าจะปรุงเองยังไง ดังซอสยังไงหรือดิปซอสยังไง
1: แล้วก็คลุกผงปรุงรสยังไง
18: พบกับรสชาติใหม่เอาใจสายคนรักไก่ทอด
1: กับการดังซอสรสชาติสุดฮิตค่ะสโมกกี้บาร์บีคิวโซลฮอตแล้วก็ใจเด็ดสูตรใหม่นิวใจเด็ด
18: อร่อยนัวกับผงปรุงรส
1: กาลิกพาเมซานค่ะ
18: แล้วไวท์ทัฟเฟิล
1: ใช่แล้วก็มีแซ่บสไปซี่ด้วย
18: ไวท์ทัฟเฟิลไม่เคยลองเลยนะนี่ไงแล้วดิปซอสให้ฉ่ำกับ5รสชาติใหม่เนี่ย
1: แซ่บมายโยคอนชีสทรัฟเฟิลมายโยแรนช์แล้วก็ฮันนี่มัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ด
18: ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: อัพเฟลเวอร์กับสกู๊ปฟรายส์เฟรนช์ฟรายแบบใหม่ค่ะแล้วก็มีของหวานใหม่ด้วยนะคะทาร์ตไข่ชาเขียวโมจิ
18: ทาร์ตไข่ชาเขียวโมจินั่นเห็นอยู่นะนี่พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล
1: ์กับ Next Gen Merchandise ค่ะ
18: มีให้เลือกทั้ง
1: แจ็คเก็ตเสื้อยืดหมวกกระเป๋ายิมกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กของมีจำนวนจำกัดนะคะ
18: ทั้งหมดนี้
1: เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
18: ที่ร้านต้นแบบแห่งแรกKFC สยามเซ็นเตอร
1: ์ค่ะ
18: นี่ฮะท่านผู้ชมอ้าวไหนเฟรนช์ไฟล์แบบใหม่หน้าตาเป็นยังไง
1: สกูฟไฟส
18: ์ไหนสกูฟไฟส
1: ์ไหนเอ่ยนั่นนะป่ะคะ
18: นั่นแหละ
1: นั่นไง
18: ไม่เอามาตั้งตรงนี้ลืมหรือเปล่าสำหรับแฟนเรื่องเล่าเช้านี้นะ
1: KFC เขาฝากกิฟต์วอลเชอร์มาให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะท่านละ 1,500 บาทค่ะ
18: ท่านละ 1,500 บาทกิฟต์วอเชอร์เลยใช่ไหม
1: ค่ะ5
18: ท่านนี่แสนมีค่านะ

0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ทานเต็มที่เลย
1: ขนาดไทยช่วยไทยพัดยังพันหนึ่งหกสิบหกสิบสี่สิบยังสองเดือนเลย
0: ใช่
1: นี่พันห้านั่นนะกี่ท่านนะ
0: ห้าท่านค่ะ
1: แสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าให้วงเล็บว่าอะไรดีนึกไม่ออกก็เนี่ยอาจจะไปพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ดีให้วงเล็บว่าค่าครองชีพเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเพราะวันนี้ข่าวเด่นอันนึงที่นำเสนอคือเรื่องค่าครองชีพน้ำมันไม่ลดข้าวของแพงและต้องมีมาตรการเข้าไปดูแลแล้วณขณะนี้ให้วงเล็บว่าอะไรนะ
0: ค่าครองชีพค่ะ
1: เป็นเงื่อนไข
0: ข้อความมาให้โดนใจนะคะรับกิฟต์วอลเชอร์จาก KFC 5ท่านท่านละ 1,500
1: อ่ะว่ากันต่อไปไปเริ่มประเด็นเรื่องกรงก่อนกรงมนุษย์ถ้าพูดถึงคุกคุกก็มีกรงแต่ก็ไม่ถึงขนาดเอาคนลงไปนอนบนเตียงแล้วใส่กรงแบบนี้ภาพที่เปิดมาตั้งแต่วันจันทร์เป็นที่น่าตระหนกตกใจท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีแม่คนหนึ่งมาร้องกับรายการโหนกระแสกับคุณกันชัยเนี่ยว่าลูกชายได้อุ้มตัวแม่ไปไว้ที่สูงผู้สูงอายุแห่งนี้แล้วถูกกักขังถูกทรมานถูกบังคับให้กินยาเรื่องของเรื่องโหนกระแสกับตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่วันจันทร์ก็เดินทางไปพิสูจน์ปรากฏไปเกิดภาพอย่างนี้และต่อมาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะก็เป็นวันเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เฉยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
0: หรือสบส5ค่ะ
1: แล้วก็รวมถึงตำรวจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็หน่วยงานพม.นี่ฮะแห่แหนกันไปทีเดียวเอาเป็นว่าณเวลารอบเช้าเจ้าของคือป้าแมวถูกไหม
0: ค่ะ
1: ผู้ดูแลศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้เนี่ยซึ่งอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีท่านผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยป้าแมวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวระหว่างเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่าสิ่งไหนที่ปรับปรุงได้จะทำให้ดีขึ้นต่อคนไข้ทุกอย่างที่ทำไม่ใช่ทำให้แย่ลงพร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องคนนอกจะได้เข้าใจว่าการดูแลคนไข้มันเป็นยังไงการผูกคนไข้จะผูกทั้งวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคนไข้บางคนไม่มีสติเหมือนคนทั่วไปการผูกมือเนี่ยป้องกันคนไข้ติดเตียงหรือดึงสายอาหารแต่ว่ามือมันบวมเพราะคนไข้เนี่ยขัดเขินเพราะฉะนั้นเหตุนี้จึงเป็นประเด็นที่เกิดกรงเหล็กขึ้นมีกรงเหล็กครอบเตียงเอาไว้เธอระบุนะครับทุกผู้ชมนี่บริสุทธิ์ใจนะวันที่หวนกระแสกับตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบมาตรวจสอบตนเองเนี่ยเป็นคนพาเข้าไปตรวจสอบด้านในเพราะชอบความถูกต้องไปตรงไปตรงมาให้เห็นกันเลยนี่ฮะท่านผู้ชมซึ่งวันนั้นเนี่ยเมื่อวันจันทร
0: ์พบผู้สูงอายุ4คนนอนอยู่บนเตียงที่มีกรงเหล็กครอบขังเอาไว้อีกทีนะคะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ตอนสายทำไมไม่เห็นนอนอยู
0: ่ไม่มีค่ะ
1: ป้าแมวบอกก็ให้ออกมานั่งข้างนอกไง
0: คือเราไม่ได้ให้คนไข้นอนติดเตียงตลอดเวลาทั้งวันนะเพราะว่ามันจะมีแผลกดทับคนไข้ไม่ได้นอนอยู่ในกรงแบบนี้ทั้งวันต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรม
1: เวลาคนอาบน้ำเสร็จก็ต้องมานั่งป้อนข้าวออกกำลังสวดมนต์นวดขาเท่าที่ทำ
0: นี่คือการพยาบาลค่ะ
1: การจะดูแลเขาอย่างไรเนี่ยทุกวันเวลานี่ฮะคือมือบวมเนี่ยศูนย์ให้นอนบนเตียงแล้วนอนผูกมือขณะคนไข้มือบวมมันจะไม่เกิดประโยชน์
0: ก็เลยเอากรงเหล็กนี่แหละครอบเตียงจะได้ขยับเคลื่อนที่ไปมาเองได
1: ้การให้เขาอยู่บนเตียงบนกรงเนี่ยให้เขาได้ผ่อนคลายนะถ้าเราไม่ทำเขาตกเตียงถ้าไม่มีกรงเหล็กครอบคนไข้ปีนลงเตียงมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่ตกลงมาแขนหักหัวฟาดมันก็ไม่ใช่เรื่อง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้หรอกเขาปีนทั้งวัน
0: ญาติถึงดูไม่ได้ไงต้องเอามาไว
1: ้นี่แหละเป็นเหตุที่ญาติดูไม่ได้
0: ค่ะ
1: ป้าแมวบอกว่าการที่ให้คนไข้นอนบนเตียงโดยไม่ผูกมือติดกับเตียงและใช้กรงเหล็กครอบเตียงมาไว้เพื่ออยากจะให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะพลิกช่วยตัวเองเมื่อถามว่านี่มีหญิงชราคนหนึ่งบนเตียงมีเหล็กกรงครอบเนี่ยเขาป่วยเป็นอะไร
0: ป้าแมวก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบค่ะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุเป็นความดันเส้นเลือดแตกเดินไม่ได้แต่ว่าปีนเตียงได
1: ้คือนักข่าวกำลังสงสัยนี่ขนาดเส้นเลือดตีบสูงอายุ
0: ยังต้องเป็นความดัน
1: เส้นเลือดแตกเดินไม่ได้ไม่ใช่เหรอป้าแมวบอกก็ปีนเตียงได้ไง
0: แต่เขาไม่ใช่จิตเวชนะคือถ้าจะคลุมคลั่งเนี่ยมันจะเป็นคนไข้อีกโซนนึง
1: เธอยืนยันว่าการมีเตียงมีกรงเหล็กครอบเนี่ยพยายามหานวัต

0: กรรมใหม่อาจจะมีเตียงที่นอนแล้วดีต่อคนไข้แต่ปรากฏว่ามันไม่มีคือพยายามจะค้นหาบินไปถึงกวางโจว
1: ไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อจะพัฒนา

0: หน่อยแต่ว่าคนไข้เนี่ยพลิกตัวได้เองไม่ต้องถูกผูกมัดมือตลอดเวลา
1: เตียงที่มีกรงเหล็กครอบเดี๋ยวจะใช้กับเฉพาะผู้สูงอายุบางรายใช่ไหม
0: อย่างเช่นคนไข้สมองเสื่อมคนไข้อัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะ
1: และเตียงแบบนี้เนี่ยสั่งทำเองให้คนงานในศูนย์เนี่ยทำส่วนลวดหนามผีเพลงป้าแมวบอกการที่คนไข้หนีออกไปได้ไม่ใช่เรื่องดีนะ
0: ในเมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเอามาฝากเอาไว้เขาก็มั่นใจว่าเราจะดูแลได้เราก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแลเขาให้ดี
1: นี่พูดรอบแรกที่บอกระหว่างเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบต้องฟังคือเรื่องใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมคุกยังไม่ขนาดนี้เลยไง
2: อะไรที่เราจะปรับได้เราจะทำให้มันดีขึ้นแหละทุกอย่างที่ทำเนี่ยพี่จะทำให้มันแย่ลงถูกไหมพี่บินไปกวางโจวเลยนะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องให้คนไข้หายเร็วขึ้นแม้จะไอเตียงพวกนี้พี่ก็ไปพยายามหาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีวัตกรรมอะไรออกมาหรือเปล่าวะบินไปเลยไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะยังไงที่จะต้องไปเรสเทนคนไข้ไม่ต้องไปมัดหน้าอกไปมัดมือเขาบ้างมุ่งไปที่ความสุขสบายของคนไข้ขึ้นนะแต่อาจจะมองขาดสายตาหน่อยก็คือเขาได้พลิกตัวไงไม่ต้องผูกโดนมัดมือตลอดจะมาทำมัดมือจะบวมเอ้ยทำยังไงอ่ะบวมอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงปล่อยก็ไม่ปล่อยดึงสายพึบเลยพี่ก็อยากให้มือหายบวมเรื่องสำคัญด้วยนะแล้วก็คนไข้ได้พลิกตัวอิสระเสรี
3: ประเด็นหรือว่าข่าวที่ออกไปที่บอกว่าเอ๊ะมันมีลักษณะของการทำร้ายร่างกายกักขังผู้ป่วยอะไรเงี้ย
2: คือเนี้ยค่ะคืออย่างที่เมื่อกี้พาบางท่านอาจจะเข้าไปเห็นแล้วนะคือการที่เราคนไข้ทะเลาะกันหรือว่าแยกหรือมีอาการอยู่ๆก็ประสาทร้อนขึ้นมาอยู่ๆลุกขึ้นมาต่อยหน้าเพื่อนเลยเอ้าเราก็ต้องแยกไหมต้องแยกไอ้นั่นคือสิ่งที่พี่ทำไว้สำหรับเราจะต้องแยกเพื่อความปลอดภัยของคนไข
4: ้มาครั้งแรกจนเขาอยู่2ปีเนี่ยเขาเจ็บป่วยมีกินยาอะไรบ้างไหมฮะ
2: ไม่มี
4: ไม่มี
2: ไม่มี
4: แล้วที่เขาอ้างว่ามีทานยาอ้างว่ายาทานยานอนหลับทุกวันเนี่ย
2: คือเขาก็จะพูดยังไงถ้าเราไปพูดคือพี่มีที่เป็นพยาบาลถ้าพี่พูดไปเหมือนแก้ตัวก็แล้วแต่เขาจะพูดอะไรก็
4: เมื่อวานก็มีภาพคนหนึ่งผู้หญิงนอนอยู่เตียงลูกโป่งพ่อแต่วันนี้เห็นคุณตำรวจบอกว่าภาพนี้ไม่มีแล้ว
2: คืออย่างนี้ค่ะคนไข้เราจะเอามานั่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้เข้าไปป่ะอ่ะเราไม่ได้คนไข้นอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลาทั้งวันมันจะมีแผลกดทับได้เพราะฉะนั้นคนไข้ทุกเช้าอาบน้ำท่าเราก็ต้องมานั่งอย่างที่เห็นนะต้องป้อนข้าวต้องฟีดอาหารนะต้องนวดขาต้องพาเดินต้องสวดมนต์ต้องออกกำลังกายมันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวัน
4: มีญาติเคยเข้าไปดูมั้ย
2: เคยค่ะคือจริงๆแล้วเราให้เขาเข้าเพราะเราต้องสื่อสารกับเขาว่าเราทำอะไรถ้าเขารับได้การที่เนี่ยเขามีอย่างเงี้ยนะเป็นแผลกดทับนู่นนี่มาเนี่ยพี่ต้องอธิบายได้พี่ถ่ายรูปส่งญาติทุกวันอะมาร่วมเรื่องลูกหนามในเมื่อพ่อแม่หรือญาติเขาเอามาฝากพี่เขาก็ต้องมั่นใจว่าพี่จะดูแลได้พี่ก็ต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลเขาให้ดีเราจะปล่อยให้เขาปีนไปบ้านนู้นเหรอใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกคนกลัวถามว่ามีไอ้คนที่ติดยาเดินผ่านบ้านเราปกติไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่พี่ทำเพื่อไม่ให้เขาออกไปข้างนอกได้นั้นมันไม่ได้การคนแก่จะไปมีแรงปีนอะไรล่ะใช่ไหมเรากันพวกอย่างนั้น
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคือเธอก็บอกอย่างนี้ประเด็นก็คืออธิบดีสบศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งดูแลเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยท่านอธิบดีภูวเดชสุรโคตรคุณหมอบอกหลังจากเข้าไปตรวจสอบบอร์ดนะครับท่านผู้ชมก็สอดคล้องกับที่เป็นข่าวออกไปนั่นแหละเรื่องของเตียงที่จำลักษณะกรงเหล็กเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าสำหรับผู้มีอาการทางจิตเวช
0: ที่ควบคุมอาการไม่ได้เนี่ยค่ะคือเอาไว้ให้คนกลุ่มนี้นอนค่ะ
1: โดยระบุว่าเขาชี้แจงว่าเป็นการนอนชั่วคราว
0: ในช่วงที่มีอาการผิดปกติ
1: ส่วนที่แยกเป็นห้องมีลูกกรงคล้ายห้องขังอธิบดีระบุว่าผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าใช้กรณีคนทำร้ายร่างกายภายในศูนย์แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าระบบลงทะเบียนข้อมูลในระบบของศูนย์เนี่ยประมาณ100คน
0: โดยในจำนวนนี้มีอาการทางจิตเวช92คนค่ะ
1: ซึ่งเป็นผู้ส่วนใหญ่เลยนะ
0: ที่มารับการดูแลอยู่ที่นี่
1: ท่านผู้ชมขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้92จาก100ถูกไหม
0: ใช่ค่ะที่มีอาการจิตเวช
1: อธิบดีบอกศูนย์แห่งนี
0: ้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะ
1: ซึ่งถ้าเราดูตรงนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชนะ
0: ค่ะ
1: อธิบดีบอกว่าศูนย์ขออนุญาตไว้50เตียงแต่ตรวจสอบมีบริการ
0: มากกว่า50เตียง
1: และส่วนใหญ่มีอาการทางจิตเวชกรมได้ประสานไปยังกรมสุขภาพจิตส่งทีมมาประเมินผู้ได้รับการดูแลในศูนย์นี้คือดูได้

0: การจิตเวชไม่เกินสีเขียวคืออาการจิตเวชไม่เกินสีเขียวคือสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญกับผู้อื่น
1: ไม่มีอาการคุ้มคลั่ง
0: แต่ถ้ามากกว่านั้นตามกฎหมาย
1: ต้องไปอยู่สถานบำบัดหรือสถานพยาบาลค่ะ
0: นี่เห็นไหมนึกออกแล้วใช่ไหมก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงถ้าจะรับก็หมายถึงกลุ่มนี
1: ้ต้อง
0: หรือจิตเวชต้องอาการไม่เกินสีเขียว
1: ก็คือดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญผู้อื่นไม่คุ้มคลั่ง
0: ถ้าอาการมากกว่านั้นคือคุ้มคลั่งหรือก่อความรำคาญกับผู้อื่น
1: ต้องไปอยู่สถานบำบัดหรือสถานพยาบาลค่ะ
0: ตรงนี้ชัดไหมคืออธิบดีได้พูดไม่ชัดผมพยายามตีกรอบให้ชัดเพราะป้าแมวบอกว่าคนที่เอาไปใส่ในเตียงกรงเนี่ยเป็นเพราะมีอาการคุ้มคลั่งใช่ไหม
1: จิตเวชอะค่ะ
0: คุ้มคลั่ง
1: คุมอาการไม่ได้ก็เอาไว้ให้คนกลุ่มนี้ไปนอน
0: เนี่ยอธิบดีท่านบอกตอบคำถามว่านี่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบข้อไหนบ้างท่านก็บอกกว้างๆว่าถ้าผิดก็จะพิจารณาถอนใบอนุญาตผิดระเบียบหรือมาตรฐานก็จะสั่งให้ปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงหรือไม่เป็นตามมาตรฐานจะพิจารณาเรื่องใบอนุญาตจนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น
1: มีหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะก็คือมันนอกเหนือจากที่ขอใบอนุญาตไว
0: ้ทั้งนี้นักข่าวถามว่าศูนย์นี้ขออนุญาตประเภทดูแลผู้สูงอายุหรือรวมจิตเวชด้วยถามย้ำเลย
1: ท่านอธิบดีบอกว่าเขาใช้คำว่าดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
0: ภาวะพึ่งพิงคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
1: ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้ป่วยจิตเวชค่ะ
0: ขอบใครที่จะดูแลได้ก็คือถ้ามีอาการจิตเวช
1: ซึ่งผู้สูงอายุที่จะเจอมากก็คือโรคภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร
0: ์ถ้าอาการไม่มากคือสีเขียว
1: ไม่ก่อเหตุรำคาญไม่ทำลายข้าวของศูนย์เนี่ยดูแลได้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอาการมาก
1: สีเหลืองก่อความรำคาญ
0: หรือสีแดง
1: อาละวาดและทำร้ายร่างกาย
0: นั่นแปลว่า
1: ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
0: อธิบดีบอกว่าเบื้องต้นให้แก้เรื่องจำนวนเตียงกับมาตรฐานสถานที่ส่วนเตียงกรงครอบและกรงเหล็กคล้ายห้องขังท่านอธิบดีบอกถ้าโดยสถานประกอบการโดยสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุจะต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้
1: อันนี้มันเกินที่ได้รับอนุญาตไปค่ะ
0: ศูนย์ตอบอนุญาตล่าสุด3สิงหาที่ผ่านมาอดีตสบส.บอกว่าปกติใบอนุญาต5ปีพรบ.ศูนย์แห่งนี้จากการสอบถามตั้งแต่ปี49พอพรบใหม่มีผลบังคับเมื่อปี64ก็ต้องดำเนินการเป็นมันไปตามมาตรฐานและเป็นการขออนุญาตผ่านออนไลน์การขออนุญาตจะมีการมาตรวจเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เนี่ย
1: จะมีรอบตรวจอย่างน้อย 1-2 ปีต้องออกตรวจค่ะหรือถ้ามีการร้องเรียนก็จะออกตรวจสอบนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: คือท่านบอกว่าที่เนี่ยเคยมีข้อร้องเรียนเรื่องสุขาภิบาลเราก็เคยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้แก้ไข
0: แล้วไม่พบความผิดปกติหรอ
1: ค่ะคือถ้าสุ่มแล้วตรวจตามรอบหรือมีข้อร้องเรียนแล้วเข้าไปตรวจไม่พบความผิดปกติก็ต้องต่อใบอนุญาตให้เขา
0: คือด้วยความเคารพเถอะคือท่านก็ยังตอบกลางๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจนกระทั่งนักข่าวถามว่าถ้ามีการกักขังหน่วงเหนี่ยวตามที่ผู้ชายร้องเรียนกับตำรวจสอบสวนกลางอันนั้นแหละสั่งปิดแน่นอน
2: ครับได้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับถ้าตามที่เขาขออนุญาตไว้นี่เขาขออนุญาตไว้50เตียงจากที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการให้บริการที่เกินตามที่ขออนุญาตไว้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชถ้าตามที่เราอนุญาตเนี่ยนะครับเขาจะดูแลได้ไม่เกินสีเขียวนะก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นไม่มีอาการคุ้มคลั่งอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าว่าผิดกฎหมายก็จะพิจารณาในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตแต่ว่าถ้าผิดระเบียบนะหรือผิดมาตรฐานเนี่ยก็เราก็จะสั่งให้เขาปรับปรุงถ้าหากว่าเขาไม่ปรับปรุงหรือว่าปรับปรุงไม่ได้เป็นตามมาตรฐานก็จะพิจารณาในเรื่องการพักใบอนุญาตส่วนกรณีที่3นี่ก็คือกรณีที่ไม่มีผิดกฎหมายเลยอันนี้ก็จะให้ดำเนินการต่อแต่จากที่ตรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยครับมีหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็นอกเหนือจากที่ขออนุญาต
3: การที่มีเตียงแล้วมีกรงขังแล้วก็มีห้องขังคล้ายๆห้องขังของนักโทษนะฮะ
2: ถ้าโดยมาตรฐานของสารประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยดูแลผู้สูงอายุมันจะต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้ถามว่าถ้ามีอาการอาละวาดเนี่ยอันนี้คือมันเกินขอบเขตที่เขาจะดูได้เขาต้องส่งสารพยาบาลตอนนั้นเขาจะมาดูอะไรเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเกินที่ได้รับอนุญาตไปฮะถ้ากักขังนุ่งเหนียวนี่ปิดแน่นอนครับถ้ามีการกักขังนุ่งเหนียวหรือว่าทำให้สิ้นอิสรภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เราปิดแน่นอน
3: แต่ได้สอบถาม

0: ตัวท่านเองแล้วใช่ไหมครับว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้ามาดูแล้วก็เห็นตามภาพสื่อที่ปรากฏ
1: เขายืนยันตามนั้นฮะครับแต่ผมก็มั่นใจนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาเห็นลักษณะแบบนี้เขาคงจะก็คงต้องรายงานเป็นเจ้าที่เข้ามาตรวจนะฮะไม่ใช่ตัวผอ.ครับครับเมื่อกี้ผมก็ได้เรียกเจ้าที่มาไปซักถามแล้วครับ
2: เนี่ยคือถ้าเกิดต้องใช้เตียงกงก็คืออาวาสถูกไหมคุ้มครั่งหรือมันจะเกินกว่าสีเขียวก็แปลว่าที่บีบอกชัดว่ามันก็อยู่ไม่ได้ไง
3: ใช่ถ้าเกินสีเขียวถ้าจะอยู่ได้ต้องสีเขียวค่ะ
2: หลังจากทิบดีกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบป้าแมวให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพม.หมายถึงจะไปตรวจสอบพร้อมกับพม.แล้วก็รวมถึงตำรวจด้วยเนี่ยป้าแมวบอกว่าเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุมากกว่า30ปีเจ้าหน้าที่เข้ามาวันนี้อธิบายกับเจ้าหน้าที่ในการทำกรงต่างๆยืนยันไม่ใช่การทารุณคนไข
3: ้แต่เป็นการทำให้คนไข้ดีขึ้น
2: หายเร็วขึ้น
3: ลดความทุกข์ทรมาน
2: คนที่มาดูแลคนไข้แบบนี้จะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ย้ำเรื่องการทำโครงขังเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องมัดกับเตียงแล้วเนี่ยคนไข้มือบวมหรือมัดไม่ได้ก็เลยออกแบบโครงขึ้นมาให้คนไข้ได้นอนโดยไม่ต้องผูกมัดยอมรับว่าเป็นการกระทำที่เกินพอดีไปก็จะปรับปรุงภาพคนด้านนอกจะมองเป็นบ้านพักคนชราคาดหวังอย่างหนึ่งคนข้างนอกอาจจะมองว่าจะมีการดึงและรัดผู้ป่วยแต่คนที่มีการเคยดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะเข้าใจผู้ป่วยแต่บางคนไม่เข้าใจทำงานมาจนอายุ65ตั้งแต่พยาบาลมาปีหนึ่งญาติหลายคนพาคนไข้มาอยู่กับตัวเองในระยะเวลาประมาณ 17-18 ปี
3: ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสถานบริการเนี่ยมีมาตรฐานค่ะ
2: สิ่งที่ตัวเองทำกรงขึ้นมาย้ำนะ
3: เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยเพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยไม่ให้ทะเลาะกัน
2: ส่วนการทำรั้วลวดหนามและกรง
3: ก็เนื่องจากทำเพื่อคนไข้ที่มีอาการทางจิตแล้วก็บางทีเป็นคนหนุ่มที่มีแรงเนี่ยจะสามารถหนีแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ได
2: ้นี่ฮะท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนบอกเตียงที่ใช้ทำกรงเนี่ยมีการวัดขนาดด้วยนะวัดขนาดคนไข้ที่นอนที่เตียงกรงเหล็กจะเป็นคนไข้ตัวผอมเป็นการป้องกันไม่ตกจากเตียง
4: ผู้ใหญ่เขามาแล้วเขาก็ได้รับคำอธิบายว่าทำไมเราทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ทำเพื่อจะไปฆ่าคนไข้ทารุณคนไข้มันไม่ใช่เรื่องเราต้องทำอะไรเราก็คือยังให้เขาดีขึ้นทำให้หายเร็วขึ้นลดความทุกข์ทรมานอะไรก็เราต้องพยายามมุ่งไปตรงนั้นไงแต่บางทีอ่ะคนข้างนอกที่ไม่ได้ดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจมันก็อาจจะเกินพอดีไปนะตอนนี้พี่ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็พี่ปรับปรุงนู่นนี่นั่นก็จะทำตามอย่างดีนั่นแหละภาพพจน์ของคนข้างนอกเขามองดูสถานพยาบาลก็เป็นแบบบ้านพักคนชราไงแต่จริงๆนะของเรามันค่อนข้างที่จะต้องการการเน้นมากกว่านั้นน่ะไม่ใช่มานั่งๆกินข้าวทำกิจกรรมเล่นไพ่แล้วกลับคนเขารู้ว่าเจ้าของเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นทางสายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าถ้ามาดูถึงเนี้ยมันจะได้รับการดูแลมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้ซึ่งคนข้างนอกก็มองอุ้ยทำไมต้องไปดึงไปรัดนะอันนี้ถ้าเราเชิญคนมาอย่างถ้าสายอาชีพเดียวกันก็อาจจะเข้าใจกัน
2: ก็พยายามจะบอกว่าถ้าอาชีพพยาบาลหรือคุณดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการทางจิตอาจจะเข้าใจลูกชายฮะในเจลูกชายป้าแมวเป็นผู้บริหารรุ่นสืบทอดออกมาขอให้ข้อมูลว่าอยากชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสภาพแวดล้อมสถานที่พักนวัตกรรมที่ออกแบบไม่เหมือนใครนวัตกรรมเลยนะเนี่ยมีการเอามาใช้จริงก็ยอมรับว่าเป็นการออกแบบเอง
3: ค่ะ
2: ออกแบบเองยอมรับข้อบกพร่องในการประเมินเรื่องตัวของคนไข้และยอมรับทุกอย่างที่สบส.แนะนำทุกอย่างที่สังคมตำหนิแต่ก็บอกว่ากรงดูเหมือนมีความอันตรายและเกิดความไม่สบายใจของคนไข้หรือผู้ป่วย
3: ก็จะเก็บเป็นโจทย์ที่จะจัดพื้นที่แบ่งบริเวณให้ปลอดภัยและยังดูดี
2: แต่ก็จะขอให้สถานบริการได้ปรับปรุงภายใน 1-2 เดือน
5: เรียนที่นิวซีแลนด์ก็มหาลัยโอ๊คแลนด์เรียนเฮลท์ไซแอนซ์นะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพมุมมองทางการแพทย์เนี่ยผมก็จะมีหลักการก็คือ evidence based ทำตามหลักฐานที่เขามีกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากตรงนี้นะในเหตุการณ์ทั้งในเรื่องของการประเมินคนไข้ด้วยผมเองก็อยากจะแสดงความรับผิดรับทั้งผิดรับทั้งชอบอะทางผมเองเนี่ยก็บกพร่องในเรื่องของการประเมินตัวคนไข้ประเมินในการเก็บข้อมูลเวชระเบียนนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนนโยบายเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการรับคนไข้ก็อยากให้สบายใจได้ว่าเราจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับทุกอย่างที่สบส.แนะนำทุกอย่างที่สังคมมองมามองว่าเฮ้ยกรงเนี่ย มันต้องหน้าตาอย่างนี้หรือในจุดประสงค์ของกรงเนี่ยคือป้องกันความอันตรายแต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็ความมั่นใจของญาติและทุกคนที่ดูเนี่ยก็จะเก็บไปเป็นโจทย์เหมือนกันครับว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณได้อย่างปลอดภัยและยังดูดีแต่ก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็นแหละว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจภายใน1เดือน2เดือนต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2: แต่อย่างที่ว่าถ้าผู้ป่วยหรือผู้ที่รับมาดูแลมีอาการถึงขั้นสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าดูไม่ได้นะ
3: ต้องไปโรงพยาบาล
2: ลักษณะของกรงแบบนี้เนี่ยมันใช้ในกรณีสีเขียงหรือสีแดงใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ถ้าเป็นผู้สูงอายุปกติ
3: ค่ะ
2: ถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยพึ่งพิงหรือถ้าเป็นอาการสีเขียวของจิตเวชคือไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่
3: ดูแลตัวเองได
2: ้นี่ไงพอยต์มาอยู่ตรงนี้ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าแม่ของลูกชายกับลูกสาวซึ่งถูกส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วมันเรื่องแปลกมากอ้างว่าส่งไปเงินจ่ายก็เป็นหมื่นเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ปรากฏว่า2ปีครึ่งไม่เคยไปดูเหรอ
3: ไม่ได้ไปดูแม่เลยที่ศูนย์นี
2: ้นอกจากนั้นแม่เล่าสภาพเป็นอยู่ของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่ว่านี้ท่านผู้ชมไอ้ภาพที่เราเห็นลักษณะห้องลูกรงรอบๆมีรั้วรวดหนามรั้วรอบขอบชิดด้านในมีประตูกรงเหล็กหลายชั้นและเตียงกรงแม่เป็นคนบอกว่าข้างในนั้นเขาเรียกเป็นแดนคำว่าแดนเนี่ยใช้กับคุกฮะเดี๋ยวกลับมา
6: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVดีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้าแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
7: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
8: จมกับหนี้นอกระบบ
9: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
10: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
11: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
7: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
13: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
14: คุณคือใคร
15: ผมชื่อสิริบัญชาไง
14: นี่มันสิริบัญชาอะไร
16: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
17: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
18: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงขาวขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
19: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
20: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
21: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
22: ที่หยดสมิงขาวขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
23: มองอะไรอ่ะ
24: เฮ้ยยา
23: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
25: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
23: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
25: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
26: Decoding you

0: โคตรรักอาทิตย์20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่ใช่เลย Power by Mega Sale 30แบรนด์ดังรถแหลกแจกโปรสถานช็อกโลก 10-18 ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนา
6: เรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้
7: รุ่นสีบันเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
6: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
7: ค่ะ
6: เป็นเงื่อนไขข้อความให้ดวงใจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเข้าใจจริงๆอันนี้เป็นเสื้ออะไรนะ
7: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
6: เข้าใจจริงๆว่าภาครัฐเองอาจจะมีกำลังไม่เพียงพอในการหาจัดการดูแลผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยซึ่งเรามีแต่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมก่อนหน้านี้จำข้อมูลได้ใช่ไหมบ้านบางแคเนี่ยต้องคอยกันกี่ปีนะ
7: เข้าคิวกันโอ้หลายสิบปี
6: หลายสิบปี
7: ค่ะ
6: เอาเอกชนแล้วก็เกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาใครที่อายุเริ่มเยอะก็เห็นก็ตกใจวันนึงภาพนึงเอกชนเข้ามาทำอีกภาพนึงรัฐมีมาตรการดูแลหรือรองรับเพียงพอหรือไม่ตั้งแต่ดูแลเองหรือเอกชนเขาทำก็ต้องตรวจสอบให้รัดกุมไหมผมกลับมาเรื่องราวของแม่กับลูกชายกับลูกสาวเมื่อวานนี้ก็เป็นหนกระแสตอนที่สองข้อร้องเรียนของคุณแม่ซึ่งระบุว่าถูกลูกชายยึดกิจการเกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วพาตัวไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วก็ระบุว่าในศูนย์มีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวบังคับให้กินยานอนหลับมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับทุกชมคือมันเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็หดหูนะคนเป็นแม่กับคนเป็นลูกลักษณะก็คือว่าลูกชายที่ชื่อเบนซ์เอาหลักฐานการสนทนาในแชทรวมถึงภาพถ่ายเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างแม่พัดกับบีมซึ่งเป็นน้องสาวคุณแม่มีลูกสองคน
7: ชื่อเบนซ์กับชื่อบีมค่ะ
6: เอามาเปิดและระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจพาแม่พัดไปในศูนย์ดูแลขณะที่แม่พัดก็ได้ชี้แจงในมุมของแม่ว่ามันไม่ได้รุนแรงตามที่กฎในภาพขนาดนั้นแม้จะยอมรับทะเลาะกันจริงคือฝั่งลูกทั้งสองคนในทำนองว่าถูกแม่อารวาสทำร้ายอย่างนั้นใช่ไหม
7: ค่ะ
6: นี่แหละ
7: ทะเลาะกันแล้วก็รุนแรงต่อกันนะคะ
6: ก็มีการถามถ่ายว่าทำไมพาแม่พัดไปที่ศูนย์เบนซ์ระบุว่าเป็นเพราะน้องสาวขอให้พาไปศูนย์น้องสาวเขียนจดหมายอธิบายพฤติกรรมของแม่เพื่อให้เอาไปประกอบการพูดคุยกับแพทย์พี่ชายพยายามจะบอกน้องสาวรับรู้เรื่องน้องสาวก็โต้แย้งว่าไม่จริงพี่ชายบอกเพียงว่าจะพาแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมโนรมไม่ใช่การเอาแม่ไปกักขังไว้ที่ศูนย์เบนซ์พี่ชายยืนยันว่าน้องสาวรู้แล้วว่าจะพาแม่ไปที่นี่ไม่ใช่เป็นการพาไปกรุงเทพและระบุว่าศูนย์แจ้งว่ามีแพทย์ดูแลฟังดีๆนะศูนย์มีแพทย์ไม่ได้นะฮะ
7: ค่ะ
6: ไม่ใช่โรงพยาบาล
7: ค่ะ
6: อันนี้แทรกตรงนี้นิดนึง
7: แต่คือทางคุณเบนซ์เนี่ยอ้างว่าศูนย์แจ้งว่ามีแพทย์ดูแลแล้วก็มีหลักฐานแชทที่จะยืนยันเรื่องนี้ด้วย
6: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เลชสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
7: ทุกคนอยู่ในความสงบ
8: มินทดา
9: องศา
8: พี่ชาติฝ่าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
10: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
11: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
12: คาเซ
13: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
14: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ฟันผุเยอะเลย
17: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
18: อีกนิดเดียว
19: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
20: อ๋อ
21: ต้องบีบเต็มแปลง
22: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
23: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
24: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
25: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
26: อย่าลืม
24: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
27: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
28: ไปเวลา3นาทีเมื่อวานนี้เรื่องราวที่ปรากฏเรื่องของแม่พัดกับลูกชายกับลูกสาวรวมไปถึงลูกสะใภ้คือด้วยความเคารพดูแล้วมีความจิตตกนะส่วนตัวท้อแท้จริงๆคือสังคมมันเป็นไปถึงขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยนอกจากประเด็นไอ้เรื่องเอาแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะด้วยเหตุอะไรก็ตามจิตใจทำด้วยอะไรไปดูก่อนไหม
29: ว่าศูนย์มันเป็นยังไง
28: และในระหว่างที่แม่ไปอยู่2ปีครึ่งถ้าบริสุทธิ์ใจไปเยี่ยมแม่บ้างไหมไปนั่งคุยกับแม่บ้างไหมทั้งนี้เนี่ยก็ทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหม
29: ค่ะคือผ่านไป2ปีตัวน้องสาวก็เพิ่งเริ่มตามหาคุณ
28: แม่จะยกเหตุอะไรมาก็ตามทีเถอะท่านผู้ชมฮะ
29: ค่ะ
28: คือเห็นข่าวนี้ดูเรื่องนี้แล้วมีความโหดหู่จริงๆส่วนตัวผมจิตตกมากเลยนะเอาเป็นว่าไปฟังเสียงไอ้ที่พูดกันถึงเรื่องพี่กับน้องเนี่ยรู้ไหมอะไรที่ว่านี้เนี่ยคือพี่ส่งน้องบอกพี่เนาะพี่ชายบอกว่าน้องนี่แหละเป็นคนให้ส่ง
29: เขียนจดหมายที่ใบพฤติกรรมของแม่เลย
30: คุณแม่อารมณ์รุนแรงมากครับมีการทำร้ายร่างกายกันใช้ความรุนแรงแล้วก็มีแบบรุนแรงเยอะครับผม
31: ทำร้ายร่างกายใครครับ
30: ทั้งตัวน้องแล้วก็มีทำร้ายผมด้วยครับผมเลือดตกยางออกครับ
31: แม่ทำไมหน้าแม่เป็นแผลแบบนี้เอาบีมไปขูดหน้าแม่อย่างนี้จริงไหม
32: ไม่จริงค่ะ
31: อ้าว
32: ไม่วันนั้นที่ปัดคือทะเลาะกันแล้วคุณแม่จะเข้ามาตีหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูก็ปัด
33: ใช
32: ่ด้วยความที่เล็บหนูยาวแต่หนูไม่ได้จะข่วน
33: แม่จะตีเขาแม่บอกเนี่ยบีมอะไรอย่างเงี้ยจะตี
31: ครับ
33: จะตีแล้วบีมก็ปัดแล้ว

0: ที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มีความรุนแรง
1: ขนาดนี้
0: ไม่ใช่ใช่ค่ะก็แค่แบบเหมือนเราโดนเล็บข่วนแล้วก็ที่พิมพ์อย่างเงี้ยเพราะว่าพอโทรหาเบนซ์ปุ๊บเบนซ์เป็นคนพูดกับแม่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมากก็ไปตายซะเวลาเราแบบกับบีมไม่ใช่ทะเลาะกันครั้งแรกนะลูกสาวกับแม่อยู่กันอ่ะบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่แบบเราก็ทะเลาะกันแบบมาตลอด
2: อันนี้ใครฮะ
0: อันนี้บีมค่ะ
2: อันนี้บีมโดน
3: อย่างอันเนี้ยครับก็คือบีมเขากลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายผู้ชื่อได้ไหมครับเป็นลูกของเขาแจ้งครับจดหมายครับผม
2: จดหมายนี่คืออะไรฮะ
3: จดหมายนี้คือเล่าในสิ่งที่บีมเจอมาครับแล้วก็บีมจะให้ไปส่งให้กับหมอครับที่ผมจะพาคุณแม่ไปรักษาเนี่ยแล้วบีมจะให้เอาอันเนี้ยไปให้หมอดูด้วยว่าคุณแม
2: ่มีอาการแบบนี้
3: ใช่ครับมีพฤติกรรมอาการอย่างนี้ครับ
2: สิ่งที่คุณบีมเขาบอกเนี่ยเขาบอกคุณจะพาไปที่วนารมณ์นะ
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วคุยกับน้องอยู่แล้วครับว่าไม่ได้พาไปในกรุงเทพอยู่แล้วครับผม
4: ไม่จริงค่ะพี่เบนซ์บอกว่าจะพาคุณแม่ไปหาหมอที่วนารมณ์แล้วแชทก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าหนูจะพิมพ์เสมอว่าพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอไม่ได้พาคุณแม่ไปขังค่ะ
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่าบีมรู้อยู่แล้วครับอันนี้ก่อนที่จะพาคุณแม่ไปเนี่ยบีมรู้อยู่แล้วครับผม
2: ผู้ป่วยหรือว่าคนที่สูงอาย
3: ุในนั้นเขาบอกว่าเขามีหมอครับผม
2: แล้วใครเป็นคนเดี๋ยวนะใครเป็นคนบอกว่ามีหมอฮะ
3: ที่ศูนย์ครับที่ nursing home เนี่ยครับ
2: เขายืนยันกับคุณว่าเขามีหมอใช่ไหม
3: ครับ
2: มีหลักฐานว่าเขาพูดคุณเหมือนไหม
3: มีแชทหลักฐานครับผม
2: มีแชทหลักฐานนะผม
5: ขณะที่ช่วงนึงพี่ชายคือเบนซ์เนี่ยก้มหน้าร้องไห้น้องชายของภรรยาของเบนซ์ก็คือลูกสะใภ้คุณแม่เนี่ย
6: ค่ะ
5: บอกว่าขอให้พื้นที่กับพี่สาวเพราะยืนยันว่าก่อนนี้ตัวเองกับพี่สาวซึ่งเป็นภรรยาของเบนซ์เนี่ยไม่รู้ว่าแม่พัดไปอยู่ไหน
6: เพราะว่าเบนซ์เนี่ยมาบอกกับทางผมว่าแม่พัดเดินทางไปญี่ปุ่น
5: ขณะที่ลูกสะใภ้ชื่อกุ้งฝอยบอกว่าตัวเองรู้ว่าแม่ไปญี่ปุ่น
6: พยายามจะติดต่อแม่หลายครั้งก็ติดต่อไม่ได
5: ้ขณะที่ลูกชายคือเบนซ์พยายามอธิบายว่าครอบครัวภรรยาเนี่ยมีความอบอุ่น
6: ในขณะที่ครอบครัวของผมเนี่ยมีปัญหามีความแตกแยกผมก็ไม่อยากจะให้ครอบครัวฝั่งภรรยาต้องมารับรู้เรื่องภายในครอบครัวของผม
5: คนเป็นแม่เอาละต่อให้รุนแรงอารวาสยังไงท่านผู้ชมพอได้ยินคำพูดนี้ถึงกับร้องไห้ยกมือไหว้แล้วขอโทษ
2: ว่าไงเบนซ์อะ
7: ไปญี่ปุ่นค่ะ
1: อ้าวตกลงหมอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปส่งไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ
7: ไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะทันทีที่กู้ไฟรู้กู้ไฟพยายามโทรหาคุณแม่หลายรอบมากอยากรู้ว่าคุณแม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ไฟโทรหาคุณแม่2วันเต็มๆโทรหาคุณแม่ไม่ติดโทรหาน้องบีมโทรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกู้ไฟไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยบีมไม่เคยบอกบีมเคยคุยกันก่อนที่บีมจะไปญี่ปุ่นบีมบอกว่าพี่กุ้งอย่ารู้เลยแล้วขามเบนก็บอกว่ากู้ฝอยอย่ารู้เลย
2: ทำไมไม่บอกเมีย
8: คือครอบครัวครับฝั่งเขาเนี่ยครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นส่วนฝั่งผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับครอบครัวก็เป็นครอบครัวแต่งแยกผมไม่อยากจะให้เขามารับรู้อะไรแบบนี้ครับผมมาถึงแค่
9: ผมเป็นรู้สึกแบบนั้นแม่ขอโทษ
8: ผมไม่อยากให้
1: อุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแม
2: ่กลายเป็นแม่ผิดไปอีก
8: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงผมไม่อยากให้ใครแบบมารู้เรื่องราวพวกนี้ครับผม
4: หนูไหว้แหละกุ้งไหว้แหละพี่เบนซ์พอเลิกทำบาปที่ตรงนี้แม่สร้างมากับมือเป็นที่กองขยะหนูอยู่กับแม่หน้าดำแม่ลงพื้นที
7: ่ไปก็ไม่เอา
4: คอเถอะคืนแม่เหอะทุกวันนี้แม่ต้องไปปอกทุเรียนขายมือพังมือพองหนูเห็นไหม
7: ไม่พี่
4: สงสารคุณแม่ไหมพี่มาขนาดนี้แล้วพี่กุ้งมีคลินิกพี่กุ้งจะกลัวอะไรคะ
7: น้องจะมาบอกว่าพี่มีอะไร
4: พี่กุ้งไม่รู้หรอพี่กุ้งรู้เรื่องเซฟเลยอยู่ในบ้านนอนด้วยกันไม่รู้จริง
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็
4: สงสารแม่ไหม
7: อย่างที่บอกก็คือแม่พี่ไม่เอาอะไรก็ได้
5: ท่านผู้ชมคือมันก็มาถึงจุดนี้คือในทํานองว่าไม่อยากให้ครอบครัวของฝั่งภรรยามารับรู้ว่าครอบครัวตัวเองมีปัญหาแล้วเอาแม่ไปอยู่ในสวนอย่างนั้นเหรอขณะที่มันก็เกิดการโต้แย้งกันอย่างนี้มันก็มีประเด็นต่อเนื่องท่านผู้ชมเอาโดยสรุปก็คือแม่ก็ต้องการ

0: ให้คืนกิจการและโรงงานกลับมาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่บอกว่าอย่าให้ลูกชายได้ทำหากินเขามีครอบครัวก็ต้องการให้ได้ดำเนินธุรกิจแต่ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องฝั่งลูกสะใภ้คือกุ้งฝอยระบุว่าครอบครัวของเธอเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นปีที่5ลงทุนไปเยอะครอบครัวก็เรื่องหนึ่งธุรกิจก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องจะมาขอคืนกันง่ายๆที่ผ่านมาดำเนินการอย่างถูกต้องจ่ายค่าเช่าโรงงานให้แม่พัดเดือนละแสนเป็นข้อตกลงที่เบนซ์เป็นคนพูดคุยกับแม่พัดแม่พัดก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายชวนเบนซ์เข้ามาทำโรงงานเพื่อให้ลูกชายมีงานทำช่วงแรกตกลงว่าให้ทำธุรกิจแล้วแบ่งกำไรคนละครึ่งแต่พอลูกสะใภ้เข้ามากับมีการเปลี่ยนรูปแบบมาจ่ายค่าเช่าให้แม่อยู่เฉยๆแล้วก็ยินยอมไม่ได้เซ้งโรงงานให้เป็นการให้เช่าสุดท้ายก็ดูเหมือนฝั่งลูกสะใภ้บอกว่ายินดีคืนกิจการให้เดี๋ยวจะได้พูดคุยไก่เกลี่ยให้เดินหน้าต่อไปทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าคือจริงๆนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวนะแต่ก็เป็นเหตุที่จะต้องนำเสนอมาสะท้อนสังคมช่วงท้ายนะท่านผู้ชมบรรยากาศเบนซ์เนี่ยร้องไห้แล้วก้มลงกราบขอโทษแม่ขณะที่ภรรยาก็คือกุ้งฝอยแล้วก็น้องสาวของคุณเบนซ์คือบีมต่างร้องไห้เชื่อไหมแม่ยังบอกไม่เป็นไรแม่ออกมาแล้วหมายถึงออกมาจากศูนย์ไอ้กองขังที่ว่านั้นน่ะไม่เป็นไรลูกแม่ออกมาแล้วแล้วแม่ก็ยังเช็ดน้ำตาให้ลูกชายอีกเนี่ย
1: ทั้งชีวิตพี่นะเบนไม่เคยทำอย่างนี้นะเบนไม่เคยทำอย่างนี้แม
2: ่พอแล้วลูกพอแล้วลูกลุกข
1: ึ้
2: นมาเถอะล
1: ู
2: ก
1: ไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี
2: ้พอแล้วลูก
1: ไม่เป็นอย่างนี้เบนไม่เคยตอนที่ลูกพูด
2: ไปลูกไปล
1: ู
2: ก
1: ไม่เคยเห็นตรงนี
2: ้ลูกไปลูก
1: แม่แม่ไม่เคยเห็นตรงนี้จริง
3: ๆข่าวผมเป็นนักข่าว
2: แม่เป็นไงลูกค่ะแม่เป็นไงนะแม่เห็นแม่ออกมาแล้วเขาอีเดี๋ยวเมื่อยลูก
4: แม่นะปะไปคืนแม่พ่อที่แต่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับคุณแม
1: ่โทษไม่ก็โทษไม่ก็โทษจริงๆไม่ก็โทษจริงๆไม่ก็โทษจริงๆโอเคก็โทษ
2: เบนแล้วกูปล่อยได้กูปิดไม่เป็นไรแม่รักพี่เบนกับพี่กุ้งมากนะแม่ยอมตายแทนพี่เบนหลายรอบไปลุกขึ้นมาเถอะลูกคุยกันตามที่ได้เขาได้บอกแล้วนะคะก็คุยกันนะครับ
5: เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมไม่พร้อมสัมภาษณ์เลย
6: แต่ว่าก็สบายใจขึ้นที่ได้เจอคุณแม่วันนี้เนาะ
5: ครับ
6: ครับ
0: มีเรื่องเล่าเช้านี้อย่างที่บอกไปนะไม่ว่าลูกจะทำอะไรเนี่ยฉบับแม่เนี่ยถึงเวลาก็จะรักและให้อภัยลูกเสมอช่วงหน้ากลับมาครับ
7: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเรา2คนไม่เห็นฝาโรงแทนแน่
8: พี่แกไม่ได้บอก

0: คุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
1: บ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
2: Please Love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
5: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
6: นั่นไม่ใช่ดวงแต่เป็นอะไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
7: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
8: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
13: สนับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อตัวตึงถึงไวเคลมเร็วถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วเลือกธนชาตประกันภัย
14: เวลา17 นาทีท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปประเด็นเกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ว่านี้แม่พัดยืนยันว่าลูกชายนะให้อภัยแต่ถ้าเป็นกรณีศูนย์แห่งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: หักก็ต้องหักบนทางของลูกชาย
3: พอร้องเพลงที่ฟังหน่อยนะนะจ๊ะพี่อยากฟังจริง
4: ๆทอนก็ร้องให้ฟังที่ไหนขับไปแล้วไง
3: ตอนนั้นพี่เคยฟังแต่พี่ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้พี่อยากได้ยิน

0: ังหน่อยนะ
1: ไม่มีดนตรี
0: พี่อยากฟังดนตรีพี่อยากฟังเสียงพร
1: แต่พรไม่ได้ร้อง

0: ได้แล้วอันนี้เอาไว้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะนี่นะ
1: ใช่ไม่เจอกันตั้งนานยังไม่ทักอีก
2: พี่กันดาคือ
1: หรือว่าเธอกลัวว่าจะมีคนจำได้ว่าเธอทำงานอะไรมาก่อน
2: เราต่างคนต่างอยู่เถอะค่ะ
1: ฉันถามจริงๆนะเธอคิดว่าเธอจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้หรือเธอคิดว่าจะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาขอเธอแต่งงานในบั้นปลายชีวิตหรอก
3: เอาวงนี้ครับ
4: วงนี้ใช่ไหมคะค่ะแม่ผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆเลยนะคะ
1: ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเจ้าชายของเธอเขารู้ว่าเธอเคยทำงานอะไรมาก่อนแล้วเขาจะรับเธอไม่ได
2: ้งั้นหนูขอตัวนะคะ
1: เธอคงเด็ดสินะเมื่อวันก่อนมีคนเอารูปมาตามหาตัวเธออยู่เห็นไหมล่ะว่าความรักจะแตกสิไม่มีผู้ชายที่ไหนเขารับได้หรอกนะ
3: โอ้โหให้หน่อยได้ไหมครับ
4: อ๋อได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: จำปาเหรอคะ
1: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ๋อนี่เขาเอารูปนี้มาถามเธอฉันยังเก็บไว้เลย
2: พี่กันดาไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับกระดังงาใช่ไหมคะ
1: ทำไมฉันจะต้องปิดถ้ามันเป็นความจริง

0: เองไม่ได้แล้วเธอจะให้ใครมารับเธอกลับไปทำงานกับฉันไหม
1: เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ

0: กระจายจำปาไม่ได้บอกหรอว่าไปไหน
1: บอกแค่ว่าไปซื้อยามาบำรุงสามี
0: เขาบอกว่าสามีเหรอ
1: ชีวิตอย่างเราไม่สมควรมีครอบครัวหรอกนะ
0: แล้วใครบอกล่ะว่าผมจะมีชีวิตอย่างเรา
1: ว่าก็เคยคิดออกจากบังบนนี้แล้วดูตอนนี้สิ
0: กระจายเราทำได้สิผมเตรียมเงินไว้ให้อาจ่าย1ส่วนแล้วเชื่อผมเราทำได้

0: พี่บวรพี่เคยคิดจะเลิกบ้างไหม
1: น่า
2: ไอ้ของแบบนี้มันเลิกได้ด้วยเหรอแล้วใช่พี่เดินไปบอกใครดี
0: ไม่รู้ไงก็เลยถามดูพี่เคยคิดจะล้างมือบ้างไหม
1: ไม่นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เส้นบางเส้นเราข้ามไปแล้วไม่มีทางที่จะข้ามกลับมาได้
0: เรื่องลุงแบนใช่ไหม
1: พ่ออย่ารู้เลย

0: สัญญากับพระไว้แล้วนะ
1: อโหสิกรรมให้กับทุกอย่างพร้อมที่จะเดินเข้าสู่ร่มกาสองพักแต่โซกิม
2: เราเข้าใจก่อนโซกิมเอาเรามาทำงานพ่อแม่เราก็เหมือนกันกับจอมเราสงสัยมาสักพักแล้ว

0: จนมาได้ยินกับหูเรื่องพ่อแม่จอม
1: แล้วไม่ห่วงคุณตาเลย
2: เราเตรียมทุกอย่างให้คุณตาเรียบร้อยแล้วถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาฝากจัดการให้คุณตาด้วย
0: คุณตาไม่ได้ต้องการเงิน
2: เรารู้แล้วจะให้เราทำยังไง
1: ทำงี้

0: แล้วยังไงต
1: ่
0: อ
1: ก็ให้พวกมันเข้ามาติดกับเราทีละคนทีละคน
0: ไอ้เชี่ย
2: มันคงไม่ปล่อยให้ผู้หญิงของมันหายไปแน่นอนทั้งสอง
0: สารวัตรอย่าให้ราคาเด็กเมื่อวานซืนมากไปหน่อยเลยนะ
1: ผมว่าอย่าประมาทดีกว่านะที่ผมต้องหนีหัวซุกหัวซุนซัวต้องติดคุกผมเชื่อเลยนะไม่พวกมันคนใดคนหนึ่งกำลังไล่ต้อนเราอยู
0: ่ใช่ถึงเวลาที่จะต้องสั่งสอนไอ้เด็กเมื่อวานซืนกันทั้ง

0: ่ะเกินไปเลย
1: ไงล่ะไอเด็กเมื่อวานซื้อหนงสัว
0: ฆ่ามันให้หมดหน้าไหนก็ไม่เว้นไป

0: สิชนอย่าทำอะไรผู้หญิงนะ
1: คนทรยศ
0: แบบนี้สมควรเก็บไว้ป่ะ

0: ค่ะ
1: นี่สัวกิมนะไอเด็กเมื่อวันซืนเป็นใคร
0: ไอจอม
1: นี่จะได้เจอของจริงสักที

0: ดี๋ยวจริงๆล่อปืนกันเอง
1: ไหวนะ
0: ไปจอกดูแลจอมดีล่ะ

แปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลด

0: อยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ NetShopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเพปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ NetShopping
2: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ NetShopping
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: งนี้เลย
1: สวยยังทำร้ายผู้หญิง
2: ตอมวางปืนลงสิทำไมอย่างนั้นอ่ะไอ้สวยเนี่ยมันฆ่าฉันแน่เธอคงไม่ใช่หรอกว่าคนจะมาทำอะไรก็ได้อ่ะ
1: เฮ้ยมาฆ่าพ่อแม่ผมทำไมนั่นน่ะสินะทำไมอย่างนั้นแกก็คงเป็นแค่ไอ้จิ๊กโกกระจอกกระจอกผมไม่มีปัญญาปืนสองหน้าฉันอย่างนี้หรอก
0: ตองว่าไง

โทษนะจองถ้าบุญตาตกอยู่ในอันตรายจองก็คงทำแบบนี้เหมือนกันทิ้งปืนซะ

0: สิชน
1: ไอ้หน้าโง
0: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

Yeah.

0: จอม
1: ไอเด็กเมื่อวันซื่อนี่อยากเป็นเจ้าพ่อนั่งแทนที่ฉันเหรอไอกระจอก

โง่แกสุดท้ายหน้าโง่จริง

0: ป้าจอมพาจำปาไปโรงพยาบาลก่อนเถอะ
1: จำปาจำปาหมาหมาช่วยด้วยครับหมาจำปาช่วยด้วยครับหมาจำปาจำปาจำปา
2: เดี๋ยวทำไม่ได้นะคะ
1: จำปา
0: ถึงมือหมอแล้วนายทำอะไรไม่ได้หรอก

0: จำปา
1: อาจารย์มาไง
0: แล้วจำปากลับบ้านมาหรือยังมีอะไรหรือเปล่าอาจารย
2: ์ทางโรงพยาบาลเขาติดต่อมา

0: ็นไงล่ะพี่บวรพี่ถึงจะพอใจ
1: เฉียบมันฆ่าพ่อพี่ไอ้จอมมันทำให้ลูกพี่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลก

0: ถึงพี่อยากเลิกพวกมันก็ไม่มีทางมองหน้าพี่ได้หรอกไอ้จอมันไม่ปล่อยพี่ไว้แน
1: ่แล้วฉันล่ะฉันต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วใช่ไหม

อกาสฟื้นคนไข้แทบจะเป็นศูนย์ถึงรู้สึกตัวก็ทำอะไรไม่ได้ยิ้มยังไม่ไหวไร้ความรู้สึกไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้เต็มที่แค่กระพริบตายังไม่รวมกว่าจะถึงมือหมอสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเป็นเวลานานไม่รู้จะจำอะไรได้หรือเปล่าถึงเธอจะยังไม่ตายจากไปก็เหมือนกับทุกคนได้ตายจากเธอไปแล้ว

0: พื่อนนายกลายเป็นหมาบ้าแน่ๆ
1: เรายิงจำปา
0: พ่อนานครับเคยตีงูจงอางตัวเมียตายตัวหนึ่งแล้วปล่อยตัวผู้ไปสุดท้ายมันย้อนกลับมาฉกพ่อจอมคงไม่อยากให้เป็นอย่างพ่อเรา
1: หมายความว่ายังไง
0: เราเคยเห็นเฉียดในป่าเขาทั้งรักและห่วงเมียของเขาเหมือนงูจงอาง
1: เรายิงจำปาเราต้องยอมรับความจริง
0: เราถึงได้รักได้น้ำใจนายไงนายไปไหนเราไปด้วย

แกมากที่ยังแกบุญคุณพ่อฉันฉันสัญญาทางงานนี้เสร็จแล้วแต่ฉันจะได้กลับมาอีกพวกเราทุกคนจะไม่ลำบากกันอีกต่อไป

0: ที่มันยิงจำปาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตายหมด
1: บวร
0: ไม่ไอ้จอม

0: เรามีเรื่องอยากจะบอก
1: เราจะยิงนายทิ้งหลังจากบวรดูเหมือนนายจะรักเรามากกว่าจอมนะเฉียนบวรนายตายซะ
0: เฉียนเราไม่เคยฟังอะไรเลยเฉียดตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
1: แล้วนายคิดว่าในวันนี้เราจะฟังนายงั้นเหรอ
2: จอมนายคิดว่าตัวเองดีตายงั้นเหรอวะ
1: วันนี้แล้วสินะที่จะพิสูจน์กันว่าเราใครคนใดคนหนึ่งที่จะอยู่ค้ำฟ้า
0: เราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าวันนี้นายมีอะไรดีที่จะมาล้มเรา
3: ทำไมเราไม่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินไม่ล้ำเส้นกัน
1: มันสายกันไปแล้วจอมมันเกินจุดที่จะคุยกันแล้ว

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: เดียวทำให้แม่ชื่นใจก็พอถ้าไม่ฝากไว้กับลูกแล้วเนี่ยจะฝากไว้กับใครล่ะครู
1: ที่ไม่เนียนด่าฉันฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่ฉันแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าคนประเภทน่าเกลียดทั้งสองประเภทเนี้ยมันอยู่ในตัวแม่เนียงเพียงคนเดียว
2: คุณชมครับ
0: ว่าไงในดำ
2: มีคนมาขอพบครับ
3: คุณชมนาฏแม่เมื่อกี้ได้ยินแว๊บๆกำลังคุยกันเรื่องแม่เนียงอยู่ใช่ไหมคือแม่เนียงอ่ะแกก็แก่แล้วคุณชมพอจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้แกสักหน่อยได้ไหมเนี่ยแกมาร้องห่มร้องไห้กับฉันทุกวันเลยนะว่าแกหมดตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเพราะคุณชมอะจ๊ะ
1: ที่แม่เนียงจะหมดเนื้อหมดตัวไม่น่าจะเป็นเพราะฉันนะแม่เนียงกู้เงินจากฉันแล้วก็เอาไปใช้หนี้ให้กับผู้ใหญ่แล้วก็ยังเอาเงินไป อุดหนุนกิจการของผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เหรอคะ
3: อย่ามาทำตัวรู้นะคุณชมรู้ตัวไว้บ้างเถอะหลวงเขาไม่ชอบไอ้พวกที่ทำนาบนหลังคนหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นสักวันเฮ้อจะได้เข้าไปนอนในสังเต
1: ้ผู้ใหญ่ฉันปล่อยเงินกู้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายข้อไหนแล้วฉันก็มั่นใจว่าฉันไม่เคยเอารัดเอาเปรียบหรือทำนาบนหลังคนแต่เอาเถอะฉันจะถือว่าที่ผู้ใหญ่มาพูดกับฉันเป็นการพูดติงฉันด้วยความหวังดีเอาไว้ถ้าฉันมีหลักฐานว่าคนบ้านไหนที่มันทำผิดกฎหมายตั้งบ่อนการพนันให้ชาวบ้านไปมัวเมามั่วสุมฉันจะรีบบอกให้ผู้ใหญ่ไปจัดการเลยแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะผู้ใหญ่ไอ้พวกเจ้าของบ่อนไอ้พวกเจ้าหมื่นมีแต่คนขี้โกง
3: เปล่าจริงวะ
4: ผู้ใหญ่อย่ามานักเลงนะนี่บ้านผม
5: ถึงผมจะไม่ใช่นักเลงแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแม่ผมแน่ๆ
3: ไว้ก่อนเหอะแล้วพวกคุณจะรู้คิดผิดแล้วที่มาทำแบบนี้กับผมไปเว้ย

0: ชมแจ้งความไหม
1: ไม่ต้องหรอกค่ะครูอยู่ใกล้คนพวกนี้ก็มีแต่จะเดือดร้อนฉันไม่อยากมีเรื่อง

0: ารกระตุ้นเย็นๆครับ
1: สนับสนุนรายการโดย
2: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
0: สารกระตุ้นเย็นๆครับคุณชม
3: ขอบใจมากตาเล็ก
0: คลายร้อนนะครับน้ำมะตูมครับครูตื่นคลายร้อนน่ะนะครับ
4: ใจมากในเล็ก
0: ครับ
3: ทำไมปีนี้มันร้อนจังเลยอ่ะร้อนมากนี่ขนาดพัดลมยังเป็นลมร้อนออกมาเลยนี่แทบจะแบบหายใจไม่ออกอยู่แล้วอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่เครื่องปรับอากาศจะมาถึงบ้านเราสักทีนะครูเนาะตาเล็ก
0: อ๋องั้นไปสั่งที่ร้านเลยไหมครับวันก่อนเล็กไปพระนครมาเห็นขายอยู่หลายร้านเลยครับ
3: เอาสิดีไหมครูงั้นรบกวนตาเล็กหน่อยนะไปสั่งมาให้ครบทุกห้องเลยห้องตาเล็กด้วยแล้วก็ห้องคุณกรณ์ด้วยเผื่อคุณกรณ์กลับมาจะได้นอนสบายๆมาเอาเงินไปก่อนเลยนี่จ้ะ
0: ได้ครับ
3: ถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยมาเบิกเพิ่มแล้วกัน
0: ครับคุณชม
3: ขอบใจจ้ะ
0: ครับ
5: ชมตาเล็กเนี่ยเขาก็ช่วยงานคุณชมมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจะไม่เพิ่มเงินเดือนให้เขาหน่อยหร
3: อจะเพิ่มทำไมล่ะครูกินอยู่ก็อยู่ที่บ้านตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าอยากได้อะไรก็แค่มาบอกฉันก็พร้อมจะให้
4: ผมว่ามันไม่เหมือนกันนะนายเล็กเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาอาจจะอยากใช้ส่วนตัว
3: จะมาส่วนตัวอะไรล่ะครูวันๆก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะซะหน่อยนะครูลองนึกดูนะถ้าออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยจะได้เท่าที่ฉันให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครูตาเล็กก็เป็นคนจิตใจดีเป็นคนซื่อทันใครเขาซะที่ไหนกันล่ะและไอ้จิตใจดีนี่แหละฉันก็เลยกลัวว่าน้องจะถูกหลอกเอาครูอย่าทำหน้าแบบนั้นสิครูไม่ต้องห่วงนะฉันเลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็กรักเหมือนน้องในไส้ฉันตั้งใจจะทำพินัยกรรมไว้ให้ในเล็กอยู่แล้ว
4: ผมเข้าใจแต่ทำไมต้องรอพินัยกรรมล่ะเผื่อเขาอยากซื้ออะไรก็จะได้ซื้อได้เลยไง
3: โอ้ยครูก็เพิ่งบอกอยู่ว่ากลัวว่าผู้หญิงจะมาหลอกครูนี่ไม่เข้าใจได้ไงทำไมต้องให้พูดซ้ำพูดซากด้วยเนี่ยครูไปนั่งเล่นไปคุยกับต้นไม้ไปตรงไหนเถอะเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนละ
5: งั้นผมขอปลีกวิเวกเลยนะ
3: ค่ะ
6: คุณชมไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนไม่เห็นว่าพี่เล็กเป็นน้องเลย
0: สาเขารู้สึกใช่ไหม
6: ค่ะเพราะถ้าคุณชมเห็นว่าพี่เล็กเป็นน้องก็คงจะให้เงินพี่เล็กใช้มากกว่านี้แต่พี่เล็กอย่าเสียใจไปเลยนะคะเพราะสำหรับสาพี่เล็กเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าเรามีลูกพี่เล็กจะต้องเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆแน่ๆเลยค่ะ
0: ทั้งนั้นเราย้ายไปอยู่ด้วยกันไหมสา
6: หมายความว่ายังไงคะ
0: เหมือนที่พี่บอกสามาตลอดพี่อยากสร้างครอบครัวกับสาถ้าคุณชมมองว่าพี่ไม่ดีพี่จะเป็นพ่อที่ดีเงินทองที่พี่ให้สามาต้องมากมายพี่ว่ามันมากพอที่เราตั้งตัวได้นะสาเราย้ายไปอยู่ด้วยกันนะ
6: ไอ้เล็กมันจะพาฉันหนีไอ้เล็กมันจะพาฉันหนีไม่ได้ยินหรือไงนี่พี่จะปล่อยให้ฉันไปกับมันหรือไอ้ชอดไอ้ชั่วไอ้เลว
7: ชั่วเลวตรงไหนโถโถโถใครจะปล่อยให้เมียไปกับคนอื่นยังไงพี่ก็ต้องพาเองกลับมาอยู่แล้ว
6: แล้วพี่จะปล่อยให้ฉันไปกับมันทำไม
7: เงินไง มันตั้งใจพาเองหนียังไงมันก็ต้องขโมยเงินคุณชมมาเพิ่มไปกับมันแล้วทำตามที่พี่บอกแล้วเราสองคนจะได้ทุกอย่างของไอ้เล็ก
3: ร้อนหน่อยนะคุณดาวคุณเดือนเดี๋ยวนี้อากาศร้อนมากเลยพัดลมยังเย็นไม่ทันใจเลยเนี่ยนี่ให้ตาเล็กไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะได้นั่งคุยกันแบบเย็นๆ
6: อะไรๆก็ในเล็ก น้องชายคุณชมเนี่ยท่าทางจะว่าง่ายนะคะ
3: ที่สุดเลยแหละคุณดาวโถก็มีอยู่คนเดียวเนาะแล้วตาเล็กเนี่ยเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านนึกอะไรไม่ออกนะให้บอกตาเล็ก ใช่เลย ถ้าอยากได้อะไรนะบอกตาเล็กได้
6: อ้าวแม่สีทำไมงวดนี้เป็นขนมหวานล่ะ
8: ฉันเป็นคนซื้อมาเองเพิ่งรู้ว่าบ้านคุณชมไม่กินขนมหวาน
6: ก็
8: เห็นคุณเล็กชอบไปซื้อขนมหวานที่ตลาดอยู่บ่อยๆอะค่ะ
6: อ๋อเหรอสงสัยซื้อไปทำบุญมั้งตาเล็กเขาชอบไปทำบุญน่ะ
8: อ๋อเหรอคะแต่เห็นแม่ค้าที่ตลาดเขาพูดว่าคุณเล็กไปติดแม่ค้าขนมหวานที่ตลาดนะคะคุณชมไม่โกรธหรอคะ
3: ไม่โกรธจะโกรธทำไมล่ะคุณเดือนความจริงตาเล็กก็โตแล้วเนาะก็จะรักใครชอบใครน่ะก็จะไปขวางอะไรเขาได้ไหนๆซื้อมาแล้วลองชิมดูหน่อยดีกว่า
8: ค่ะ
6: ผู้ชมลองชิมนะคะตะโก้ร้านนี้เขาว่าไม่หวานค่ะ
3: โอ้ยขอบคุณมากคุณดาว

0: เล็กตาเล็กทำอะไรอยู่
1: ครับครับคุณชมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับ
2: โอ้ทำอะไรอยู่เนี่ยร้อนหรอเหงื่อท่วมเชีย
1: อ๋อเดี๋ยวเล็กกะว่าจะไปอาบน้ำอยู่พอดีครับ
2: พี่ถามหน่อยสิ
1: ครับ
2: มีคนบอกพี่ว่าเล็กไปแอบชอบแม่ค้าขายขนมหวานที่ตลาดจริงหรือเปล่า
1: ใครอะครับผู้ชมเล็กแค่ไปซื้อขนมหวานไปใส่บาตรตอนเช้าอะครับไม่ได้ชอบใครครับ
2: นั่นน่ะสิพี่ก็ว่าแล้วแหละถ้าเล็กจะรักใครจะชอบใครพี่จะไม่รู้ได้ยังไงปากคนอะนะก็พูดไปเรื่อยไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจนะทะเล
1: ครับ
2: แล้วเครื่องปรับอากาศล่ะเรียบร้อยไหม
1: ยังไม่ได้ไปพระนครเลยครับผู้ชมเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเดี๋ยวเล็กจะรีบไปให้นะครับ
2: แล้วจะหมดชักช้ารออะไรอยู่รีบไปสิ
1: ครับ
2: เล็กจะได้ซื้อมาด้วยจะได้รีบใช้
1: ครับผู้ชมเดี๋ยวเล็กจะรีบไปนะครับ
2: รีบจัดการนะ
1: ครับ
2: จ้ะฝากด้วย

0: ไม่ตรงกันตอนเล็กทำบัญชีแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแม่แหลมฝากตามตาเล็กให้ทีสิ
1: คุณเล็กไม่อยู่ค่ะเห็นหิ้วกระเป๋าลงจากเรือนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ

0: ลมเคยเห็นนาเล็กทำถุงอะไรหล่นก็ไม่รู้ท่าทางแปลก
1: ๆช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับคุณชมเดี๋ยวสักวันที่10กว่าๆเดี๋ยวเล็กไปตามให้ใหม่นะครับ
2: พักนี้ไม่รู้เป็นยังไงเก็บเงินใครไม่ได้เลยมีแต่คนชักดาบ
3: แต่ผมเห็นกับตานะครับคุณชมตาอาป้าจันแล้วก็มีคนขับเรือก็จ่ายกันครบทุกคนนะครับ
4: คุณเล็กไปติดแม่ค้าขนมหวานที่ตลาดนะคะ

0: คุณชมคุณชมผมว่าใจเย็นลงหน่อยดีกว่าไหมยังไงนายเล็กเขาก็เป็นน้องนะคุณชม
1: ไม่ใช่คนแบบนี้ฉันไม่นับญาติด้วยนะครู
0: ชม
1: เสียแรงที่ฉันเลี้ยงมันกับมือป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลอย่างกับลูกยังมาแว้งกัดฉันแบบนี้ได้อีกฉันจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
0: คุณชมคดีอาญาเนี่ยไม่ได้ยอมความกันได้ง่ายๆนะคุณชมนายเล็กจะเสียอนาคตเอาผมว่าตามหาตัวนายเล็กให้เจอก่อนแล้วก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำอย่างนี้ถ้าเขาเอาของมาคืนเรื่องก็จบคุณชม
1: ฉันไม่จบด้วยนะครูก็เรื่องมันไม่ได้เกิดกับครูนี่ครูก็พูดแบบนี้ได้สิลองถ้าเป็นสมบัติพ่อแม่ครูและญาติโกโหติกามาทำแบบนี้ครูจะยังพูดแบบนี้อยู่หรือเปล่าเสียแรงจริงๆที่ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กยังมาทำกับฉันแบบนี้ได้แล้วต่อไปฉันจะไว้ใจใครได้อีกล่ะนายดำไปแจ้งตำรวจบ้านเราถูกโจรยกเขา

0: คุณชุมนาสงสัยใครไหมครับ
1: นายทองเติมค่ะคนงานลูกจ้างมันหายไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติของฉัน
0: ตกลงคนงานลูกจ้างเหรอครับเห็นคุณบอกว่าเขาเป็นน้องชายของคุณนะ
1: ไม่ใช่ค่ะฝากคุณตำรวจช่วยตามจับกลับมาให้ได้ด้วยนะคะฉันก็จะช่วยดูอีกแรงแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะคืนทุกอย่างกลับมาให้ฉันฉันก็ไม่ยอมความอยู่ดีฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
2: กาแฟนะคะครู
1: ไม่รู้จะประท้วงอะไรกันนักหนาน่าเบื่อจริง
3: ๆคุณแม่คะคุณแม
2: ่ว่าไงลูก
3: เมื่อวานค่ะเพื่อนของการเห็นนาเล็กหอบกระเป๋าโรงเรือหนีไปกับแม่ค้าขายขนมหวานที่ตลาดค่ะ
2: ใครให้เรียกนาเล็กมันทำกับแม่ขนาดนี้ยังจะไปเรียกมันนาเล็กอีกอยากเข้าไปอยู่ในคุกกับมันหรือไง
4: เฮ้คุณชมนี่จะหยาบคายกับลูกมากเกินไปแล้วนะ
2: ฉันไม่ได้หยาบคายก็ลูกมายั่วโมโหฉันก่อนน่ะ
3: กันยั่วโมโหตรงไหนคะกันก็แค่อยากจะช่วยคุณแม่จับนาเล็ก
2: ยังพูดถึงชื่อนี้อีกฉันไม่นับญาติกับคนเลวๆแบบนี้จำไว้ใหญ่กันให้มันไปตายตรงไหนหรือไปติดคุกตายฉันก็ไม่รู้เรื่องด้วยแล้ว
4: ไปกับพ่อลูก

0: ทำไมไม่รักกันเลยอ่ะมันแค่อุตส่าห์มาบอก
1: ไม่ใช่ลูกคุณแม่เขาแค่กำลังร้อนใจที่จับนาเล็กไม่ได้สักที
0: แล้วทำไมต้องจับด้วยคะของคุณแม่ก็มีตั้งมากมายเยอะแยะไหนคุณแม่เคยสอนว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักกันแล้วทำไมทีกับนาเล็กถึงให้ไม่ได้
1: ฟังพ่อนะคุณกันนันเล็กเขาทำไม่ถูกเขาไม่ได้ขอเขาขโมย

0: ป๋าทำไมญาติสายให้เราอยู่แบบนี้อ่ะหรือว่าสามไม่ได้ให้เงินเขา
1: ทำไมพี่เล็กถามอย่างนั้นล่ะคะเหมือนไม่ไว้ใจสาเลย
0: พี่สงสัยนี่พี่ให้เงินสาไปตั้งเยอะตั้งแยะทำไมญาติสายให้เรามาอยู่แบบนี้อ่ะ
1: จะได้ปลอดภัยไงคะห้องเช่าร้างหลังตลาดจะได้ไม่มีใครสงสัยพี่เล็กอดทนหน่อยนะคะ

0: สามีอะไรหรือเปล่าสา
1: เฮ้ย
0: บ้าไป
1: ยังไงเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเฉยเฉย
2: ได้แล้วค่ะ
3: คุณชมตำรวจเขาส่งข่าวมาเมื่อครู่นะ
4: ตำรวจบอกว่าเรื่องคดีต้องรอไปก่อนครับคุณแม่พอดีว่านายเล็กแกขัดขืนการจับกุมก็เลยบาดเจ็บครับ
5: สมน้ำหน้าฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนมาทำแผนเจอหน้าฉันแล้วมันจะทำหน้ายังไง

0: ผมขอโทษลุงชม
1: ขณะฉันทำใจมาตั้งนานฉันยังทำไม่ได้เลยที่จะต้องเห็นหน้าแก
0: ผมขอโทษนะผู้ชมผมไม่ได้ตั้งใจผมจะหาของทุกอย่างมาคืนผู้ชมไม่ครบทุกอย่างทุกบาททุกอย่างผมจะหา
1: เอามาจากไหนฉันถามว่าเอามาจากไหน
0: แต่ก็ไปขายครับแต่ก็ไปขายหมดแล้วครับผู้ชม
1: เอาไปขายหรือเอาไปให้ใครแกคิดว่าฉันจะโง่เหมือนแกใช่ไหมที่จะโกหกตอนแหลเป็นคุ้งเป็นแควยังไงก็ได้แกโกหกฉันได้อย่างหน้าด้านโกหกได้อย่างหน้าไม่อายแกรู้ไว้เลยนะว่าฉันรู้ว่าเงินทองของฉันทุกบาททุกสตางค์ที่แกขโมยไปแกเอาไปให้นางสันลิกาแล้วมันก็เอาไปให้ผัวของมันนั่นไงฉันว่าแล้วเชียวแกไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ามันมีผัวแล้วแกไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่ามาเอาเงินทองของฉันไปให้ผัวของมันแล้วมันสองคนก็หลอกแกรวมหัวกันหลอกแกรวมหัวให้แกถูกจับแกไม่เคยรู้เลยใช่ไหมไอ้โง่ฉันนึกแล้วเจียวฉันนึกแล้วเจียวว่าแกต้องไม่รู้ตอนนี้คนเลวๆพวกนั้นมันถูกจับไปหมดแล้วถึงตาแกแล้วคนเนรคุณ
0: คุณชม
1: เอาตัวมันไปเลยค่ะ
0: ผมไม่เอา
1: เอาตัวมันไปเลย
0: คุณชมผมไม่มาคุณชมคุณชมไม่ผมไม่อยากเข้าคุณชมคุณชมผมไม่ได้ตั้งใจที่จะผมไม่ได้ตั้งใจเนรคุณคุณชมเลยแม้แต่สักนิดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่อยากมีครอบครัวผมแค่อยากมีบ้านที่อบอุ่น
1: แล้วที่นี่ไม่ใช่ครอบครัวที่อบอุ่นของแกหรือไงฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กฉันให้โอกาสแกทุกอย่างฉันดูแลแกแทบจะเหมือนลูกเลยฉันไม่ต่างจากแม่กันเลยนะ
0: ต่างดิคุณชมยังไงคุณชมก็ไม่เหมือนแม่ผมไม่มีวันเหมือนแม่เล็กคุณชมได้ยินไหม
2: ข้าวแล้วข้าวไหม
0: คุณชมไม่เคยรักเล็กเลยจะกอดจะหอมเล็กสักครั้งก็ไม่เคยมีคุณกองคุณเกลือคุณกันคุณเกลือเนี่ยคุณกิ่งเนี่ยทุกคนได้รับเกียรติหมดยกเว้นเล็ก

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: พวกเราดีใจมากเลยค่ะที่คุณชมบอกจะให้พวกเรามาดูแลที่ตรงนี้
5: ใช่ครับคุณชมตั้งแต่คุณชมเลิกทำสวนกับเลิกทำโรงสีเนี่ยวันๆพวกเราก็อยู่แต่ในร้านไม่ก็ไปตลาดไปเก็บดอกครับพอรู้ว่าจะกลับมาที่นี่นะใจพวกเรามันตื่นตันกระปี้กระเป๋าพร้อมจะทำงานเลยครับ คิดถึงโรงสีที่สุดเลยครับ
6: ฉันก็คิดถึงเหมือนกันในดำแต่คราวนี้ก็ไม่ใช่ทำสวนแบบที่เราเคยทำหรอกเรื่องก็เป็นการปรับปรุงหน้าดินมากกว่าหลวงอุตส่าห์ตัดถนนมาให้ขนาดนี้แล้วเผื่ออนาคตทำอะไรได
5: ้ครับ
7: กลิ่นลอยมาก่อนตัวซะอีกถ้าจะอาบเหล้าแทนน้ำ
8: กลัวอะไรกันฉันไม่ได้มาทำอะไรคุณชมซะหน่อยก็แค่จะแวะมาทักทายสวัสดีครับคุณชม
6: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่

0: สวยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าที่ตรงนี้จะเคยเป็นโรงสีของคุณชมมาก่อนแบบนี้ผมขอซื้อเลยนะครับ
1: พูดง่ายไปมั้งผู้ใหญ่ที่ดินตรงนี้เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ฉันไม่ขาย
0: ไม่ต้องรีบคุยกันก็ได้คุณชมเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนใจกันได
2: ้ผมตอบแทนคุณแม่ได้เลยครับว่ายังไงคุณแม่ก็ไม่ขายถึงคุณแม่มีความประสงค์ที่จะขายผมก็จะบอกให้คุณแม่เปลี่ยนใจอยู่ดี
0: ก็แล้วแต่พ่อหนุ่มเลยละกันแต่ฉันจะบอกให้นะเงินทองนั้นมันของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตายขึ้นมาแม้แต่เงินในปากบาทเดียวก็ยังเอาไปไม่ได
2: ้ข่มขู่กันโชคมีความผิดทางอาญานะครับ
0: บอกฉันเหร
2: อครับพอดีผมจบนิติศาสตร์ทำงานสำนักกฎหมายความรู้แน่นอักไฟกำลังแรงแล้วเผอิญเห็นผู้ใหญ่หัวชอบข่มขู่อยู่บ่อยๆก็เลยอยากจะบอกให้ผู้ใหญ่หัวทราบกฎหมายไว้บ้างก็น่าจะดีครับ

0: ถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรจะรู้ไว้บ้างนะว่าผู้ใหญ่หัวคือใคร
1: โอ้ยมันผมกลัวคุยกระจอกผมไปสื่อมาครับไอ้ผู้ใหญ่หัวอะไรเนี่ยมันไปกว้านซื้อที่ดินริมถนนของชาวบ้านรวมเป็นผืนใหญ่แล้วก็เอาไปขายต่อให้นายทุนที่กรุงเทพเห็นว่านายทุนพวกเนี้ยเป็นถึงเศรษฐีระดับประเทศเลยนะครับแต่เขาให้ข้อเสนอว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ที่ดินติดคุ้งน้ำของเราเนี่ยเขาถึงจะซื้อครับ
2: ถ้าอย่างนั้นแม่ว่าไอ้ผู้ใหญ่หัวไม่มีทางรามมือจากเราได้ง่ายๆแน่แม่รู้จักนิสัยมันดีคนแบบนี้อยากได้อะไรก็ต้องได้โดยไม่สนหน้าอินหน้าพรหมอะไรทั้งสิ้น
1: ก็ต้องลองดูกันสักตั้งครับ
0: พ่อว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะยุ่งกับพวกอันธพาลมีแต่เสียกับเสียลูก
1: ผมไม่ไปยุ่งกับใครหรอกครับถ้าเขาไม่มายุ่งกับพวกเราก่อน

0: ถ้าได้ปลาย่างอีกนิดนึงเนี่ยนะมันจะดีมากเลย
1: ยิ่งป้าเออรอสักครู่ดิวะเร็วดิวะ
2: ปลิวนี่เอาฉันเพิ่มมาให้แล้ว
1: ว้าย
2: เ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: ในปลิวในดำเกิดอะไรขึ้น
1: ลุงดำ
3: คุณกรมรีบพาไปโรงพยาบาลดีกว่าไป
4: ได้ครับไปครับลุงปลิวค่อยๆนะ
5: มันทำขนาดนี้แจ้งความเถอะครับคุณแม
6: ่จะแจ้งความได้ยังไงตะกรมมันมีแค่คนบุกรุกทำร้ายแล้วจะไปปักปำยืนกรานว่าเป็นฝีมือผู้ใหญ่หัวเราก็ไม่มี

0: ารนะ
1: แต่ฉันเพิ่งมีเรื่องกับมันนะครู
2: มันก็ทำได้แค่สงสัยคุณชมไม่มีหลักฐานขึ้นศาลไหนก็หลุดดีไม่ดีเนี่ยเพิ่มความเกลียดชังกันขึ้นไปอีก
1: แล้วครูจะปล่อยให้มันมารังแกเราแบบนี้เหรอครูอาจจะยอมแต่ฉันไม่ยอม
2: มันไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมคุณชมแต่มันคือเรื่องของหลักการเหตุผลและผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเราเนี่ยจะฆ่ากันตายเพราะเรื่องแค่นี
1: ้มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ไงครูคนเราฆ่ากันตายเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองกันมานักต่อนักไม่เว้นแม้กระทั่งญาติพี่น้องครูอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยเลย
2: คุณชมผมก็แค่อยาก
1: ฉันเข้าใจฉันเข้าใจว่าครูพยายามจะบอกฉันว่าคนเลวสามารถทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้เสมอแต่ฉันไม่ได้ห่วงตัวเองถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลูกจะอยู่ได้ยังไง

0: ฉันชื่อชมนาถทราบมาว่าคุณต้องการซื้อที่ของฉันที่นครปฐมฉันไม่ขายไม่ว่าคุณจะบีบบังคับยังไงฉันก็ไม่ขาย
1: เดี๋ยวๆนะครับคุณชมนาถผมบีบบังคับอะไรคุณชมนาถครับน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดรบกวนเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องราวเป็นไงครับ
0: ขอบใจลูกดูสิวันหยุดแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณกิ่งมาคลุกตัวอยู่แต่กับแม
2: ่คุณกิ่งเก่งครับดูแลตัวเองได้อีกอย่างเพื่อนคุณกิ่งที่คณะตั้งเยอะตั้งแยะกลมกลับมาช่วยงานคุณแม่ดีกว่า
0: ถ้างั้นคุณกลมเอาเอกสารนี้ไปใส่เซฟให้แม่หน่อยนะพรุ่งนี้แม่จะเอาไปธนาคารลูก
2: ได้ครับ
0: จ้ะ
3: ชมนาถคนเขาบอกว่าเธอน่ะแสบฉันก็เพิ่งจะรู้อิทธิฤทธิ์ของเธอวันนี
0: ้บ้านฉันมีโทรศัพท์นะผู้ใหญ่ถ้ามีธุระอะไรก็โทรมาได้ฉันไม่มีเวลาคุยกับคนแปลกหน้าต่างคนต่างอยู่ต่างทำมาหากินเถอะฉันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาระรานด้วย
3: ก็แล้วถ้าจะระรานอ่ะถ้าจะทำไม

0: ิงฉันอย่างมากก็แค่ตายแต่กระสุนทุกนัดที่ผู้ใหญ่มีมันจะเพียงพอต่อการจบทุกปัญหาตรงนี้หรือเปล่า
1: แล้วเธอจะทำไม
0: ฉันไม่ทำไมแต่กฎหมายคงทำถ้ายิงคนตายแล้วไม่ติดคุกไม่ได้รับโทษก็ให้มันรู้กันไป
1: คราวหน้าฉันไม่เอาเธอไว้แน่

0: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกคุณครบไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องกลัวถ้าแม่ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอก
1: ผมคิดว่าคุณชมคงต้องไปอยู่กรุงเทพกับคุณกิ่งสักพักนะ
0: ครูชอบพูดให้ฉันหนีอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
1: คุณชมเป็นคนพูดเองนะว่าพวกคนเลวเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างแล้วมันทำขนาดนี้คุณชมจะเอาชีวิตไปเสี่ยงทำไมและอีกอย่างต่อให้คุณชมแจ้งความไปมันก็ยังตามรังควานคุณชมได้อยู่ดีจะไปยุ่งกับมันให้ชีวิตเราไม่ปลอดภัยทำไมคุณชม
0: ครูพูดแบบนี้แต่ว่าเราต้องยอมแพ้งั้นสิ
1: มันไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะคุณชมมีแค่คำเดียวต้องเอาชีวิตให้ปลอดภัย
0: แล้วถ้าเกิดว่าฉันไปแล้วคุณกันกับคุณเกื้อล่ะครู
1: ผมจะอยู่ที่นี่ดูแลลูกๆเองจบไม่มีปัญหาเพื่อนฝูงผมเยอะแยะเดี๋ยวสลับตารางสอนได้จบไม่ต้องห่วงนะ

0: ครูไปนอนเถอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงขับรถนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกคุณชมจัดให้มันเสร็จเสร็จพรุ่งนี้ออกเดินทางกันแต่เช้า
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณทำไมผมก็แค่ทำในสิ่งที่คู่ชีวิตควรพึงกระทำให้แก่กันคุณชมอย่าคิดมากนะใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นแหละคุณชมไม่ได้แพ้คุณชมแค่ทำเพื่อครอบครัวกับลูกเป็นห่วงคุณชมนะอยากให้คุณชมปลอดภัย

0: เอาไปไปตามทุกคนมาดับไฟแล้วไปแล้ว
1: ไปพี่แล้ว
0: คุณจองคะ
2: ฉันได้กลิ่นน้ำมัน
3: ได้กลิ่นเหมือนควันไฟ
0: ไฟไหม้ครับไฟไหม้คุณจองคะไฟไหม้ครับ
1: คุณกรม
4: ตะเกื
1: ้อนี่ดำทุกคนอยู่ไหนกันหมดคุณกรมคุณเกื้อ
4: เกื้อ
1: มาเร็วออกมาเร็ว
0: ออกมาเร็วครับ
1: คุณกันคุณกัน
0: คุณ
1: ก
0: ันคุณชมผมไม่เอาเอกสารสำคัญมานะครับ
1: ไปในดำระวังตัวด้วย
4: ลงจากเรือนคุณชมลงจากเรือน
1: ไปแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
4: ไประ
1: วังลูกไปในดำไปแจ้งตำรวจเร็ว
0: ครับ
1: ครูฝากลูกด้วยนะ
4: คุณชมคุณชมอย่าไปคุณชม
1: โอ๊ยโอ๊ย
4: คุณชง
1: ไป

0: เล่นกันอย่างนี้ฉันคงอยู่ต่อที่นี่ไม่ไหวคงต้องขอคุณชมกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับหลานแล้วนะ
1: ฉันก็ไม่ไหวอะเจอแบบนี้หลายๆครั้งบอกตรงๆฉันกลัว
2: ฉันกับนางแหลมคงไม่ไปไหนหรอกอยู่กับคุณชมมาตั้งนานแล้วจนจะตายกันอยู่แล้วไปไหนไม่ได้หรอกแค่คิดว่าไม่มีฉันก็ทำใจไม่ได้

0: ชมเจ้าหน้าที่เขาว่าไฟชั้นล่างมันลัดวงจร
1: ถูกแท้ที่สุดเลยอ่ะเขาพูดแบบนี้ได้ยังไงรู้ทั้งรู้ว่าบ้านเราถูกวางเพลิงไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรครูกลิ่นควันกลิ่นไหม้ไฟมันยังติดจมูกติดตาฉันอยู่เลยอ่ะ
0: ใครก็รู้คุณชมแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไฟลัดวงจรมันก็คือไฟลัดวงจร
1: ครูก็ยอมได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าผมขี้ขลาดไม่ใช่ว่าผมยอมแพ้ไม่ใช่ว่าผมอ่อนแอนะคุณชมแต่คุณชมก็รู้พวกมันทำขนาดนี้ชีวิตพวกเราก็ไม่ปลอดภัยทั้งหมดไม่ใช่ว่าผมห่วงตัวเองผมห่วงลูกห่วงคุณชม
1: ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงในรัฐก็มีนโยบายปราบคนชั่วปราบไอ้พวกอันธพาลแล้วไอ้ผู้ใหญ่หัวมันร้อนอยู่ได้ยังไง
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเขาน่ะเป็นคนของใครทำใจนะคุณชมยุ่งกับคนเลวชีวิตมันไม่จบไม่สิ้นตัดได้ก็ตัดนะปล่อยให้กรรมทำงานคุณชม
2: ท่านว่าผู้ใหญ่ทำเสียเรื่องก็เลยขอระงับการซื้อที่ดินเอาไว้ก่อน
3: ที่ดินที่ไหนวะ
2: ทุกคืน
3: ฮะทุกผืน
2: ไม่ใช่แค่ท่านที่โกรธฉันเนี่ยก็โกรธฉันแค่ไปเตือนผู้ใหญ่ให้ระวังตัวแต่ผู้ใหญ่ดันทำเสียเรื่องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ดีนะที่ท่านปกป้องไม่งั้นผู้ใหญ่ได้ลงไปนอนในคุกแน่ข้อหาวางเพลิงอ่ะติดคุกนานนะอ๋อแล้วท่านก็ฝากบอกอยู่ว่าห้ามให้ผู้ใหญ่ติดต่อท่านทุกกรณี
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว
1: สมน้ำหน้าอย่าหาว่าพี่ใจร้ายใจดำเลยนะคุณแก้วแต่ทันทีที่พี่ได้ยินว่าไอ้ผู้ใหญ่หัวเนี่ยมันเส้นเลือดในสมองแตกนอนพังงาบพังงาบรอวันตายพี่นะสะใจจริงๆมันสมควรเลยไอ้คนเลวไอ้คนไม่ดีแบบนี้นะกรรมตามสนองพูดแล้วก็โมโหแต่ยังไงก็ต้องขอบใจคุณแก้วกับจำนงมากเลยนะที่อุตส่าห์แวะมาหาพี่
4: จะไม่มาได้ไงล่ะคะก็เรามีกันสองคนพี่น้องนะคุณชมคุณชมไม่ต้องคิดมากแล้วก็เลิกนึกถึงเรื่องผู้ใหญ่หัวได้แล้วแค่นี้คุณชมก็เก่งมากๆแล้วนี่ถ้าเป็นแก้วนะกว่าจะตั้งตัวได้ไม่รู้เมื่อไหร่

0: ก็โชคดีแหละที่มีครูชุ้นมีลูกๆแล้วก็บริวารทุกคนก็คอยช่วยกันช่วยดูแลกันครูชุ้นก็บอกพี่ว่าให้เลิกคิดมากได้แล้วของนอกกายถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่เงินทองกว่าจะหามาได้แต่ละบาทก็ไม่ได้ง่ายนะคุณแก้วก็รู้อยู่นี่ยังดีนะว่าพี่ได้ทยอยไปใส่ธนาคารไว้บ้างไม่งั้นแล้วก็หมดตัวแล้วนี่เด็กๆเป็นยังไงบ้างล่ะจำนง
1: โตกันหมดแล้วครับ
2: คุณติ๋มเพิ่งสอบครูติดค่ะส่วนเมืองทองตอนนี้ก็อยู่มหาวิทยาลัยปีหน้าเขาคงจะจบแล้วทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วค่ะตอนนี้แก้วก็บังคับอะไรเด็กๆไม่ได้แล้ว
0: เวลาผ่านไปไวจริงๆ
3: ไปอยู่กรุงเทพแล้วจะอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไง
4: อยู่ได้ค่ะบ้านซ่อมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อยู่ได้เพื่อนของกันเขาก็อยู่ที่นี่กัน
3: แต่แม่ให้คุณกันอยู่ไม่ได
4: ้คุณแม
3: ่คุณกันทำไมคุณกรมคุณกิ่งคุณเกื้อเขาถึงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยล่ะลูกทำไมคุณกันถึงมีปัญหาคนเดียวตลอดเวลาแล้วทุกวันนี้แม่เขามีเรื่องปวดหัวตั้งเยอะแยะมากมายทำไมต้องเพิ่มเรื่องปวดหัวให้แม่ด้วย
4: ก็กันไม่ใช่ลูกรักของคุณแม่นี่รู้งี้ไม่น่าหนีออกจากกองไฟเลยน่าจะได้ตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: กันนิกา
4: จะได้ไม่ต้องมาเจอคุณแม่เหมือนกับคุณก่อน
5: กันคุณแม่กำลังเครียดนะวางใจคุณแม่คุณแม่เขาจะได้สบายใจเลยนะกัน
4: คุณแม่เอาแต่สั่งไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ถูกสั่งเขาจะรู้สึกยังไงเขาเต็มใจที่จะทำหรือเปล่า
3: จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ถ้าแม่สั่งลูกก็ต้องทำเพราะมันคือความหวังดี
5: คุณชมก็ใจเย็นๆก่อนเถอะนะ
3: ไม่ครูในเมื่อลูกทุกคนย้ายไปอยู่กรุงเทพได้แล้วยายกันจะมีปัญหาอยู่คนเดียวทำไมอ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาแกไปลาออกจากโรงเรียนจะได้รู้กันไปว่าจะเป็นลูกที่ไม่รับความหวังดีจากแม่ฉันพูดจริงๆไปคุณเกื้อ
4: ไม่คุณแม่เอาเลยจะได้รู้ว่าการบังคับคนอื่นมันเป็นแบบไหน
5: คุณกันคุณกัน

0: นายครับนาย
1: อะไร
0: มีคนมาเยี่ยมผมบ้างไหมครับ
1: ไม่มี
0: คุณชมก็ไม่มาเหรอครับ
1: จะไปรู้ไงหรอไปนั่งไปไป

0: ทั้งที่อีก2 วันที่ผมจะออกไปแล้วยังไม่มีใครไปติดต่อรอรับผมเลยเขาเลย
1: ช่วยดูให้ผมอีกรอบได้ไหมช่วยดูให้ผมอีกรอบได้ไหมทุกคนจะพาผมไป

นี่ฉันคาดไม่ถึงจริงๆเลยอะครูทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดสุราลีเขาก็ดูเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่แต่ฉันแค่เป็นห่วงฉันไม่ได้อยากได้สินสอดอะไรเลยนะครูแต่ถ้าเกิดว่าการแต่งงานมาเริ่มต้นด้วยแบบนี้ฉันไม่ไว้ใจในวิเชียรนี่เลยอะแม่จะให้คุณกรลองคิดทบทวนดูใหม่นะลูกที่คุณกรไม่ตั้งใจเรียนที่ทำตัวเหลวแหลกเละเทะแม่เป็นคนสั่งให้ลูกทำหรือเปล่าไม่เคยทำอะไรตามใจตัวเองสักครั้งนึงเลยใช่ไหม

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: สีอาด้วยนะคุณอาไปเอาโหสิให้คนตายเพราะการค้าฝิ่นของคุณอาต่อในคุกนะครับ
3: เดี๋ยวอาจารย์ดิท่านมาล้างร้อนเนี่ย
2: คุณอามีอะไรจะแก้ตัวอีกหรอครับ
3: อาถามไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียว
2: มีใครอีกหรอครับ
4: กูนี่นะ

0: ธิบดี
1: นี่ท่านอธิบดีเป็นผู้เดียวคุณอาเหรอเนี่ย
2: ใช่สังเกตไหมล่ะทุกครั้งที่นางนรีรัตน์ออกตรวจค้นหรือจับกูแต่ว่าพลาดก็เพราะว่ากูเนี่ยเป็นคนเตือนคนของกูทุกครั้งส่วนมึงเองเนี่ยก็โง่ไม่แพ้พ่อมึงเลยแถมเนี่ยก็เสือกชนมาให้กูฆ่าอีกคน
1: แกหมายพ่ออยู่ไหน
2: ก็หมายความว่ากูนี่แหละเป็นคนฆ่าพ่อมึง

กูจะเล่าให้มึงฟังก่อนตายตามพ่อมึงไปก็ได้ไอ้อติรุธเนี่ยมันสงสัยไอ้วินัยว่าค้าฝิ่นมันก็เลยตามสืบจนรู้

0: รีบไปไหนหรอครับ
1: ท่านอธิบดีจำได้ไหมว่าที่ผมชวนท่านมาเที่ยวที่ปางไม้เนี่ยเพื่อที่อยากจะให้ท่านน่ะดูแลบางอย่าง
0: เห็นอะไรครับ
1: พวกค้าฝิ่นเถื่อน
0: ค้าฝิ่นเถื่อน
1: ผมสงสัยมานานแล้วว่าคนของผมเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกทำลายชาติพวกมันทำธุรกิจค้าฝิ่นเถื่อนแล้วเขาปังไม้หน้ารางกุ้งมันเป็นฉากบังหน้าแล้วผมก็รู้มาด้วยว่าไอ้ชั่วพวกนั้นมันคือใคร
0: ใครขอรับ
1: วินัยหุ้นส่วนของผมผมเห็นมันกับคนของมันขนฝิ่นเถื่อนขึ้นรถไม้หน้ารางกุ้งอยู
0: ่นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะขอรับหากเป็นไปได้ช่วยพากระหม่อมไปเห็นกับตาตัวเอง
1: ด้วยได้ท่านอธิบดีไปด้วยกัน
2: เฮ้ยแกฆ่าพ่อฉัน
3: ใช่และวันนี้กูก็จะฆ่ามึงด้วย
2: คุณ

0: น
1: วันนี้ไม่รอดแน่
2: ฉันจะไม่มีวันตายด้วยน้ำมือคนนักแผ่นดินอย่างแกทำได้ยังไงแกควรจะรับใช้ชาติและประชาชนเสียดายที่ฉันนับถือแกวันแกได้ชดใช้แน
1: ่กระสุนหมดแล้วสิท่าเตรียมตัวตายได้แล้ว

0: าพที่แกตายก็ไม่ต่างจากที่แกทำกับพระองค์เจ้าสิลูก
1: ท่านอธิบดี
2: คุณ

ไม่เป็นไรนะเล็กท่านชายจะไม่เป็นไรนะท่านชายจะปลอดภัย

0: ำไมไม่โทรกลับมาสักทีนะ
1: ใจเย็นๆเถอะคะ
0: วิไล
1: ฮะ
0: ไม่รู้ว่าป่านนี้คุณลุงกับพี่ชัยทัศน์จะเป็นยังไงบ้าง
2: ผมไม่คิดเลยนะครับว่าท่านอธิบดีจะเป็นคนแบบนี้มีหน้าล่ะเวลาเราเข้าตรวจที่ไหนเนี่ยพวกถึงไหวตัวได้ตลอด
3: นี่แหละครับประจักษ์โบราณถึงได้กล่าวไว้ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจครับ

0: ่ใหญ่ท่านชายเป็นยังไงบ้างคะแล้วพี่ใหญ่ผ่าตัดท่านชายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเล็กเข้าไปเยี่ยมท่านชายได้เมื่อไหร่คะพี่ใหญ่
1: เล็กพี่เอากระสุนออกจากตัวท่านชายหมดแล้วแต่ว่าพี่ไม่สามารถหยุดเลือดท่านชายได้เกรงว่าท่านชายอาจจะอยู่ไม่พ้นคืนนี้

0: ใช่ไหมคะมันไม่จริงใช่ไหมคะพี่ใหญ
1: ่พี่พูดความจริงเลยแต่พี่ว่าตอนนี้เล็กควรจะรีบไปรับท่านหญิงกัลยาแม่ของท่านชายมาที่นี่ให้เร็วที่สุดให้ท่านได้มาดูใจก่อนจะถึงเวลานะ

0: ขอสายคุณลุงวินัยหน่อย
1: ท่านใครพูดสายอยู่ครับ
0: ฉันท่านหญิงขวัญฤทัยหลานสาวของคุณลุงวินัยขอพูดสายกับคุณลุงหน่อยเงียบทำไมเราไปตามคุณลุงมาพูดสายกับฉันสิถ้าเราเป็นใคร
2: ผมผู้กองวิเชียรครับ
3: ท่านหญิงวางสายทำไมเพคะคุณลุงวินัยไม่อยู่แล้วเพคะท่านหญิง
4: แต่ว่าเราอยู่นี่นะเราจะไปบอกท่านหญิงเอง

0: ิดอะไรขึ้นไหมคะท่านหญิง
1: วิไลคนที่รับโทรศัพท์ที่บ้านคุณลุงเมื่อกี้คือตำรวจฉันคิดว่าพี่ชายท่านคงจะพาตำรวจไปจับคุณลุงแล้วล่ะวิไลอีกไม่นานตำรวจก็จะมาที่นี่จับฉันข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆ่าฟินเถื่อนกับคุณลุงเราต้องหนีแล้วล่ะวิไลเราต้องหนีแล้ว
2: เธอจริงๆเลยนะที่ช่วยชีวิตฉันถ้าไม่ได้เธอช่วยฉันน่ะฉันก็คงจะคอหักตายไปแล้วว่าแต่ตอนนี้เธอไปหาหมอก่อนนะ
3: เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะนะคะยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านี้อีก
2: เรื่องอะไร
3: ท่านชายอาการสาหัสมากค่ะหมอบอกว่าหญิงติดโดยท่านชายเขานะคะท่านชายเดี๋ยวเวลาไม่มากหรอกค่ะ

ถ้าท่านเนี่ยทิ้งแม่นะลูกถ้าชายท่านทิ้งแม่แล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงชายท่านอยู่กับแม่ก่อนนะลูกชายท่านชายท่าน

0: ใช่สิ้นใจแล้วสมองขอแสดงความเสียใจด้วย
1: ไม่อย่าทำอะไร

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสม

จากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ุณจะเป็นอะไรแต่ไม่ได้นะเรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกตั้งมากมายอ่ะฉันเสียใจที่ฉันมองคนผิดมาตลอดฉันยังไม่ได้ขอโทษคุณเลยนะ

ันช่วยชีวิตฉันครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้ด้วยอ่ะคนฟื้นให้มาคุยกับฉันก่อนนะขึ้นมาคุยกับฉันก่อนอย่าทิ้งฉันไปแบบนี้ฟื้นขึ้นมาคุยกับฉันก่อนนะ

คุณ

0: พคะท่านหญิงเรียกหาเพคะ
1: ฉันยังไม่ค่อยชินกับคำนี้เลย
2: เธอต้องชินได้แล้วนะเพราะเธอต้องเป็นหม่อมของฉันตลอดไป

0: ท่านหญิงเรียกฉันหม่อมฉันหรอเพคะ
1: พูดถามที่เธอถนัดเถอะที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยก็คือว่าฉันอยากจะขอบใจเธอที่ช่วยชีวิตฉันแล้วก็อยากจะขอโทษเธอที่เคยดูถูกเธอมาตลอด
0: ฉันเล็กต้องขอโทษท่านหญิงด้วยนะคะที่เคยก้าวร้าวใส่
1: ฉันไม่ถือโทษโกรธเธอหรอกนะถ้าฉันโดนคนดูถูกแบบเธอฉันก็คงจะทำแบบเธอเหมือนกันชาติตระกูลเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยนะว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวแต่การกระทำต่างหากที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวจริงๆดูอย่างหญิงขวัญสิน่าเสียดายจริงๆเกิดมาในชาติตระกูลที่สูงส่งแต่ชีวิตตกต่ำได้ขนาดนี้

0: ใหญ่ดิ
1: ไม่น่าเชื่อเลยเนาะ
0: ไม
1: ่เพิ่มแป๊บเดียวเองอะท่านชายกับเล็กแต่งงานกันครบ1ปีแล้ว
0: ก็โถแกก็มันจะต้องมีปีที่2ที่3ที่4มี5มีไปเรื่อยๆตลอดไปนั่นแหละ
2: นี่ท่านชายไม่ต้องใช้แล้วไงท่านชายไอ้พี่นายฉบับปลอมแบบนี้ถ้าไม่ยอมแต่งงานจะยกสมบัติทั้งหมดให้เป็นสาธารณกุศลนี่มันเงื่อนไขบ้าบออะไรวะ
3: เธอรู้ไหมว่าฉันยอมสละสมบัติทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเธอนะนรีรัตน
4: ์ฉันต้องขอบคุณด้วยนะคุณช่วยชีวิตฉันครั้งแล้วครั้งเล่า
3: ครับตอบแทนด้วยการอยู่กับฉันตลอดชีวิตได้ไหม
5: สุดห้าวสู้กับผู้ร้ายไม่เคยกลัวเจ็บกลัวตายไปไหนแล้วนะ
3: ว่าแต่พลสวัสดิ์แหละที่อกหักจากเธอ
4: แต่ฉันว่าสักวันวัดก็ต้องเจอคนที่เหมาะสมกับเขา
3: ก็จริง
6: พี่วัดทำหน้าดีๆหน่อยสิคะนี่มันงานรื่นเริงนะไม่ใช่งานเศร้า
7: จะให้ยิ้มได้ไงอุตส่าห์พี่ก็ยังอกหักอยู่นะ
6: แต่พี่วัดก็ควรทำใจตั้งแต่แรกแล้วไหมคะตั้งแต่พี่เล็กยังไม่แต่งงานท่านชายอีกแล้วอีกอย่างพี่เล็กก็คิดกับพี่วัดแค่เพื่อนไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่น
7: ก็นั่นแหละพี่ก็ยังทำใจไม่ได
6: ้ช่างเถอะค่ะยังไงสักวันพี่วัดก็ต้องมีผู้หญิงดีๆสักคนนะ
7: เดี๋ยวพี่ไปหาอะไรกินก่อนนะอุตส่าห์อร่อยไหม
6: ไม่เอาดีกว่าค่ะไปเถอะจะอุตส่าห์อยู่แถวนี้แหละ
7: ครับ

0: ขอโทษนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ปัดรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าอ่ะ
1: เรื่องอะไร
0: ก็พี่ใหญ่ขอน้องสามารถไง
1: เดี๋ยวนะอย่าว่าแต่จะไม่รู้เรื่องขอมั่นเลยแล้วสองคนนั้นเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย

0: นั่นสิเราไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้อุตส่าห์เป็นพี่สะใภ้อ่ะ
1: เราก็ไม่คิดเลยนะว่าพี่ใหญ่จะเป็นน้องสวยเราเนี่ยนี่ขอให้เล็กมีความสุขกับท่านชายตลอดไปนะ
0: ขอบคุณนวัดขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีของเรามาตลอด
2: ถ้าหากว่าพ่อใหญ่กับหนูอุตสาห์รักใคร่ชอบพอกันจริงๆแล้วก็ย่าน่ะก็ไม่มีอะไรขัดข้องหรอกนะว่าแต่ว่าผู้ใหญ่ของหนูอุตสาห์มาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: ผมอยู่นี่ครับคุณย่าผมก็ไม่ขัดครับ
4: นริรัตน์ฉันมีใครคนหนึ่งอยากให้เธอพบไหม

0: หนูแดง
1: ฉันให้พะโล้ตามตัวหนูแดงนวลเจอฉันคิดว่าพวกเธอสองคนน่าจะมีเรื่องต้องคุยกันนะ
2: หนูแดงขอโทษนะคะที่วันนั้นหนูแดงขี้ขลาดเกินไปจนต้องโกหกทุกคนว่าพี่เล็กเป็นคนผลักหนูแดงตกน้ำทำให้พี่เล็กเสียชื่อเสียงหนูแดงเสียใจจริงๆค่ะหนูแดงขอโทษนะคะไม่เป็นไรจ้ะหนูแดงเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะขอบคุณนะคะพี่เล็กฉันต้องขอบคุณคุณด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องที่ค้างคาในใจมาหลายปีมันหายไปสักที
1: แต่ยังไม่หมดนะยังมีอยู่เรื่องนึง
2: อะไรอีกคะ
1: ก็เรื่องที่คุณย่าจับเธอย้ายโรงเรียนกลางคันน่ะสิเธอควรจะรู้ไว้ว่าคุณย่าไม่ได้โกรธโทษเธอคุณย่าพยายามปกป้องเธอจากหญิงขวัญนะเพราะถ้าปล่อยให้เธออยู่โรงเรียนเดียวกับหญิงขวัญเธอก็จะถูกหญิงขวัญรังแกอีกละสิ
2: คุณรู้ได้ยังไงอ่ะ
1: ถ้าคุณย่าเล่าให้ฉันฟังนะ
2: แม็กต้องกราบขอโทษคุณย่าด้วยนะคะที่เข้าใจผิดคุณย่ามาตลอดเล็กเพิ่งรู้ความจริงจากท่านชายค่ะว่าทำไมคุณย่าถึงต้องย้ายเล็กกลางคัน
3: สมองแม่คุณไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นย่าคนนี้ก็จะรักและหวังดีกับแม่เล็กของย่าไม่เคยเปลี่ยน

0: ต้องขอบคุณคุณด้วยนะคะที่ทำให้ฉันกับคุณย่าเข้าใจกันสักที
1: นาริรัตน์เธอรู้ไหมเธอต้องเลิกเป็นคนมองคนในแง่ร้ายได้แล้วเธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้น
0: ฉันเนี่ยนะมองคนในแง่ร้าย
1: ใช่สิไม่งั้นเราสองคนคงเข้าใจกันไปนานแล้ว
0: ความจริงเราต้องขอบคุณพ่อของเรานะคะที่เขียนให้ได้กลับขึ้นมาแบบนี้

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหนอาจจะยากเกินที่จะทำให้เธอเปิดใจให้กับฉันแต่จะขอลองลองทุกทางยอมให้เธอได้เห็นใจสักวันจะทำให้เธอหันมาอยู่ในสายตาเธอทุกวันจะยอมทำทุกอย่างให้เธอมีฉันข้างใน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: คุณแพรน่ะคงฟังแม่คำเอ้ยมากเกินไปก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนคือความเป็นจริงอันไหนคือความพูดเพ้อเจ้อของคนแก่ที่หลงลืม

0: นี่ทหารทำไมคนที่ปลอมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มา
1: หลวงพ่อให้รออยู่ที่กุฏิจะได้ไม่มีใครผิดสังเกต
2: ต้องเร็วไม่อยากทำให้พี่เรืองระยับเสียความรู้สึกเลยค่ะฝากขอโทษพี่เรืองระยับด้วยนะคะถึงอังกฤษแล้วต้องริวจะรีบเขียนจดหมายมาหาพี่เหล่าเปิงนะคะ
1: ของรักของพี่น้องจะต้องเข้มแข็งและเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความสุขนะ
0: ฉันสัญญาฉันจะดูแลเจ้านางตองริ้วให้ดีที่สุดให้สมกับที่นายไว้ใจมอบสิ่งที่มีค่าของนายให้กับฉัน

0: ฉันรู้จักคุณแพรนวลไม่นานแต่ก็รู้สึกผูกพันเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่คิดว่าแพรเป็นคนในครอบครัว
1: ถึงยายกิ่งแก้วไม่มาบอกแม่ปอสากับพี่ซานแปงในฝันโบเข็งก็ยินดีต้อนรับคุณแพรนวลนะคะ
2: ทหารจะพาซานแปงน้องตองริ้วนาปอสาและบัวเข็มไปขึ้นรถที่ประตูยางคำขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย

สายเลือดของเวียงขิงจะไม่มีวันลืมแผ่นดินเกิดของตัวเองและหวังว่าจะได้เห็นบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

0: ครูบุญสิงห์ให้มารับคุณอับสรกลับบ้านครับ
1: ไม่เห็นคำเอ้ยมาร่วมพิธีแต่งงานด้วยเลย
2: คำเอ้ยอยู่เฝ้าบ้านพอไม่สบายค่ะ
1: ฝากบอกคำเอ้ยด้วยนะว่าฉันเก็บสมุดบันทึกไว้ในโต๊ะของพ่อบอกให้ได้นะอับสร
2: ค่ะ

0: ายเราเปิงพาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยไปรับพรกับหลวงตาที่กุฏิพอจบการแสดงชุดนี้ก็จะตั้งขบวนแห่กับหอคำ
1: เฮ้ยเฮ้ยมงกลนะครับ

0: จ้าสาวเท้าแพลงจะเดินกลับหอคำได้ยังไง
1: พวกอุซอนปลอมตัวเป็นพวกเวียงขินร่วมขบวนแต่งงานไปด้วยเจ้าบ่าวถูกยิงตายสงสารเจ้านางตองเลี้ยว
2: แพรจะใส่ชุดเจ้าสาวเดินกลับหอคำเองค่ะ
0: ทำไมต้องเป็นแม่หญิง
2: ถ้าคุณเชื่อว่ายายกิ่งแก้วมาเข้าฝันหน้าปอสากับซานแปงเพราะอยากให้เจ้านางตองถือปลอดภัยก็ขอให้เชื่อการตัดสินใจของแพรด้วย

0: มีสวรรค์ส่งเทพธิดาลงมาขโมยหัวใจผมใช่ไหม
1: What's happened?
0: ผมยังอธิบายอะไรไม่ได้แต่ขอให้มิสเตอร์ลิฟซี่ช่วยปิดไว้เป็นความลับด้วย

0: สวยมาก1 2 3ความงามของคุมเปรนวันความค่าเกี่ยวกันบันทึกไว
1: ้ผมมีความสุขที่มีแม่หญิงอยู่เคียงข้าง
2: เราคือความสุขของกันและกันค่ะหลายคน

0: จายเหล่าเปิงครับพันตีกิจเชิญไปพบครับ
1: วันนี้เป็นวันตายของแกเหล่าเปิงฉันจะฆ่าแกให้ตาย
2: ทุกคนระวัง
3: ใครสู้กูจะฆ่าตายให้มัน
4: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
5: ถ้าใครไม่ดูนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่าภาคนี้ทำถึงมากๆเลยครับ
6: ภาพเสียงสมจริงชัดแล้วก็ดังกระหึ่มจู่ใจแน่นอนครับ
7: มันก็มันสนุกก็สนุกน่ากลัวก็น่ากลัวคือเหมือนครบรถมากๆก็เลยนั่งดูแทน
5: การกลับมาของพี่ยักษ์ในภาคนี้นะครับก็คือแอคชั่นดุเดือดมากเลยครับ
8: พวกแบบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการดูอะค่ะ
7: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: ช็อปสนั่น
11: ก่อนวันดับเบิลเดท
12: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
13: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: บัวลอยอัญชันโวคาโทครับ
16: เขาทำได้อย่างลงตัว
17: มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอย่างนึงสดชื่นเลยครับ
16: ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันว่าหมดแก้ว
18: ของคุณเขาให้น้อยเลยครับ
16: ให้น้อย
19: กลัวคุณต่อย
7: จับตาความพร้อมและโอกาสด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกหลังน้ำท่วมกรุงเทพมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี8ตุลาคม 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ

0: Appendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะทุกวันทันเหตุการณ์7ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ใครดูผลกระแสก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะ
2: ค่ะ
1: นะวันนี้จะเป็นในจักรวาลเดียวกัน
2: ค่ะ
1: นะ
2: แต่วันนี้เป็นเรื่องป้าแมว
1: เป็นเรื่องของทางป้าแมวเขาไม่ได้มาว่าแต่แรกเขาจะมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ตอนหลังแกไม่มาแกไม่มาคือแกน่าจะเตรียมตัวแล้วล่ะว่าจะต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้มีผู้เสียหายมาก็หลายคนเหมือนกัน 2-3 คนแล้วก็จะมีโฟนอินแบบสำคัญสำคัญเหมือนกันต้องตามดูนะฮะนั่นแหละครับแต่เมื่อวานนี้ก็แสดงความคิดเห็นได้อยู่นะว่าคิดเห็นว่ายังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้หลังจากจบรายการไปคนก็ไปพูดถึงกันเยอะ
2: มากมาก
1: นะฮะว่าตกลงแล้วตอนที่ลูกไปไหว้เนี่ยคือการละครหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าสงสารคุณแม
2: ่
1: นอกเหนือจากนั้นก็จะมีแน่นอนพอเรื่องราวมาถูกเปิดออกมาแม่เปิดหน้าพอแม่เปิดหน้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีในมุมของคู่กรณีของแม่ในอดีตก็ส่งข้อความเข้ามาเต็มเลยว่าแม่ไม่ธรรมดานะแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้แม่เป็น LGBTQ หรือเยอะมากคุณผู้ชมครับคือผมเนี่ยรับเรื่องไม่หวาดไม่ไหวเลย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับเอาไปดูข่าวน้ำท่วมก่อนคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในโซนตะวันออกครับจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ได้ผลกระทบหนักก็คือบริเวณลุ่มบางประกงคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นประจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับมวลน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วมชุมชนนะครับถนนหลายสายนั้นก็เรียกว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคุณผู้ชมครับเอาลองดูหน่อยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมเช้านี้นะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับน้ำนั้นยังคงท่วมครอบคลุมเกือบทุกอำเภอเลยฮะปริมาณน้ำมหาศาลเลยนะครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนาข้าวสวนบ่อกุ้งบ่อปลาพื้นที่หมู่10ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวต้องจับตาสถานการณ์น้ำในคลอง6วานะครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามวลน้ำนะฮะหลักจากทางจังหวัดนครนายกก็ส่งผลให้ระดับน้ำในคลอง6วานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจนะครับก็พบว่าน้ำในคลอง6วาเนี่ยล้นเข้าท่วมถนนเรียบคลองที่ประชาชนนั้นใช้สัญจรนะฮะระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณสัก10เซนติเมตรโดยมวลน้ำก้อนนี้ครับจะไหลเชื่อมโยงที่คลอง17รวมไปถึงคลองแสนแสบนะครับเพื่อจะลงสู่แม่น้ำบางปะกงบางเบื้องต้นนะฮะผู้นำชุมชนเองก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนครับที่อาศัยอยู่ริมคลองรวมไปถึงผู้ที่ใช้เส้นทางบอกว่าให้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมขนย้ายสิ่งของรวมไปถึงทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนี้ครับได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้นะครับหากว่าน้ำนั้นมันสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่บ้านสร้างประจีนบุรีลงไปดูบ้านสร้างนี่ฮะพบว่าบางช่วงนั้นน้ำท่วมถนนในระดับที่รถเล็กสัญจรลำบากนะครับน้ำนั้นไหลบ่าจากเขตเมืองประจีนเข้าไปฝั่งอำเภอบ้านสร้างครับตลอดเส้นทางสายประจีนบ้านสร้างทุ่งนาพื้นที่เกษตรกรต่างๆนานาเขาบอกว่าโอ้โหลำบากไปหมดเลยครับคือมันเต็มไปด้วยมวลน้ำเรียกว่าเต็มพื้นที่แบบนี้ครับคุณผู้ชมส่วนสภาพบนถนนบางช่วงนะครับน้ำยังคงท่วมสูงนะฮะนี่คือโรงเรียนเนาะตรงรุ่นโรงเรียนป่ะหรืออะไรสักอย่างนะ
2: ไม่แน่
1: ใช่นะเนี่ยโรงเรียนคุณผู้ชมครับ
2: เหมือนโรงเรียน
1: เหมือนโรงเรียนนะใช่โรงเรียนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกวังกุ้งนะฮะเขาบอกรถยนต์เนี่ยต้องขยับมาวิ่งสวนกันในเลนขวาครับเพราะมันยังพอจะมีพื้นที่ที่น้ำมันท่วมไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่ในการสวนได้เนี่ยครับแต่รถเล็กลำบากฮะคุณผู้ชมครับคือต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถยกสูงนะฮะขณะที่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ครับยังคงเลือกที่จะสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวอยู่บริเวณริมถนนบางส่วนก็เนี่ยแหละครับไปพักอาศัยอยู่ที่วัดท่ากระทุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวบ้านเองก็อพยพกันมาตั้งแต่วันที่28นะฮะจนถึงวันนี้10กว่าวันแล้วครับคุณผู้ชมโดยศูนย์แห่งนี้ครับชาวบ้านเนี่ยอยู่รวมกันสัก50คนนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเองต้องการอย่างมากก็คือ ข้าวสารอาหารแห้งนะฮะยารักษาโรคนะฮะยาน้ำกัดเท้าก็เฝ้ารอน้ำลงนะฮะอยากจะกลับบ้านแล้ว
2: ค่ะ
1: ลองฟังเสียงชาวบ้านชาวช่องดูครับ
3: 10วันแล้วค่ะ
4: 10วันแล้วใช่มั้ยครับผมอาหารการกินเป็นไงครับดี
3: ก็มี
4: สะดวกใช่มั้ยครับ
3: บ้านดูแลผู้ช่วย
4: ครับผมแล้วคิดว่าจะได้กลับบ้านไปประมาณวันไหนเนี่ยครับ
3: ก็ยังไม่รู้เลย
4: ยังไม่รู้
3: ว่าถามเนี่ยมารถวันนั้นนี้มันจะเต็ม
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
2: ส่วนพื้นที่อำเภอบ้านสร้างค่ะต้องใช้คำว่าเกือบจะ 100% ที่ถูกน้ำท่วมแล้วตอนนี้จุดนี้คือกลายเป็นทุ่งรับน้ำถนนหนทางสายต่างๆก็มีน้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรสัญจรได้บ้างบางช่วงนอกจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจุดที่น้ำท่วมหนักแล้วได้รับความเดือดร้อนก็คือพื้นที่ทำการเกษตรบ่อปลาบ่อกุ้งของชาวบ้านเสียหายเป็นวงกว้างเลยค่ะภาพรวมตอนนี้ตามรายงานข่าวแม้ว่าน้ำจะลดบ้างแต่ก็ลดไปไม่เยอะที่หนักๆอยู่ตอนนี้ที่ตำบลบางแตนค่ะโดยเฉพาะชุมชนวัดโรงเรียนที่อยู่ใกล้ริมกับฝั่งแม่น้ำน้ำจากหลายสายจะไหลลงมารวมกันในพื้นที่บางแตนจุดนี้ถือว่าเป็นจุดรวมของน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำปราจีนบุรีมาบรรจบกันที่นี่ก่อนจะไหลไปที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายออกสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทยแม่น้ำแต่ละสายตอนนี้ปริมาณน้ำมากทำให้การระบายน้ำผ่านจุดนี้ทำได้ช้าตำบลบางแตนก็อยู่ในสภาพที่หนักหนาสาหัสอยู่ตอนนี้ค่ะขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก็กลายเป็นประเด็นร้อนจากคำสั่งเด้งในอำเภอนะคะล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีนฤชาโคสาศิวิไลลงหนังสือในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี34ค่ะก็ให้ข้าราชการก็คือนายอำเภอบ้านสร้างนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองก็มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำมีผลตั้งแต่วันนี้เลย7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนขณะที่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสาเหตุคำสั่งเด้งในทั้งนี้ก็เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที
1: ่นี่ครับชมครับคือทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุชินชาญวีรกูลครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับมันมีเรื่องของความน่าอับอายใช่ไหมพี่หมวย
2: ค่ะคือก็เป็นประเด็นของนายอำเภอบ้านสร้างอะค่ะที่นายกพูดถึงคือนายกบอกว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็คือ6ตุลาคมทางผู้ว่าปราจีนบุรีก็ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ถึงอธิบดีกรมการปกครองว่าให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างก็คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิออกจากพื้นที่คือสาเหตุเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมโดยทางอธิบดีก็ไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงคือท่านในอำเภอไม่ได้มีความกระตือรือร้นไม่ได้ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ได้ตั้งใจพอส่งของไปช่วยเหลือก็จะบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือว่าขอทำพรุ่งนี้เช้าอย่างเรื่องการอพยพชาวบ้านตามรายงานข่าวก็คือไม่ได้รับการประสานงานอย่างเต็มที่ด้วย
1: ซึ่งทางนายกบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนะฮะแล้วก็น่าละอายใจอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการครับทั้งที่เป็นคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนแล้วก็เป็นอำเภอที่ถือได้ว่าเป็นแชมป์ของอำเภอที่ลำบากที่สุดในประเทศด้วยผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไรขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยและดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลนายอำเภอคนนี้เป็นนายอำเภอมา5ปีแล้วแต่ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นดังนั้นต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนายกยังบอกด้วยว่าตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเศร้าใจที่สุดลองฟังดูฮะ
5: น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่

0: เกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าอย่างถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
1: ท่านผู้ชมครับในขณะที่อีกมุมนึงนะฮะเป็นเพจประจีนอัปเดตครับได้มีการลงภาพหนังสือคำสั่งกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปรากฏว่าชาวบ้านประจีนบุรีครับที่เป็นลูกเพจของเพจนี้พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ไปให้กำลังใจฮะหลายคนบอกว่าในอำเภอคนนี้ดีมากย้ายทำไมบอกเอ้าก็เห็นลงพื้นที่อยู่นี่ผิดอะไรวะทำดีอยู่ยากในอำเภอคนนี้ทำงานดีมากๆคนประจีนรู้เห็นแล้วทำไมข้อหาไม่ทำตามคำสั่งหรือเปล่าต่างๆนานาเนี่ยฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ประกาศพูดคุยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าในอำเภอคนนี้เป็นคนดีลงพื้นที่มามอบของสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านตลอดช่วงน้ำท่วมเวลาชาวบ้านลำบากก็มาให้เห็นหน้านะแต่ว่าเรื่องการบริหารชาวบ้านไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นยังไงแต่เรื่องการดูแลชาวบ้านยอมรับว่าในอำเภอคนนี้ดูแลดีบอกท่านดีนะเสียใจที่ท่านถูกย้ายฟ้าผ่าลองฟังดูครับ
2: ที่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างถูกเร่งย้ายฟ้าผ่าครับ
3: ครับนายอำเภอบ้านสร้างที่ตามสายตาของคนอายุ90อ่ะคนหนึ่งผมก็มองเห็นท่านก็เป็นคนดีนะเห็นแจกข้าวแจกของพายเรือแจกของสูงยางชีพคนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าส่วนเรื่องเบื้องลึกหนาไอ้ยิ่งแบบนั้นทางของทางราชการเราก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าในเรื่องการบริหารการดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามครับแต่ส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบเพราะเราเป็นประชาชนชาวบ้านเราไม่ทราบแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องเยี่ยมเยียนชาวบ้านเนี่ยก็นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เศรษฐวุฒิเนี่ยนายเพื่อเศรษฐวุฒิดีพอสมควรใช้ได้
4: เข้าถึงประชาชน
3: เข้าถึงประชาชนนะครับเข้าถึงประชาชนแต่ในเรื่องนโยบายการบริหารอะไร
1: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็สองมุม
5: ค่ะ
1: นะครับก็ทางนายกเองก็บอกว่าได้ยินเรื่องราวมานะครับเพราะว่าในอำเภอไม่ทำงาน
5: ไม่กระตือรือร้น
1: กระตือรือร้นนะครับแต่ในขณะชาวบ้านในพื้นที่บอกลงพื้นที่นะ
5: เห็นหน้าเห็นตาตลอด
1: เนี่ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไง
5: ค่ะ
1: นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับอุทาหรณ์เด็กชวนกันไปเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้นนะฮะพลาดลื่นตกน้ำลึก3เมตรจมดับเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนเลยครับเหตุไปเกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้ครับที่ฝายน้ำล้นบ้านขวาวนะฮะที่ตำบลทุ่งกุลานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตำรวจสภ.สุวรรณภูมิครับเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบชาวบ้านจำนวนมากนะฮะมาดูการทำงานของกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำขณะที่พวกเขาเองเนี่ยค้นหาร่างของเด็กชายชนลสิทธิ์อายุ13ปีนะครับคือชนลสิทธิ์เนี่ยไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วน้องเนี่ยจมน้ำหายไปเลยครับใช้เวลาค้นหาสัก1ชั่วโมงครึ่งฮะสุดท้ายไปพบร่างนะครับจมอยู่ในน้ำลึก3เมตร80เซนครับห่างจากจุดที่ลื่นถลายประมาณสัก15เมตรคือไหลไปไกลเลยสอบถามเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตครับก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางตัวน้องคนนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงเพื่อน3คนครับไปเล่นน้ำกันที่ฝายน้ำล้นแล้วพากันลอดท่อระบายน้ำจากสปิลเวย์ทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งที่มีระดับน้ำสูงประมาณสัก1เมตร20เซนคล้ายกับการเล่นสไลเดอร์อย่างนั้นคุณผู้ชมครับจากนั้นครับก็พากันเดินไปตามผนังคอนกรีตเพื่อที่จะขึ้นไปบนฝั่งแล้วเดินขึ้นไปลอดท่อลงมาใหม่แต่ระหว่างนั้นครับเขาบอกว่าทางผู้ตายเองเนี่ยซึ่งเดินนำหน้าจู่ๆเนี่ยลื่นถลายแล้วถูกน้ำเนี่ยพัดลงไปในน้ำลึก3เมตรครับตะโกนร้องขอให้เพื่อนช่วยนะฮะบอกช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เพื่อนแต่ละคนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเอาโทษนะฮะว่ายเป็นแต่ไม่เก่ง
5: ค
1: ือว่ายไม่แข็งก็ไม่กล้าลงไปครับสุดท้ายจมต่อหน้าต่อตานะครับหลังจากนั้นครับก็เพื่อนๆก็รออยู่บนตะลิ่งไม่ไปไหนนะฮะสุดท้ายมีชาวบ้านไปหาปลาผ่านมาเจอก็เลยลงไปช่วยกันงมหาแต่ไม่เจอนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับโอ
5: ้ล่าสุดค่ะวันนี้ญาติญาติของน้องชลสิทธิ์ก็นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านขี้เหล็กที่ตำบลพลครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตที่อยู่ติดต่อกับจุดเกิดเหตุขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องชลสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กๆช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะ
1: อายุ13นั่นเองคุณผู้ชม
5: ลื่นน้องลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปแล้วจุดนี้น้ำลึกมากนะคะจุดที่เจอน้องก็คือ3เมตร80
1: ครับแล้วจริงๆนะต้องบอกนะว่ายน้ำไม่แข็งนี่อย่าไปเล่นเลย
5: อย่าค่ะ
1: อย่าดีกว่าคือมันอันตรายอ่ะบางทีคนว่ายแข็งยังบางทียังลำบากเลยนะฮะบางครั้งเราไม่รู้ว่าน้ำบางทีมัน
5: เชี่ยวบางทีบางจุดก็ลึกด้วยค่ะ
1: เนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่เดี๋ยวก่อนพักนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีข่าวออกมานะฮะก็เป็นข่าวของทางพระอรงกตนะครับ
5: ค่ะ
1: พระอรงกตนะครับก็จำได้ใช่ไหมฮะ
5: จำได้ค่ะ
1: วัด
5: พระบาทน้ำพุ
1: คุณผู้ชมหลังจากที่พระอรงกตเองเนี่ยถูกตำรวจจับไปเมื่อครั้งนั้นนะครับเพราะว่ามีการไปเอาเงินของมูลนิธิออกมาแล้วก็ออกใบอนุโมทนานะครับล่าสุดเนี่ยศาลท่านตัดสินมาแล้วนะครับพระอรงกตเนี่ยติดคุกนะฮะ742ปีครับ
5: ค่ะ
1: 742ปีนะฮะส่วนหมอบีผมจำได้ใช่ไหมครับหมอบีทูตถือวิญญาณทูตอะไรนั่นแหละ
5: ค่ะ
1: นะฮะที่เคยไปออกรายการโหนกระแสนะครับหมอบีเนี่ยโดนไปด้วยนะครับเพราะหมอบีเองก็ได้มีการไปรับเงินบริจาคแล้วเขาเชื่อว่าต้องใช้คำนี้เขาเชื่อว่าหมอบีเองได้มีการนำเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับแล้วก็มีการนำเอาใบอนุโมทนาเนี่ยออกไปแจกจ่ายเอาใบอนุโมทนาเนี่ยออกจากวัดมาแล้วก็ไปเขียนเองเซ็นเองนะครับแล้วก็เอาไปให้กับทางญาติโยมที่เขาบริจาคเข้ามาหมอบีโดนไป386ปีนะ
5: โอ้ค่ะ
1: 386ปีครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้ล่าสุดนะฮะคือทางศาลท่านบอกเลยว่าก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์นะฮะจำคุกตามกฎหมายนะฮะจำคุกสูงสุดเนี่ย50ปีครับ
5: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทนี่คือข่าวล่าสุดวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
6: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
7: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต
8: ์ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: Less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
2: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
3: ทุกคนยกมือขึ้น
4: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
3: ทุกคนอยู่ในความสงบ
5: มินทดา
2: องศา
5: พี่ชาติจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
6: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
7: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
8: คาเซ
9: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
10: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี20:30 น.เริ่ม22 ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เฮ้ยยา
13: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
14: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
15: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
16: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
10: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
17: ์ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
18: ้ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยดีกันกับปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเขียวสนุกปีโป้กัมม
17: ี่ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
19: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
20: เดี
21: ๋ยวไปเลย
22: ไซเลนเสียพี
23: ่เบนโตะ
24: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
26: จากที่เชื่อใจได้มายาวนาน
27: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
28: ใช้นิดเดียว
27: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่น
28: ดี
27: โอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันปีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
29: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของทางสบส.นะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจนะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ชื่อว่า
30: โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮม
29: แหมชื่อโสธรชัยนะ
30: ค่ะ
29: ชื่อเหมือนรถทัวร
30: ์ใช่
29: ใช่ไหมโสธรชัย
30: ค่ะ
29: คุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็จากประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับก็ถูกลูกชายเองเนี่ยพาไปส่งตัวอยู่ที่โสธรชัยนอสเซอรี่เขาเรียกนอสเซอรี่ใช่ไหมนอสซิ่งโฮมขออภัยเป็นดูแลเขาบอกเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุคุณผู้ชมแต่สุดท้ายพอไปถึงคุณผู้ชมครับก็ได้เห็นภาพที่เรียกว่าเอาตรงๆนะมัน
30: หดหู
29: ่มันหดหู่อ่ะมันรู้สึกแย่คุณผู้ชมลองดูภาพที่ไปอยู่นั่นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นกรงเหมือนกรงขังหมาเนี่ยฮะแล้วก็เป็นกรงขังลิงที่เขาบอกมีทั้งกรงขังลิงกรงขังหมาต่างๆนานาคือแม่พัดเองก็ถูกอยู่ที่นี่นะถูกจับอยู่ที่นี่ถูกทำร้ายร่างกายต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานมันก็จะมีภาพนะฮะบางภาพที่ผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่ามันเป็นภาพที่เป็นเหมือนกับตรอกที่เดินเข้าไปเขาเรียกว่าแดน3ลองดูซิแดน3เรามีไหมแดน3คุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าแดนเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไปใช้อยู่ในคุก
30: ค่ะ
29: นี่คุณผู้ชมจงลองดูอันเนี้ยเดี๋ยวหยุดลองหยุดภาพคุณผู้ชมเห็นไหมฮะพี่หมวยเห็นอะไรไหม คือไอ้ช่องประตูที่อาร์มเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่องทางเดินคนแต่ไอ้ขวามือของอาร์มเนี่ยซ้ายมือเป็นกำแพงขวามือเนี่ยมันเป็นลูกกรงที่กั้นอยู่เห็นไหมพี่หมวยแล้วมันจะเป็นช่องระหว่างหน้าต่างกับลูกกรงอันนั้นน่ะเขาให้คนอยู
30: ่ก็คือแค่สี่เหลี่ยมตรงน
29: ี้สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยแล้วก็ตีเป็นกรอบเป็นห้องก็ให้อยู่กันไปมีโต๊ะให้ตัวนึงมีกระบอกนงกระบอกน้ำแล้วก็นั่งกันไปในนั้นก็ขังอยู่ในเนี้ย
30: ก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นปกติก็คือจะมีคนอยู่แต่ละห้อง
29: แต่อันเนี้ยทางฝั่งแม่พัดก็บอก

0: โอ้ธรรมดาจะมีคนนั่งอยู่ตลอดเลยแต่เนี่ยหายไปไหนเอาลองเพย์ภาพอาร์มเดินต่อไปจะได้เห็นคุณต้องดูขวามือไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ไปเรื่อยแล้วไปเลยเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลูกกงเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีให้นั่งเนี่ยฮะเหล็กดงเหล็กดัดเป็นลูกกงแบบนี้จะเรียกเหล็กดัดได้ไหมอย่างนี้

0: กวางโจมากวางโจทําแบบนี้เขาเลยเอามานี่เห็นไหมครอบลงไปปุ๊บนี่สั่งช่างทําเองนะ
1: ค่ะ
0: ออ
1: กแบบดัดแปลง
0: เขาเรียกเป็นอะไร OEM อะไรนะสักอย่างนะเป็นแบบทําเองเขาเรียกว่าอะไรนะคือ
1: DIY
0: เออ DIY หรืออะไรใช่อะไร DIY ใช่ไหม DIY เออ DIY อะไรสักอย่างเออ
1: นี่เอาออกได้เขาก็ยกให้ดู
0: นี่เห็นไหมล่ะถ้าดื้อก็จะครอบไว้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นี
1: ่ป้าแมวบอกผู้ป่วยก็พลิกตัวได้ไม่ต้องมัดมือไม่ต้องมัดเท้าเขาก็มีอิสระมากขึ้นเคลื่อนไหวได
0: ้แม่พัดบอกมี12เตียง
1: ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยครับล่าสุดคุณผู้ชมครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะฮะท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าภายในศูนย์เนี่ยมีเตียงแบบนี้นะฮะทำเป็นลักษณะกรงเหล็กจริงๆตามภาพที่ปรากฏในสื่อโดยผู้ประกอบการก็ชี้แจงบอกว่าออกแบบเอาไว้สำหรับคนที่มีอาการป่วยทางจิตไม่สามารถควบคุมอาการได้แล้วก็ใช้ในช่วงที่มีอาการผิดปกติโดยอ้างว่าเป็นการใช้งานชั่วคราวส่วนห้องแยกที่มีลักษณะคล้ายห้องขังผู้ประกอบการชี้แจงบอกว่าใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายกันซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ป่วยลงทะเบียนอยู่ภายในศูนย์ทั้งหมด100รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายเนี่ยฮะขณะที่ศูนย์แห่งนี้ครับขออนุญาตประกอบกิจการเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพียง50เตียงเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบพบว่ารับผู้ป่วยเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงมีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากซึ่งตามใบอนุญาตของศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะรับผู้ป่วยจิตเวชได้แค่ระดับสีเขียวที่เรียกไม่รุนแรงไม่มีอาการคุ้มคลั่งหรือทำร้ายข้าวของหรือว่าทำร้ายตัวเองโดยหลังจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องให้จิตแพทย์เนี่ยเข้ามาตรวจประเมินสุขภาพจิตของผู้ป่วยในศูนย์แห่งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยท่านครับผมว่าอาจจะจำเป็นต้องตรวจสุขภาพจิตของเจ้าของด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มันคงจะไม่ได้ไปตรวจสุขภาพจิตของทางผู้ป่วยที่อยู่ที่นั่นอย่างเดียวนะเพราะถ้าไม่ป่วยจะทำอย่างนี้ได้เหรอคิดได้ยังไงอ่ะถูกไหมพี่หมวยท่านบอกแบบนี้บอกว่าหากพบว่าที่แห่งนี้มีผู้ป่วยจิตเวชที่เกินระดับสีเขียวนะต้องส่งตัวเนี่ยไปยังสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดที่มีมาตรฐานกว่านี้ครับ
1: ค่ะนายแพทย์ภูวเดชยังบอกด้วยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบทั้งส่วนที่เป็นไปตามมาตรฐานและส่วนที่ดำเนินการนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากนี้ก็จะตรวจสอบว่ามีส่วนใดที่เข้าข่ายผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายถ้าพบว่าผิดกฎหมายจะพิจารณาถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตหากเป็นความผิดที่สามารถแก้ไขได้จะมีคำสั่งให้ไปปรับปรุงแล้วก็ถ้าไม่สามารถจะปรับปรุงได้อาจจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบการทำความผิดก็สามารถเปิดดำเนินการต่อได้ส่วนตอนนี้ของญาติที่ไม่ประสงค์ใช้ผู้ป่วยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ต่อไปสามารถแจ้งขอย้ายสถานที่ในการดูแลได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามารับช่วงดูแลก็บอกว่าสามารถทำได้เดี๋ยวจะมีการประสานงานดำเนินการให้เรื่องของกรงแล้วก็ห้องแยกเตียงที่เป็นกรงเหล็กอะค่ะทางอธิบดีสบส.บอกแบบนี้บอกว่าตามมาตรฐานการแพทย์ไม่ได้กำหนดให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใช้วิธีการลักษณะนี้คือถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนต้องใช้มาตรการในการควบคุมก็ถือว่าเกินขอบเขตของการดูแลของสถานประกอบการแห่งนี้อยู่แล้วก็ต้องส่งต่อไปที่สถานพยาบาล
0: แต่จริงๆนะท่านอธิบดีครับผมด้วยความเคารพเลยฮะเห็นแบบนี้นี่ยังไม่รู้สึกผิดอีกเหรอครับเนี่ยยังไม่ผิดอีกเหรอฮะแบบเนี้ย
1: ที่เตียงกรงใช่ไหมคะ
0: คือเอาแค่เป็นว่าตามระเบียบการของสบส.แล้วเนี่ยสถานที่พักพิงฟื้นฟูแบบเนี้ยเขาไม่มีการให้ยานะ
1: ใช่
0: อันนี้ให้มันผิดแล้ว
1: ค่ะ
0: มันผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการไปตรวจสอบก่อนถ้าผิดจริงอาจจะต้องแบบให้มีการลงโทษหรือจะยึดใบอนุญาตหรืออะไรรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครที่มีท่านบอกว่าญาติคนไหนอยากจะให้เอาที่นี่ก็เอาไว้ได
1: ้
0: หรืออะไรแต่ผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าคนไหนอยากให้ญาติตัวเองอยู่อย่างนี้บ้างตอนนี
1: ้ค่ะใช่
0: ใช่ไหมต่อให้เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชเราก็ไม่ควรให้เขาอยู่ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะบางมุมนะ
1: ค่ะ
0: เขาควรได้รับการรักษามากกว่านี
1: ้
0: ดูดิคุณผู้ชมนั่นน่ะโอ้โหอยู่ยังไงอ่ะนี่นะพี่หมวย
1: มีค่ะทางท่านอธิบดีให้ข้อมูลบอกว่าประวัติการขออนุญาต

0: ศูนย์แห่งนี้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี49ก่อนที่จะมีพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็มีการต่ออายุทางล่าสุดอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันคือสิงหาคมที่ผ่านมาใบอนุญาตมีอายุ5ปีการต่อใบอนุญาตทางล่าสุดเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ขณะที่การขอใบอนุญาตทางแรกจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่าสถานที่ตรงตามมาตรฐานไหมเราก็จะมีการตรวจตามรอบประมาณ 1-2 ปีหรือถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาก็สามารถจะเข้ามาตรวจสอบได้ที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้เคยถูกร้องเรียนเรื่องสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เคยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการให้ดำเนินการแก้ไขตรวจล่าสุดก็คือปีที่แล้วนะคะพฤษภาคมปี68
1: ตรวจโดยสบส5ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ก็บอกเขาไปตรวจสอบ
0: ถ้าตามข้อมูล
1: ตามข้อมูล
0: ค่ะ
1: คุณนายนายังเงียบอยู่นะย
0: ัง
1: รออยู่3วันแล้วคุณนายนาผมยังไม่เห็นเลยนะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นแต่ท่านอธิบดีกับท่านรองนะแต่คุณนายนานี่ผอ.สบส5นะเขาบอกอนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: ท่านจะพูดยังไงเลยผมอยากรู้
0: แล้วก็ตามรอบจะครบกำหนดก็คือพฤศจิกายนนี้ที่จะต้องมีการตรวจอีกรอบนึงทีนี้ท่านบอกว่าจากการสอบถามคนที่ไปตรวจสอบทั้งก่อนยืนยันว่าตอนนั้นยังไม่มีกรงแบบนี้และหากพบประเด็นสำคัญผู้ตรวจสอบจะต้องรายงานตามขั้นตอนจากเหตุการณ์ทั้งนี้ก็มีการเตรียมการยกระดับมาตรฐานในการตรวจสถานบริการลักษณะนี้ทั่วประเทศจะทำให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับการกักขังหน่วงเหนียวค่ะถ้าผลการสอบสวนพบว่ามีการทำผิดจริงอธิบดียืนยันว่าจะสั่งปิดสถานบริการเพราะถือเป็นการดำเนินการนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
1: อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องเรียนแบบนี้คุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยในระบบของราชการเองเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการสอบสวนซะก่อนต้องมีการตรวจสอบซะก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราชาวบ้านเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้เราตีได้เลยตีเก้ได้เลยถูกไหมแต่พอไประบบราชการเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีนโยบายมีแบบแผนงานของเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันมุมหนึ่งนะฮะแต่ดูแล้วเอาตรงๆจากตาเปล่าของชาวบ้านอย่างเราเนี่ยผมว่ามัน 100% น่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมจะบอกไปเอามาจากกวางจงกวางโจวเนี่ยมันทำได้ยังไงอ่ะผมถามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เกิดไฟฟืนไหม้ขึ้นมาไฟเฟิร์สช็อตขึ้นมาทำยังไงตายนะ
0: ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมท่านครับคิดดูดีๆเปิดตั้งแต่ปี49นี่ปี69 20ปี
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเรื่องนี้ไม่มีคนมาร้องแล้วเราไม่ได้ทำรายการเรื่องของคุณแม่
0: เราจะไม่รู้เลยว่า
1: เราจะไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้มีคนไปแจ้งความมีคนไปร้องแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่กลิบแล้วก็ยังเปิดกันต่อมาจนกระทั่งเนี่ยมาร้องพอมาออกรายการผมให้คนลงไปถ่ายพอผมให้คนลงไปถ่ายได้ภาพมาผมส่งต่อให้สื่อลงช่วยกันลงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมกับสังคมแล้วพอสื่อลงเท่านั้นแหละเรื่องมันก็ไหลมาทางการถึงเข้ามาจัดการทั้งที่อยู่มา20ปีแล้วไม่ได้เกิดเรื่องครั้งแรกอันนี้ไม่รู้จะเลือกกลับไปตำหนิใครดีถูกไห
0: ม
1: อันนี้สุด
0: ค่ะแต่ว่าสงสัยนิดนึงค่
1: ะ
0: คือท่านให้ข้อมูลบอกว่าตรวจครั้งล่าสุดก็คือพฤษภาคมปี68แล้วก็ตอนนั้นยังไม่เจอเตียงที่เป็นลูกกรงแต่ถ้าฟังไทม์ไลน์จากแม่
1: เขาอยู่มาน
0: าน
1: แล้วมีมานานแล้วนะไทม์ไลน์ดีๆคุณผู้ชมตรวจเมื่อปีที่แล้ว
0: ปี68
1: ปี68
0: ค่ะ
1: นะฮะในเดือนพฤษภาคมไม่มีเตียงตอนที่สบส5ไปตรวจ
0: ที่เป็นลูกกรง
1: ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันแม่พัดเนี่ยนะฮะอยู่ที่เนี่ยมา2ปีครึ่งแสดงต้องย้อนกลับไปเมื่อปีประมาณสัก66กลางปี
0: ค่ะ
1: 66กลางปีเนี่ยมันมีเตียงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหกถูกไหม
0: ถูก
1: ถ้าไม่ใช่ป้าแมวในการที่เอาเตียงออกไปเพื่อรอให้สบส5ไปสอบก็ต้องเป็นสบสไปสอบแล้วเจอแล้วก็มองข้ามมันต้องไปพิสูจน์กันให้ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ที่เนี่ยอยู่มา20ปีแล้วเพื่อนไม่ได้เพิ่งเกิดเรื่องเคยเกิดมาแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่
1: ไทม์ไลน์มันก็มีฟ้องเยอะแยะมากมายหรือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปไล่เรื่อยๆเดี๋ยวไปดูในผลกระแสด้วยวันนี
0: ้
1: นะฮะมีอะไรเพิ่มพี่หมวย
0: ลองฟังเสียงอธิบดีก่อนดีไหมคะ
2: ที่นี่นะครับได้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับตามที่เขาขออนุญาตไว้นี่เขาขออนุญาตไว้50เตียงจากที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามี การให้บริการที่เกินตามที่ขออนุญาตไว้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชถ้าตามที่เราอนุญาตเนี่ยนะครับเขาจะดูแลได้ไม่เกินสีเขียวก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นไม่มีอาการคุ้มข้างอะไรพวกนี้นะครับแต่จากที่ตรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยครับมีหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็นอกเหนือจากที่ขออนุญาตถ้าโดยมาตรฐานของสารประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยดูแลผู้สูงอายุมันจะต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้กักขังนวงเหนียวในปิดแน่นอนครับ
3: ต้องสั่งปิดไหมครับ
2: ครับครับถ้ามีการกักขังนวงเหนียวหรือว่าทำให้สิ้นอิสรภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราปิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันนอกเหนือจากที่เราให้ดำเนินการ
4: แต่ได้สอบถามกับตัวท่านเองแล้วใช่ไหมครับว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้ามาดู
2: เขายืนยันตามนั้นฮะแต่ผมก็มั่นใจนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาเห็นลักษณะแบบนี้เขาคงจะก็คงต้องรายงานไอ้เป็นเจ้าที่เขามาตรวจนะฮะไม่ใช่ตัวผอ.เมื่อกี้ผมก็ได้เรียกเจ้าที่ที่มาไปซักถามแล้วครับ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆคืออธิบดีท่านอาจจะไม่รู
0: ้ค่ะ
1: แต่สบส.ในพื้นที่เนี่ย
0: ที่ไปตรวจ
1: เนี่ยท่านก็ต้องออกมาชี้แจงให้ได้เหมือนกันว่าตอนท่านไปตรวจท่านไม่เจอจริงๆใช่ไหมไอ้เตียงกลงแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งลวดหนองลวดน้ำหีเพลงกลงท่านไม่ได้สงสัยเลยเหรอว่าเขาเป็นแค่สถานในการที่ดูแลเรื่องของผู้ป่วยนะฮะที่เป็นบ่าผู้สูงอายุกับอีกอันนึงท่านที่ใช้ผู้ป่วยไม่ได้ด้วยซ้ำ
0: ผู้สูงอายุ
1: ต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วอีกอันนึงคือผู้ป่วยจิตเวชที่ระดับสีเขียวแต่ต้องมีขนาดนี้คือท่านสบส.ในพื้นที่ท่านเองไม่ได้เฉลียวใจเลยเหร
0: อ
1: จริงๆมันต้องเฉลียวใ
0: จ
1: ถูกไหมพี่หมวยเนี่ยอย่างเงี้ยท่านจะไม่ถามเลยไอ้กรงนี้มีทำไมอ๋อเขาบอกอ๋อมีไว้ผู้ป่วยจิตเวชอ้าวผู้ป่วยจิตเวชท่านก็ต้องประเมินสิเอ๊ะมันระดับสีเขียวมันต้องขนาดขังกรงกันเลยเหรอท่านก็ต้องถามแต่ในขณะเดียวกันแต่ท่านปล่อยผ่าน
0: ใช่
1: แล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นทางฝั่งของตัวสปส.พื้นที่ออกมาชี้แจงอะไรเลย มีแต่ท่านอธิบดีออกรับหน้าให้
0: ค่ะ
1: ถูกไหมทั้งที่จริงๆเนี่ยท่านเองควรต้องมาบอกให้ทางพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันจะได้เป็นยิ่งเป็นอย่างแล้วต่อไปเนี่ยจริงๆไอ้แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะไม่ได้ครั้งแรกนะมันเคยเกิดขึ้นในอดีตอ่ะที่หมอปลาเคยพาเขาไปอ่ะที่จังหวัดอะไรสักจังหวัดนึงอ่ะแล้วก็มีกรงมีอะไรอย่างเงี้ยกาญจนบุรีเหมือนกันใช่ไหมวัดท่าพุวัดท่าพุ
0: ค่ะ
1: อันนั้นอาร์มลิชาก็ไปทำเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เหมือนกันเลยอันนั้นเป็นศูนย์บำบัดยาแล้วหมอปลาเนี่ยเข้าไปทลายตอนนั้นไปกับนักข่าวไปกับตำรวจไปนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ลองย้อนกลับไปดูวัดท่าพุกาญจนบุรี
0: ค่ะ
1: ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแล้วอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีเหมือนกันก็เนี่ยคืออันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะแบบไปต่อว่าต่อขานทางสปส.หรือทางหน่วยงานไหนทางกาญจนบุรีนะครับผมต้องขออภัยถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกเราไปพลาดพิงแต่ผมว่ามันเป็นธรรมกับหลายๆคนท่านอาจจะต้องแบบมีความชัดเจนมากกว่านี
0: ้
1: ปล่อยแบบนี้ไม่ได้เนี่ยฮะก็ลองดูแล้วกันผู้ชมนะครับ
0: ฟังลูกชายป้าแมวไหมคะที่จะเป็นผู้บริหารที่สืบทอดกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทางลูกชายออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าตัวเองเรียนด้าน Health Science จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ต้องการชี้แจงเรื่องสภาพแวดล้อมภายในรวมถึงนวัตกรรมที่ศูนย์ออกแบบแล้วก็นำมาใช้เองทางคุณเจลูกชายบอกว่าการออกแบบนี้เกิดจากการประเมินผู้ป่วยที่อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็ยอมรับคำแนะนำของทางสบส.ยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในสังคมโดยเฉพาะเรื่องกรงคือมองจากภายนอกอาจจะดูอันตรายแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สบายใจจุดนี้คุณเจบอกว่าศูนย์ก็เตรียมที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่จะแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ายังคงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้ค่ะ
5: ที่นิวซีแลนด์เรียน Health Science นะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คิดว่าอยากจะชี้แจงกับสังคมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครเลยแต่ในเชิงของการที่เรามาปรับใช้จริงประยุกต์ใช้จริงเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่าอันนี้ออกแบบเองซึ่งในมุมมองทางการแพทย์เนี่ยผมก็จะมีหลักการก็คือ evidence based ท ทำตามหลักฐานที่เขามีกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากตรงนี้นะทั้งในเรื่องของการประเมินคนไข้ด้วยนะแต่ผมเองก็อยากจะแสดงความรับผิดรับทั้งผิดรับทั้งชอบทางผมเองเนี่ยก็บกพร่องในเรื่องของการประเมินตัวคนไข้ในการเก็บข้อมูลเวชระเบียนนะครับในจุดประสงค์ของกรงเนี่ยคือป้องกันความอันตรายแต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ย

0: ก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็ความมั่นใจของญาติและทุกคนที่ดูเนี่ยก็จะเก็บไปเป็นโจทย์เหมือนกันครับว่าเราจะทํายังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณได้อย่างปลอดภัยและยังดูดี
1: เนี่ยครับคือพอลูกชายป้าแมวออกพูดแบบนี้โอ้โหสังคมสาดสมาชิกเลย
2: ค่ะ
1: นะ
2: ใช่
1: สาดไปสมาชิกยับ
2: ค่ะ
1: ลูกชายบอกนอนไม่หลับเหมือนกันนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าจะเข้ามาดูแลกิจการแทนคุณแม่ด้วยนะแล้วลูกชายก็จบมาสูง
2: โอ้จบด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1: เนี่ยฮะ
2: แต่ก็พร้อมจะปรับปรุงนะคะทีนี้ทางป้าแมวก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูโดยเฉพาะประเด็นเตียงลูกกรงอะค่ะที่เป็นประเด็นแล้วแกก็อธิบายเลยบอกว่าเนี่ยออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยที่มีการคลุ้มคลั่งนะเป็นลักษณะการครอบลงไปอีกชั้นนึงยกเข้ายกออกได้ศูนย์เนี่ยมีการปรับรูปแบบให้การใช้งานมันสะดวกมากขึ้นแล้วก็ต่อมามีการเชื่อมกรงกับเตียงแล้วก็จะเป็นลักษณะของมีกุญแจเปิดแบบนี้โดยทางป้าแมวก็ยังคงยืนยันนะคะว่าการออกแบบเนี่ยคิดมาแล้วคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยให้สามารถพลิกตัวไปมาได้แล้วไม่เกิดอันตรายแล้วไม่ต้องมีการมัดมือมัดเท้า
3: เราจะเอาออกได้ก่อนไม่รู้ไฟที่ก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยพี่จะทำเป็นแบบนี้ดีไหมพี่ทำตรงนี้ขึ้นมานะแต่ว่าให้มันเปิดได้นะแล้วถ้าเกิดคนไข้ดิ้นไม่แมวเรื่องอะเราก็ให้เขากิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้ได้อะในอิสระเสรีคือพี่คำนวณว่าหนึ่งหน้าไม่กระแทกพลิกตัวได้แต่ไม่ต้องกลัวค่าทางเขาคงไม่เอาไว้อ่ะ
4: เพราะมันเป็นไอเดียที่เราคิดหาทาง
3: ใช่อยากจะทำให้ใครได้พลิกตัวสบายหน่อย
5: ต้องปีนเข้าไปเหรอครับ
3: ไม่ใช่มันเปิดได้นะที่กำลังให้เขากุญแจมาเปิด
1: พี่ว่าแมวใส่วิกนะ
2: พี่ลุงดูออกเลยเหรอคะ
1: พี่ว่าต้องเป็นวิกไม่น่าจะเป็นผมแกนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยแต่เมื่อกี้ป้าแมวแกบอกว่าเขาคงไม่ให้เอาไว้หรอกคงต้องเอาออก
2: ก็น่าจะต้องเอาออก
1: จริงๆคุณเอาออกตั้งนานแล้ว
2: ใช่
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูอันนี้สักนิดนึงไอ้ลูกกงตั้งแต่แรกอ่ะตอนที่อาร์มเข้าไปอ่ะลองดูสักนิดนึงนะที่เป็นลูกกง
2: ที่เป็นห้องแดน3
1: เป็นก่อนแดน3มันจะมีอันนึงเมื่อกี้ผมเหลือบอันนี้คือเป็นแดน3ใช่มั้ยไอ้นี่เป็นไอ้กงหมาใช่ไหม
2: อันนี้แดนสาม
1: อะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มันมีอันนึงอะเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นจ่าพิชิตเขาลงอะเขาเอาภาพจากของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ป่ะ มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์อันนึงเลยอะอันนี้ป่ะถอยกลับมาอันนี้ป่ะมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นตู้เหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะ
2: แล้วก็เอามาให้ผู้ป่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ในนี้เหรอคะ
1: โอ้แต่มันก็ร้อนนะ
2: โอ้น่าจะร้อน
1: ตู้คอนเทนเนอร์นี่ร้อนนะหลังคงหลังคามีหลังคาคุมก็ยังต้องร้อนนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้เราแต่แรกไม่ได้สังเกตนะแต่จ่าพิชิตดราม่าเอดิตเขาเห็นพอดีเขาลงเมื่อกี้นี่คนส่งให้ผมดูอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์จริงด้วยอาร์มไม่เรียกอาร์มมาถามหน่อยที่อาร์มไปถ่ายมา
2: แล้วสปส.ไปตรวจแล้วเป็นตู้คอนเทนเนอร
1: ์ไม่รู้เหมือนกันเขาอนุญาตหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: หรือว่าเพิ่งมาตั้งเพิ่ม
1: ไม่รู้แต่ลักษณะถ้าดูแบบนี้มันเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เลย
2: ค่ะ
1: โคตรร้อนนะตู้คอนเทนเนอร์แต่เขาก็มีการเอามาทำเป็นเหมือนที่พักกันนะไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มีนะแต่เขาอาจจะต้องมีการติดแอร์หรือติดฉนวนคุณอาร์มนฤชาครับอันนี้คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหม
6: ใช่ครับตู้คอนเทนเนอร์
1: เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะเขามีติดแอร์ติดอะไรไหม
6: บางตู้มีครับ
1: บางตู้มีนะ
6: ซึ่งวันแรกที่ลงไปก็ได้เห็นได้ถามแกเหมือนกันแกบอกว่าเป็นตู้แรกรับ
1: เป็นตู้แรกรับ
6: แรกรับแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว
1: อันนี้เป็นตู้แรกรับปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยใครมาปุ๊บเดี๋ยวให้นอนตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยมีทั้งแบบมีแอร์แล้วไม่มีแอร์โอ้แล้วมันไม่ร้อนเหรอ
6: ถ้าไม่มีแอร์แล้วมีแค่พัดลม
4: ว่าร้อน
1: ร้อนใช่ไหม
4: ผมว่าร้อนเพราะว่ามันดูแบบมันแออัดแบบมันไม่มีอากาศถ่ายเทฮะ
2: เอาอันนี้ชัดเลย
4: อันนี้เป็นตู้อย่างนี้เลย
1: เป็นตู้อย่างนี้
4: ครับ

0: โอ้โหร้ายกาจ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะก็มันเป็นเรื่องแปลกเพราะเปิดมา20ปีแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดเรื่องครั้งแรกสำหรับสถานที่แห่งนี้มันมีคนที่เคยไปแจ้งความเอาไว
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแล้วมีคนไปร้องเอาไว้ปรากฏสุดท้ายเรื่องเงียบแต่ที่แปลกใจที่สุดคือย้ำอีกครั้งนะฮะสปส.ในพื้นที
1: ่สปส.5
0: สปส.5เนี่ยคือตกลงคือยังไง
1: ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเลย
0: ท่านต้องออกมาชี้แจงหน่อยนะท่านจะให้อธิบดีมารับหน้านี่ไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะท่านอยู่ในพื้นที่อธิบดีท่านไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่
0: หลายคนถามว่าทำไมถึงต้องเรียกท่านด้วยก็ต้องเรียกท่าน
1: อ
0: ะเรียกดีแล้ว
1: ค่ะ
0: คำว่าท่านอะท่านสปส.5
1: ค่ะ
0: เรียกเยอะๆแล้วท่านจะได้อาย
1: ค่ะพี่หนุ่มพูดถึงเยอะน่าจะลงพื้นที่สปส.5กาญจนบุรีอะไรไม่ได้แล้วมั้งคะพี่หนุ่ม
0: หมายถึงพี่เหรอหมายถึงพี่คงไปไม่ได้แล้ว
1: ไปไม่ได้แล้ว
0: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรี
0: จับโดนจับขังอยู่ที่นี่
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรอันนี้เราพูดเพื่อติเพื่อก
1: ่อ
0: ท่านจะได้ก่อเพราะมันก็สงสัยจริงๆพี่หนุ่มไม่สงสัยเหรอ
1: สงสัยค่ะ
0: พฤษภา68ปีที่แล้วท่านเดินทางไปตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกท่านไม่เจอเตียงแต่ในขณะเดียวกันอ่ะแม่พัดมันนั่งในรายการผมถามบอกไอ้เตียงนี่มันอยู่กี่เตียง12เตียงก็จำได้เลย12เตียงอยู่มานานยังก็ตั้งแต่ท่านไปอยู่ถึงก็เจออ
1: ื
0: มอ้าวแต่ว่าสปส.ลงสปส.5ลงไม่เจอ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีแค่2อย่างเท่านั้นเองคือ1ป้าแมวยกเตียงหลบหนี
1: วันที่สปส.มาตรวจ
0: ถูกถูกมั้ยป้าแมวต้องเอาหนีกับ2สปส.มองผ่านสปส.5มองผ่านอาจจะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าป้าแมวไม่เอาหนีเพราะกล้าที่จะเชิญอาร์มไปดูกล้าเชิญคนนู้นคนนี้ไปดูว่าเช่นฉันมีเตียงแบบนี้อ่ะถ่ายไปสิถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: เพราะเขากล้าที่จะให้คนเข้าไปดูอ่ะว่านี่ฉันมีเตียงแบบนี้เพราะเขาเข้าใจอยู่เสมอว่าฉันไม่ผิดก็สปส.เข้ามาดูแล้วไงก็ฉันไม่ผิด
1: ใช่
0: เขาพูดย้ำคำนี้เลยว่าก็สปส.5มาดูคุณนายนาเนี่ยเขามาดูผอ.น่ะมันไม่ผิดใช่ไหมมีคำสัมภาษณ์ของเขาเลยแต่สปส.บอกเข้าไปไม่เจอ
1: ไม่เจอยืนยันว่าขณะนั้นไม่พบกรงลักษณะดังกล่าวอันนี้ที่ท่านอธิบดีบอกว่าเป็นการสอบถามทางผู้ตรวจสอบครั้งก่อนแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าตรวจครั้งนั้นก็คือไม่เจอกรง
0: ก็เนี่ยแหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้ใครพูดจริงพูดไม่จริงแต่ในมุมของถ้าความรู้สึกของผมกับพี่หมวยซึ่งทำข่าวนี้มาตั้งแต่เดย์แรกผมยืนยันเลยว่าทางป้าแมวเขายืนยันเลยว่าสปส.เขาไปตรวจแล้วฉันไม่ผิดเชิญคุณมาดูคุณหนุ่มมาดูเดี๋ยวนี้เลยมาเห็นกับตาผมส่งไปวันนั้นเลยส่งไปเนี่ยไปดูเลยเขาก็ไม่ได้เอาหนีเขาจะมาแนะนำเอาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเขามั่นใจตลอดว่าเขาไม่ผิดเพราะสิ่งที่เขาทำคือมันถูกแล้วเพราะสปส.อนุญาตก็คุณชมคิดดูเองแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีผู้ชายที่พี่หนุ่มพูดถึงนะคะผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นแพทย์ทหารคือตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอะค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทางป้าแมวแล้วก็จะมีจังหวะที่ผู้ชายคนนี้มาบอกว่าเดี๋ยวขอชี้แจงหน่อยขออธิบายเรื่องการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงว่าเป็นยังไงลองฟังดูค่ะ
2: ครับผมนาวาอากาศเอกดร.สมควรนะครับเป็นพี่ๆของน้องๆทั้งเขต5ตั้งแต่ประจวบถึงสุพรรณเราก็ดูแลกันนะครับก็ทีนี้ก็เป็นน้องผมครับผมมีศูนย์อีกศูนย์นึงครับ
3: เป็นพยาบาลชายเก่า
2: ใช่ครับโรงพยาบาลทหารครับเป็นหัวหน้ากองโรงเรียนจ่าอากาศครับ
3: ของสปส.คือ5เขต5รู้จักกันหมดเลยคืออะไร
2: ครับรู้ครับเราจะมีกลุ่มไลน์ของสปส.5
3: อ๋อรู้จักกันคือสมัยประถมมัธยม
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสปส.5เนี่ยสปส.5นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับเป็น
3: พี่เข้าใจพี่บอกว่าพี่รู้จักเป็นพี่ๆของเนี่ยผมก็เลยงงว่ารู้จักกันยังไง
2: เนื่องจากว่าอายุผมเยอะกว่าน้องๆผมก็เป็นพี่ๆน้องๆเขาครับ
4: เราดูเขารู้จักกันในไลน์อะค่ะ
2: นะ
4: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
2: ร
4: ู้จักกันอะไรแบบนี้
0: นี่แหละฮะ
1: เขาบอกรู้จักเจ้าหน้าที่ของสปส.5ด้วย
0: รู้จักด้วยเจ๊แมวบอกไงป่ะมึงไม่น่าพูดเลย
1: เขาคือด็อกเตอร์สมควร
0: เจ๊แมวพูดจริงๆนะเจ๊แมวพูดจริงๆผู้ชมบอกไม่น่ามาพูดเลยอ่ะ
1: สมควรไม่สมควรเลย
0: เรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมเรียนตามตรงนะ

0: คือผมเองกับสบสก็รู้จักกันเดี๋ยววันนี้ผมทำโหนกระแสเดี๋ยวท่านรองเลขาของท่านรองอธิบดีสบสก็จะมาแต่ประเด็นน่ะเอาจริงๆผมอยากฟังคำพูดของทางสบส5ในพื้นที
1: ่
0: เพราะท่านเองจะให้ทางรองอธิบดีจะให้อธิบดีมารับหน้าแทนท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกส่วนหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าของท่านก็เข้าใจแหละว่าท่านอาจจำเป็นต้องพูดแต่ในขณะเดียวกันน่ะทางฝั่งของตัวศูนย์ไอ้นอสเซอรี่อันเนี้ยไอ้นอสติงโฮมเนี่ยเขาบอกเลยว่าสบส5มีคนอนุญาตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเองเนี่ยจะไปพูดยังไงกรอกหัวอธิบดีถูกไห
1: ม
0: ท่านจะพูดอะไรอธิบดีก็ต้องพูดตามท่านเพราะอธิบดีไม่ได้เห็นไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องออกมาพูดสบส5เนี่ยอันนี้คือเรียกร้องเลยต้องพูดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังไงท่านก็ต้องชี้แจงว่าฉันเข้าไปเนี่ยฉันไม่เห็นเตียงจริงๆนะเขาเอาหนีไปหรือเปล่าหรือฉันเห็นแต่ฉันคิดว่าก็ไม่รู้อ่ะหรือท่านโกน157
1: ค่ะแล้วก็ที่อาบอกก็คือป้าแมวจะมั่นใจมากว่าสิ่งนี้ไม่ผิดเพราะว่าสปส5ได้มาตรวจแล้ว
0: เขายังย้ำคำนั้นอยู่แม้กระทั่งเมื่อกี้เพื่อนป้าแมวก็ยังคงยืนยัน
1: ค่ะ
0: ก็สปส5เขาบอกไม่ผิดน่ะแล้วมันจะผิดได้ยังไงอ่ะอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้ป้าแมวเขานะเพราะเขาเข้าใจโดยจุดจริตใจของเขามาตลอดว่าเขาเข้าใจว่ามันไม่ผิดเพราะเจ้าหน้าที่เขามาตรวจแล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยจะซวยยกขโยงนะสปส5เนี่ยถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญอีกอันนึงนะลูกเต้าเหล่าใครที่พาแม่ไปแล้วรู้ว่าที่นี่เป็นแบบนี้ถ้าป้าแมวผิดตัวลูกคนนั้นก็จะผิดด้วยร่วมกันไปกักขังเขาไว้เนี่ยผิดด้วยนะคือเป็นขโยงอ่ะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นลูกเต้าเหล่าใครที่เอาพ่อแม่ไปอยู่ที่นี่แล้วท่านรู้แล้วที่นี่เป็นแบบนี
1: ้
0: ท่านอาจจะมีความผิดไปด้วยนะเนี่ยท่านลองมาแล้วท่านลองมาแล้วท่านสวัสดีครับท่านลองคร
1: ับ
0: ท่านบอกเบาๆหน่อย หนุ่มเบาๆหน่อย
1: ค่ะอ๋อพี่หนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าลูกไม่รู้อย่างกรณีของเบนซ์อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ทางเบนซ์บอกว่าไม่รู้เลยว่าแม่ไปอยู่ในที่ที่
0: เขาก็ต้องไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะถ้าเกิดแม่เขาไปแจ้งความ
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นเรื่องไงคุณแม่ไปแจ้งความว่าเขาถูกจับตัวไปกักขังใครเป็นคนจับไปพาไปยังไงไปอยู่ที่นี่โดนทรมานแบบไหนโดนอะไรยังไงโดนหมดนะฮะตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกของแม่ดา
1: ค่ะ
0: ยาวหมดแล้วแหละโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: แก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: กระเทยฉุกเฉิน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโตะ
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
15: ้นี่ซีบีสังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
16: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับวีเสมอนะลูก
17: ก่อนเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหม
18: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
16: คุณวันไหนช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาวฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
19: คุณนิคุมาริสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
5: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน่
4: นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหรอ
6: เขาคิดว่าสิ่งที่ฉันท

0: ทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
1: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
2: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง
5: เบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
6: หอม
5: อะไร
6: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
4: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
12: แม่จะทำอะไรอะคะ
11: ก็จะสอยมะม่วงสิ
12: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
11: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
12: มันไม่เหมือน
13: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
14: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
11: ไงล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
13: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
15: ค่อยๆเดินนะแม
11: ่อุ๊ยหลากหลาย
13: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
13: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
11: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
13: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร0220
16: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
17: โอเควันนี้พี่ให้พี่หมวยอ่านคนเดียวเลยนะ
18: ค่ะ
17: ส่วนที่พี่เป็นเสริมให้แล้วนะ
18: ค่ะจริงแล้วเดี๋ยวจะฟังที่หนุ่มเล่ารายการเมื่อวานนี
17: ้โอ้
18: ค่ะ
17: วุ่นวายหมดเลยเครียดมากเลยเมื่อวานคืองานก็ต้องทำเศร้าก็เศร้า
18: ค่ะ
17: สินค้าก็ต้องขาย
18: ลูกค้าก็ต้องดูแลอย่างด
17: ีลูกค้าก็ต้องดูแลให้อย่างดี
18: ค่ะ
17: เพราะเขาเป็นสปอนเซอร
18: ์ค
17: ่
18: ะ
17: ไม่รู้ทำยังไงจริง
18: ๆโอ้ถ้าหมวยเป็นสปอนเซอร์จะรักพี่หนุ่มมากเลยค่ะ
17: สาธุขอให้รักเยอะๆนะ
18: ค่ะ
17: เราไปต่อ
18: โอเคเราไปต่อเราไปดูกู้ภัยนะคะเพราะว่าจะมีประเด็นเหมือนกันว่าทางคุณแม่เล่าว่าวันที่คุณแม่ถูกนำตัวจากบ้านมาที่ศูนย์ที่กาญจนบุรีอะค่ะมันมีการถูกทำร้ายร่างกายถูกต่อยท้อง เราก็เลยไปตามกู้ภัยนะคะที่เป็นคนไปรับคุณแม่คือกู้ภัยบอกว่าพอเห็นข่าวเนี่ยเขาพยายามจะค้นหารูปเลยเหตุการณ์วันนั้นที่ไปรับคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่ามันนานมากแต่สิ่งที่จำได้ก็คือตอนที่ไปรับคุณแม่ที่บ้านเนี่ยแม่โวยวายแม่โวยวายค่ะแล้วก็ตัวเขาก็ทำหน้าที่ในการรับส่งผู้ป่วยจิตเวชมาแบบเนี้ย10กว่าปีเขาไม่มีทางทำร้ายแม่เขาไม่ได้ต่อยแม่แล้วที่บอกว่ามีการเปลี่ยนรถคือเขาเอารถไปจอดจริงระหว่างทางแต่ว่าตอนนั้นเป็นการเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมภายในรถก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเพราะว่าเขามีการกำชับกับลูกน้องด้วยว่าอย่าทำร้ายร่างกายมันก็เป็นจรรยาบรรณของทางกู้ภัยแล้วทางกู้ภัยให้ข้อมูลว่าวันนั้นที่ไปคือแม่จะโวยวายตลอด
17: บอกด่า
18: ด่าตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงกาญจนบุรีลองฟังเสียงกู้ภัยค่ะ
9: คุณเบนซ์นะโทรปรึกษาเรื่องแม่ก่อนแล้วคือแม่เนี่ยเขาประมาณว่าอารมณ์รุนแรงเขาทำร้ายแม่และน้องเขาแหละน้ำเนื้อไม่ได้อาบไปถึงนี่ก็โวยวายเอะอะด่าทอคนทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะมีอาวุธปืนน่าจะเป็นกับไก่ถ้าจะไม่ผิดนะจริงๆในรถมีกล้องนะแต่ว่ามันนานแล้วผมไม่สามารถจะหาข้อมูลตัวนั้นได้ที่เขาให้ข้อมูลว่าผมไปต่อยเขาอะไรเขาเนี่ยทีมงานผมไม่ได้มีใครเป็นคนไปทำร้ายเลยไม่มีใครเอามือไปปิดปากเขาซึ่งลูกเขาเป็นพยานได้ผมจะบอกทุกคนเสมอในทีมงานว่าอย่าเอามือไปปิดปากคนไข้นะคุณไปปิดปากเขาอ่ะเขากัดมือคุณมากูไม่ผิดชอบนะเว้ยข้อมูลเขาถือว่าผมเสียหายมากผมอุ้มขึ้นรถซะเพราะแกอารวาสแกจะทำร้ายทุกคนที่นี่หมดเลยถึงรถก็ต้องขออนุญาตมัดนะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยถ้าเกิดว่าแกอารวาสบนรถหรือแกทำร้ายเจ้าที่บนรถเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าคนไข้หลุดบนรถหรือคนไข้วิ่งหนีเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะไม่ได้เปลี่ยนรถครับไปเพิ่มเจ้าหน้าที่ครับไปรับคนมาเพิ่มครับ
17: อ๋อไปรับเจ้าหน้าที่เพิ่มก็ใช้รถคันเด
9: ิ
17: ม
9: แกอารวาสนะครับอารวาสแกด่าแต่กรุงเทพยังจะบุรีเลยครับหนักมากแกถุยน้ำลายแกพยายามจะทำร้าย
17: เนี่ยนะฮะก็มีคนส่งเข้ามาเหมือนกันบอกว่าก็แกไม่ป่วยแกก็ต้องสู
18: ้
17: แกก็ต้องด่าท
18: อ
17: แกก็ต้องพยายามเอาตัวรอดออกมาก็ต้องมีการด่าบอกก็เป็นปกติของคนที่เป็นคนปกติว่าอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าอาจจะมีอารมณ์รุนแรงไหมมีแน่ๆคือเพราะเจ้าที่ดูส่งจากอดีตนะต้องใช้คำว่าอดีตดูจากการพูดคุยหรือการอะไรกับทางครอบในครอบครัวกันเองอ่ะก็อาจจะมีความรุนแรงในครอบครัวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพออยู่ดีๆลูกชายบอกว่าแม่เป็นบ้าไม่ดี
18: ปกติไม่ดี
17: ก็เอาคนมารับออกไปแม่ก็ต้องสู้เพราะท่านแม่ก็ต้องบอกท่านไม่ได้บ้า
18: ค่ะ
17: ก็ต้องพยายามออกจากรถให้ได้แต่ทางกู้ภัยบอกไม่ต่อยแม่บอกมีต่อยกู้ภัยบอกเขาก็เสียหายนะ
18: อ
17: ันนี้ออกให้เรียบร้อยแล้วนะฮ
18: ะ
17: เพราะว่าก็เขาก็อยากต้องการจะชี้แจงเหมือนกันในมุมของเขาว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นคนพาแม่ไปจริง
18: ๆค่ะ
17: มีการไปเปลี่ยนรถไม่ได้ถามนี
18: ่คือเขาบอกว่าระหว่างทางเนี้ยไม่ได้มีการเปลี่ยนรถนะคะแต่ว่ามีการจอดเพื่อจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่มาดูแลไม่ได้มีการเปลี่ยนรถแน่นอน
17: จอดเพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่มาดูแล
18: ใช่ค่ะระหว่างทางไม่มีการเปลี่ยนรถพยาบาลตามที่ถูกกล่าวหาแต่เป็นการเพิ่มเจ้าหน้าที่มีการจอดเพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่มาคุมหลังรถค่ะ
17: แล้วใบเบยส่งตัวไม่รู้มีป่ะเนอะที่ว่าป่วย
18: อันนี้ไม
17: ่เขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ถามมันเดี๋ยวลองเช็คอีกทีดูก็ได
18: ้ค่ะ
17: เนาะเหนื่อยนะพี่หมวยนะทำเรื่อง
18: ค่ะเรื่องนี้ยาวมาก
17: ยาวมากโอ้โหคนดู
18: แล้วคนตามพี่หนุ่มเยอะมากเลยค่ะเมื่อวาน
17: ดูเรื่องนี้ใช่ไหม
18: ดูเรื่องนี้เราก็ถูกพูดถึงเยอะอะค่ะ
17: ผมว่านะถ้าเกิดว่าให้ผมวิเคราะห์เองอะผมมองว่าหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหมือนละครแนวตั้งว่าเฮ้ยมันจริงเหรอลูกพาแม่ไปส่งที่สถานที่ที่แบบกักขังและทำร้ายร่างกาย อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกชายโยนให้ลูกสาวลูกสาวก็มีส่วนเหรอจากตอนแรกคนกำลังแบบขอแป๊บเบาแป๊บนึงนะทางฝั่งนู้นขอเบาแป๊บนึงนะขอเพิ่งพูดนะฮะแป๊บนึงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่พูดถึงไหนลืมไปเลย
18: คือลูกชายกับลูกสาว
17: ครับลูกชายกับลูกสาวเองเนี่ยก็มีปัญหากันอีกโดยลูกชายก็โยนให้ลูกสาวอีก
18: ใ
17: ช่ไหมว่าลูกสาวเป็นคนวางแผนนู่นนี่นั่นให้แม่เอาแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนลูกสาวก็ไม่ใช่พวกพี่สะใภ้ต่างหากมันวนหนีมันเหมือนในละครพี่หมวยแล้วที่สำคัญผมเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราอะเสพเรื่องของ ข่าวน้ำท่วมฝนตกภัยพิบัติที่เราต้องคอยระวังตัวกันเนี่ยเราก็แบบเราดูกันเยอะแล้วก็ทุกสื่อก็จะนำเสนอเรื่องนี้ยาวอย่างนี้เลยรวมถึงโหนกระแสด้วยพอมาวันนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องมันถูกเปลี่ยนปุ๊บแล้วมีเรื่องแบบนี้เข้ามาพอดีเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยสนใจหรืออยากจะติดตามรวมไปถึงเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นแบบนั้น
18: ค่ะอันนี้มีคนพูดถึงเยอะมากว่าไม่อยากเชื่อว่ามีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอะค่ะปรากฏว่าไม่ได้มีเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแต่ว่าไปเจอเด็กด้วย
17: เด็กอายุ15
18: อายุ15แล้วเด็กเนี่ยค่ะพยายามเดินเข้ามาหาสื่อเลยบอกว่าผมอยากกลับบ้าน
17: อ
18: ันนี้สะเทือนใจนะคะลองดูคลิปก็ได้ค่ะ
19: ก็มีการเคยเห็นการทำแต่ไม่ได้หลายแรงกว่านะแบบรถหลังอะไรเงี้ย
20: นี่ก็ใช้ไม้พายใช้ไม้พายเข้าไปกวนเข้าเหนียวกวนใช้แบบใช้แบบนี้เจอกระเพราก็จะเลี้ยงเหมือนกันกินพวกต้มไผ่กินตับตับหมูตับข้าวเปล่าเริ่มกินไม่ได้ไม่ได้กินกินข้าวกับไข่ลวกฟองเดียว
19: ไข่ลวกไข่ยังไม่ถูกแล้วก็เหมือนไม่ถูกแล้วก็
20: ให้มาวัดกินกับข้าวเราไม่ได้อยู่ก็ลำบากวันไหนไม่ได้พูดไม่ได้ด้วยข้างมือวัน
19: ติดต่อพ่อแม่ก็ไม่ได
20: ้ผมอยากกลับบ้านครับ
19: ครับผมอยากกลับบ้าน
20: ผมอยากกลับบ้านครับผมอยากกลับบ้านที่นี่กินข้าวแม่อร่อยครับไม่มีอะไรที่เหลือบ้างกินครับมีแต่กับเขาเชิญให้มากิน
18: เรื่องเด็ก15ทางเพจดาว8แฉกก็เกาะติดนะคะโดยได้ลงเอาไว้ค่ะบอกว่าเด็กถูกขังอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีกรงเหล็กและลวดหนามเด็กคนนี้เล่าให้ฟังว่าถูกส่งมาเพราะพฤติกรรมดื้อและสูบกัญชาต้องการให้ช่วยบอกแม่ว่าผมอยากกลับบ้านทีมข่าวติดต่อไปที่แม่ของน้องนะคะก็ได้รับการยืนยันข้อมูลตรงกันแล้วก็แม่เพิ่งทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของลูกชายก็คือจากที่เห็นจากสื่อเนี่ยแหละค่ะตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคือสถานที่ดูแลแห่งนี้ไม่เห็นหรอว่าลูกแม่คือเด็กแล้วเด็กควรจะได้รับความคุ้มครองไม่ได้มาอยู่ในภาวะที่อยู่ในลูกกรงแบบนี้
17: ครับคือเด็กเนี่ยสูบกัญชา
18: เราดื้อ
17: แล้วก็ดื้อแม่ก็เลยอยากจะให้มาอยู่ที่นี่มาเหมือนแบบเลิกกัญชาซะ อะไรอย่างเงี้ยปรากฏแม่เพิ่งมารู้ที่หลังว่าโอ้โหจากข่าวว่ามันเป็นแบบนี้เหรอ
18: โอ
17: ้
18: โห
17: เนี่ยคุณผู้ชมลองดูดิฮะสุดยอดเลยอ่ะ
18: ค่ะ
17: แล้วคุณผู้ชมคิดดูดีๆนะที่แห่งเนี้ยเขารับดูเนี่ยทางฝั่งของตัวแม่เนี่ยเขาจ่ายเนี่ยนะทางลูกชายเนี่ยเขาจ่าย20,000 กว่าบาท
18: 20,000 กว่าบาท
17: 25,000 28,000 25,000 อะไรเงี้ยผมตีกลมๆ 20,000 กันแล้วกัน
18: ค่ะ
17: 20,000 คุณผู้ชมรู้ไหมในเนี้ยมีคนอยู่กี่คน93คนเดือนนึงเนี่ย1.8 ล้านนะ
18: ค่ะ
17: เดือนนึง1.8 ล้านนะคุณผู้ชมรายได้ที่เขาได้เนี่ยคนนึงเนี่ยตีพี่อยู่ลองคูณดิเนี่ย 20,000 อ่ะ
18: ค่ะ
17: 20,000 ผมไม่ตีกลมๆ 20,000
18: ค่ะ
17: 93คน 20,000 พี่หวยลองคิดคูณดู
18: ล้าน 960,000 ป่ะคะ
17: ล้าน 900,000 เดือนปีเดือนนึงกับ2ล้านนะ
18: ใช่
17: ปีนึง12เดือน10เดือนก็20ล้านก็อีก2เดือนมันเท่าไหร่24ล้านปีละ24ล้าน
18: ค่ะ
17: เปิดมา20ปี
18: ก็
17: อันนี้ผมคิดแบบรายได้นะยังไม่ได้หักรายจ่ายที่เขาจะต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเขานะแต่ถ้าเขาคิดในเรทเนี้ย 20,000 เนี่ยเปิดมา20ปีเนี่ย
18: ปีละ24ล้าน
17: ปีละ24ล้าน
18: 480ล้าน
17: 400กว่าล้านนะ
18: ค่ะใช
17: ่เยอะมาก
18: ค่ะ
17: เพราะแต่อันเนี้ยเราพูดถึงจำนวนคนณวันนี้ที่เราประเมินนะที่เขาบอกมาว่ามี92 93คนนะ
18: ค่ะ
17: ใช่ไหม
18: ใช่
17: กี่คนนะพี่หมวยในข่าว92ใช่ไหม
18: หรือ98เดี๋ยวนะคะอ๋อ92อ่ะ
17: 92อ่ะผมจำไม่ค่อยผิดอ่ะ92
18: ค่ะ
17: 92เนี่ยคูณคุณผู้ชมเอา 20,000 คูณดิเนี่ย
18: ใช่ค่ะ
17: ล้าน8
18: ล้าน8
17: ล้าน8 4,000
18: ล้าน8 40,000
17: อ่ะ 40,000 ผมตีให้ล้าน8ล้าน8 10เดือนก็เท่าไหร่อ่ะ10เดือนก็18ล้าน
18: ค่ะ
17: นะบวกอีก2เดือน กับ3ล้าน6
18: ค่ะ
17: นะเท่าไหร่เลยพี่หมวย
18: ก็เป็น20 21ล้าน6ใช่ไหมคะเออแล้วกด
17: คิดเลขดีกว่าง่ายง่ายที่สุดเลย
18: ค่ะ
17: นี่นะทั้งหมด92นะคูณด้วย20

0: อื่นล้านแปดสี่แสนเอ้ยล้านแปดแสนสี่หมื่นนะฮะคูณด้วย12เท่ากับปีหนึ่ง22ล้านเปิดมา20ปีคูณ20ถ้าจำนวนนี้นะ400กว่าล้าน
1: ใช่ค่ะ441ล้านค่ะ
0: ก็เดือนละล้าน8จากจำนวนนี้นะคิดจากจำนวน90กว่าคนที่เขามีอยู่ณวันนี้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เดือนอื่นๆเขาอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เราตอบไม่ได้แต
1: ่
0: ตัวเลขกลมๆก็ผมตีให้จากตัวเลขวันนี
1: ้ค่ะ441ล้านค่ะ
0: อ้าวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมเทโซลีน
6: แค่จูบหัวฉันแล้วก็รับรองฉันตบแกด้วยหนามทุเรียนนี้แน
7: ่สักสิอาภาน
6: างติดหนึ่งในสิบสาวโสดสวยธุรกิจของตระกูลไฮโซประเทศไทยค่ะพี่
8: ชีแซบขนาดนี้ฉันจะรับมือไหวไหมวะเนี่ย
9: จบท่านี้เลยใช่ไหมคะ
10: ดาวเคียงเดือนเสาร์20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
13: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
14: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวเข้ามา
12: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
15: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
17: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบ้องจากไฮพรีเมียมพลัสพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังที่นำเสนอออกไปนะฮะมันก็กลายเป็นไวรัลนะครับแล้วคนเองก็ตามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยนะครับคือแต่ละบุคคลเองก็มีการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูควันหลงกันหน่อยคุณผู้ชมครับลองดูฮะอันนี้เป็นคุณน้ำชานะฮะบอกจับแม่ขัง2ปีนะแบบทรมานนี่นั่งคิดนะถ้าแม่ไม่แอบหาทางขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองนะฮะจนกระทั่งสำเร็จเนี่ยคือแม่อาจจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิต2ปีไม่ใช่2วันนะเนี่ยครับปรากฏว่าทำไมรู้ไหมในภาพเราไม่มีภาพเข้ามาหรอคลิปเพราะว่า
1: อ๋อเขามีเขา
0: เนี่ยเขาเคลี้ยง
1: ค่ะ
0: เขาดูอยู่แล้วเขาขยำกระดาษปลาแล้วก็บอกเขาโกรธลูกนี่ปลาลูก
1: ค่ะ
0: แต่น้ำชาไม่รู้มันเฉียดมาโดนหัวพี
1: ่ค่ะ
0: เพราะพี่บางทีกล้องเขาก็ตัดมาที่หน้าพี่ม
1: ั้
0: งคุณรู้นี่ปลาหัวเบนซ์หรือปลาหัวพี
1: ่ค่ะ
0: น่าจะพี่แหละมีอีกนะเอาลองดูนะ
1: เจ๊ไก่ค่ะ
0: เอานี่เจ๊ไก่เจ๊ไก่พูดดีมากเอาลองฟังดูนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้แม่เขานั่งอยู่ด้วยแม่ต้องฟังนะอันเนี้ยเอาเปิดเสียงดังๆให้แม่ได้ยินด้วย
18: สะสมกันมายาวนานแล้วก็แก้ปัญหากันด้วยวิธีที่ผิดแม่ก็ไม่ถูกนะแม่นี่อารมณ์รุนแรงตบตีลูกเด็กมันโตแล้วไงมันสู้กลับคือแม่จะคิดว่าเด็กเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นลูกต้องสอนต้องดุต้องด่าแล้วดูท่าตา

0: ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายเนี่ยทำงานก็ไม่เก่งทำธุรกิจก็ไม่ได้คือพาตัวไม่รอดอ่ะแล้วแม่อ่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะมึงเครียดจากการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นบางทีก็อารมณ์รุนแรงโมโหแรงมาลงที่ลูกมีเยอะแยะที่นี่แก้ปัญหาไม่ได้แม่อารมณ์รุนแรงจะพาไปหาหมอแม่ก็คงจะไม่ยอมไปน้องก็ปรึกษาพี่ก็ซุมหัวกันทำยังไงก็ได้ให้แม่ออกไปจากชีวิตก่อนกลัวลูกเขาทั้งสองคนอ่ะมีทั้งความหวาดกลัวกดดันแล้วก็มีความโกรธสะสมอยู่แม่ก็รักลูกไม่เท่ากันแต่แม่มึงยังไงก็คือแม่เขารักลูกเขาพร้อมที่จะให้อภัยลูกทุกอย่างแล้วมึงดูนะแม่คนนี้ที่ฟังจากในข่าวในหงกระแสนะแกซื้อบ้านซื้อรถสู้ลูกสาวแล้วก็อยากให้ทุกลูกชายเนี่ยได้ทำธุรกิจจะได้ทัดเทียมหน้าตากับเมียนี่ไงนี่ไงมันเป็นบริบทในครอบครัวที่มันไม่อบอุ่นแม่อาจจะคิดว่าลูกยังเด็กกูต้องสอนกูต้องดุกูต้องด่าแต่พอเด็กมันโตแล้วความคิดมันเปลี่ยนก็เลยส่งแม่ไปพ้นสายตาแต่ที่ส่งไปอ่ะมึงมันดันเป็นขุมนรกขุมนรกดีๆนี่แหละรีบทำไปทำมา2ปีกว่าผ่านไปตังก็เริ่มไม่มีลูกสาวหาตังเองไม่ได้เริ่มตามหาแม่นะชีวิตที่เคยสุขสบายมันจะเริ่มไม่สุขสบายแล้วมึงที่พี่เอกที่หุ่นกระแสบอกพอกันทั้งพี่ทั้งน้องถ้าตังไม่หมดคือไม่ได้ตามหาแม่ส่วนโรงงานไม่ว่าแม่จะเปิดกิจการหรือปิดกิจการนะคะมันก็ยังเป็นของแม่ 100%ใครจะทำบริษัทเข้าไปใหม่ไปสวมไปอะไรก็แล้วแต่โรงงานยังเป็นของแม่ 100% แต่โรงงานนี้แทนที่บริษัทจะเป็นของลูกชายมึงเห็นอะไรไหม ลูกชายไม่มีหัวทางธุรกิจหัวอ่อนพรุ่งนี้ตามดูกันต่อไปสมาชิกสำหรับเรื่องของป้าแมวกับการเปิดศูนย์รับดูแลถ้าเป็นเหมือนที่ลูกชายเขาบอกนะโอ้โหหน้ามือกับหลังตีเลยเก็บเขาเดือนละ20,000-30,000เขาว่าอยากให้แม่เขาอยู่สบายนี่แหละอยากให้แม่พ้นสายตาแต่สุดท้ายปัญหาก็ไม่จบแต่เวรกรรมเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพาแม่ไปอยู่สถานที่แบบนั้นทำให้แม่ได้รับความลำบากทุกทั้งกายทุกทั้งใจเวรกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเพราะงั้นเราน
1: ี่เจ๊ไก่หัวเราะ
2: จ๋าแกพูด
1: แกก็พูดดีนะแกพูดแบบเป๊ะเลยแกพูดตรงเลยมีอีกเอาดูที่มีใครอีกเอามา
2: ค่ะ
1: เปิดดูไปนี่อาจารย์เบียร์อะไรน่ะสอ่านว่าอะไรพี่หมวยสังเวชมากสรบสรบอ่านว่าอะไรพี่หมวย
2: สรบ
1: สรบ
2: สรบสังเวชมากของกระแสวันนี้
1: อ่านยากแล้วกู
2: แล้วอาจารย์เบียร์ก็มีคลิปอธิบายเนี่ยค่ะ
1: ลองฟังดู
3: ได้พักเต็มที่วันนี้หัวกระแสกูก็ดูกูว่างอ่ะวันนี้ได้พักเต็มที่ก็เลยมีโอกาสได้ดูกูสลดสังเวชเหมือนกันเนาะเห็นแล้วก็แบบโอ้อันนี้จาวัตสังขาราอุปาชวยธรรมมิโนมากเลยอุปาชิตุอะไรวะปุริวชติเตสังวูปสโมสุโขมากเอาจริงๆนะลูกก็อย่างที่ในรายการบอกอะพ่อกันทั้งคู่แย่หมดไม่มีใครดีพอเวลาเงินทำท่าจะหมดก็นั่นแหละแล้วทำไมจู่ๆไปรับแม่กลับมาเงินจะหมดก็เลยไปรับแม่กลับมาไม่มีจะจ่ายกันแล้วไม่มีอะไรจะกันแล้วฟังแล้วมันน่าหดหู่ใจนะกูสงสารคนที่เป็นแม่เข้าไปอยู่ในนั้นเป็นปี
1: คนมาขำเราสองคนอีกว่าอ่านไม่ออกอีก
2: จริงๆแล้วต้องเป็นสลบสังเวช
1: สลบเหรอสลด
2: สลดหรือ
1: สลดสังเวชแต่แกเขียนผิดหรือเปล่าอ่านขึ้นมาดิอาจารย์เบียร์เขียนผิดหรือเปล่าหรือผมอ่านผิด
2: แกเขียนสรบ
1: สลบหรือเปล่าฮะเราต้องเป็นสลดสังเวชอาจารย์เบียร์พิมพ์ผิดแล้วทำให้ผมอ่ะโดนหัวเราะอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยพิมพ์ภาษาไทยยังพิมพ์ผิดเลย
2: อาจารย์เบียร์ดูอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามดูวันนี้ด้วย
1: มีอีกไหม
2: มีอีกค่ะมีคุณโดมปกรณ์ลำค่ะโหนสาวันนี้ในฐานะลูกชายที่เติบโตมากับคุณแม่บอกได้เลยผมรับไม่ได้ทนดูไม่ได้จริงๆมีหลายท่านเลยค่ะเห็นมีคุณอ้นสราวุธก็มีการโพสต์ถึงโหนสาเมื่อวานแต่ที่หมวยชอบหมวยชอบทางเพจอีป้าข้างบ้าน
1: อีป้าข้างบ้านว่าไง
2: อ่ะอันนี้ของคุณอ้นอันนี้คุณอ้น
1: คุณอ้นนะ
2: ค่ะ
1: อ้นสีพันเหรออ้น
2: อ้นสลาบุตร
1: อ้นสลาบุตร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดูสิ
4: รู้สึกอะไรบ้างไหมครับในชีวิตผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยผมตกใจมากครับสวัสดีทุกคนนะครับอ้นสลาบุตรมาทองนะครับหรือว่าเรียกพ้นก็ได้นะครับข่าวนี้นะครับจริงๆแล้วเห็นว่าจะมีภาคต่อผมก็รอดูอยู่

0: แรกคือผมรู้สึกอึ้งครับคืออึ้งโดยการที่ไม่รู้จะเริ่มประเด็นไหนก่อนเพื่อนผมไม่รู้ว่าจะอึ้งกับสถานที่ก่อนอึ้งกับวิธีการที่เขาพาแม่ไปโรงพยาบาลอึ้งกับกระบวนการที่เหมือนจะมีการบิดเบือนรายละเอียดต่างๆอึ้งกับรายละเอียดที่ดูแล้วแบบฮะฮะฮะผมไม่รู้จะวันนี้เพื่อนไม่รู้จะพูดกับเรื่องไหนดีครับ
1: นะหล่อนะ
2: หล่อมาก
1: หล่อนะแล้วมีอะไรอีป้าข้างบ้าน
2: มีอีป้าข้างบ้านค่ะผมชอบ
1: ป้าข้างบ้านยังไงเอาเบื้องหลังมาฝากในขณะที่ทุกคนกำลังซื้อ
2: กำลังซึ้งลูกก้มกราบแม่คือพ่อหนุ่มกูก็ดูเลิกลากแต่ก็ทำหน้าที่ได้ดี
1: อันเนี้ย
3: วันนี้ขอบคุณนะสำหรับที่เขียนนะครับก็วิสีของน้องปักนะครับมีชื่อว่าแบ็คซี
1: นไม่เดี๋ยวก่อนนะไอ้คลิปนี้มันน่าจะเป็นทีมงานผมถ่ายแล้วส่งไปให้นักข่าวนะทีมงานถ่ายใช่ไหมแล้วส่งไปให้นักข่าวเหรอเ
3: ดี๋ยวดีพัฒน์นะครับช่วยเป็นอาวการกดไหลย้อนกดเปลี่ยนนะ
2: ด็อกเตอร์นกของเราค่ะ
3: เท้าหอมนะครับแล้วก็ผม
1: อันนี้ภาพนี้มันต้องเป็นทีมงานถ่ายแล้วมันก็หัวเราะเยาะผมด้วยหัวเราะพี่ด้วย
2: หัวเราะในห้องส่ง
1: หัวเราะนั่งหัวเราะเยาะพี่อยู่ว่าพี่แบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็ไปขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายก็เป็นเสียงหัวเ
2: รา
1: ะเนี่ยแล้วนักข่าวก็ไปลง
2: ตอนหัวดูอยู่ที่บ้านที่เป็นจอข้างจอแบบถ่ายทอดออกมาเราไม่เห็นภาพเบื้องหลังแบบนี้แต่ว่าในใจหัวก็รู้สึกขำขำนิดๆแล้วก็พอมาเห็นทุกคนก็
1: ดูไม่นิดนะ
2: ใช่พ่อดูเลิกลักจริงค่ะ
1: ไม่หรอกคือมันทำอะไรไม่ถูกไงมันแบบเอาไงคือเมื่อไหร่จะยกเมื่อไหร่คือเอาจริงนะคือเบนซ์ก็ก้มไปกราบนานเหลือเกินอ่ะบางทีก็คิดในใจทำไมแม่เอาตีนถีบสักทีเลยจะได้แบบผมจะได้แบบเข้ารายการสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ก้มอยู่นั่นอ่ะผมก็เลยเอาโอเคจบรายการแล้วมันนานละปล่อยไม่นานไม่ได้แล้วทนายแก้วเขาแบบงักงงอะไรก็ไม่รู้กับเอกสายไหมก็ยืนงงกันอยู่ยังไง
2: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ทำตัวไม่ถูก
2: พี่ก็เลยขอบคุณเลย
1: ใช่ก็เลยขอบคุณเลยนั่นแหละ
2: อันนี้หัวชอบคลิปนี้มากค่ะเขาคือเขาหัวเราะเขาขำมากลองเปิดดูก็ได้ค่ะคลิปของน้องคนนี้
3: ขอบคุณนะสำหรับตามที่เขียนก็ไม่สิทธิ์ของน้องขันนะครับมีคนว่าแบ็คซีนี่นะครับหายเลยเนี่ยนะขอบคุณนะครับสำหรับนี่นะฮะอาชีพที่ดีครับที่ทำให้เราประกันตัวไปเน
1: า
3: ะ
1: อายจริงๆเนี่ยอายมากเลยเนี่ย
2: แต่ลูกค้ารักพี่หนุ่มค่ะสปอนเซอร์รักพี่หนุ่มค่ะ
1: เขินเขินโอ้โห
2: แต่เสียงพี่หนุ่มซอฟต์มากเลยนะคะในการขอบคุณสปอนเซอร์เมื่อวาน
1: ก็เป็นกระโชกโคกห้างไม่ได้เขากำลังซึ้งกันอยู
2: ่ค่ะ
1: ก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับก็ยังต้องพูดอย่างนี้ไม่ทำยังไง
2: พอขอบคุณเสร็จพี่บอกว่าติดตามวันนี้เสียงพี่หนุ่มถึงกลับมาเหมือนเดิม
1: ลืมมันไป
2: ค่ะ
1: อย่าไปเห็นภาพนี้ลืมมันไปนะเอาคุณผู้ชมไปดูอีกสักนิดนึงนะฮะข่าวของทางหมอบีนะฮะกับทางพระอลงกตคุณผู้ชมครับก็คดีนี้ต้องย้อนกลับไปนะเมื่อเดือนสิงหาคมปี68คุณผู้ชมจำได้ไหมครับตำรวจกองปราบเนี่ยไปจับตัวนายอลงกตพูนมุกหรือว่าอดีตพระอลงกตนะฮะเนี่ยฮะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะฮะแล้วก็ยังมีหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะครับก็คือเสกสรรทรัพย์สืบสกุลนะครับในคดีที่ร่วมกันทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็ฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า10,000,000 บาทนะฮะคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวพระอลงกตเองเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินส่วนหมอบีครับถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนนะฮะเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์สนับสนุนให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินทั้งคู่ไม่ได้รับการประกันตัวคุณผู้ชมครับล่าสุดศาลพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าอดีตพระอลงกตเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเลยฮะให้ลงโทษเป็นกระทงความผิดไปโดยลงโทษจำคุกในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์กระทงละ6ปีครับฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุก3ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษลงนะฮะกระทงละ1ใน3ครับดังนั้นข้อหานะฮะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เนี่ยนะครับรวมทั้งหมด185กระทงจำคุกทั้งหมด740ปีครับฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินเหลือจำคุก2ปีเมื่อโทษรวมกันทั้งหมด2ฐานแล้วจำโทษเอาโทษนะฮะเป็นมีโทษจำคุกทั้งหมดนะฮะ742ปีส่วนหมอ

0: ตายไปแล้วเกิดขึ้นมายังเห็นหมอบีกับพระอลงกตอยู่ในคุกอยู่เลย
1: ใช่
0: ตื่นมาจากท้องแม่ของพ่อท้องแม่ตื่นมาปุ๊บอ้าวหลวงพ
1: ่อ
0: ตายไปอีก 80-90 ปีตื่นมาอีกอ้าวหมอบีกี่รอบเนี่ยตายกี่รอบเนี่ยถึงจะเจอเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถึงจะหยุดเจอเนี่ยเยอะมาก
1: เลยเยอะ742
0: โอ้โหนี่ฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือศาลชั้นต้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับว่าทั้งฝั่งของตัวพระลงกฎกับหมอบีเขาจะอุทธรณ์ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ยังดีกาได้ต่างๆนานาก็ต้องว่ากันไปครับแต่ว่าคดีแบบนี้ดูทรงแล้วมันยาก
1: ค่ะ
0: มันยากใช่ไหมแก้ว
2: ใช่คร
0: ับ รู้เหรอเรื่องอะไรเนี่ย
3: รู้ครับก่อนเลย
0: ฮะใช่ครับใช่ครับก่อนรู้เหรอ
3: เรื่องการจำคุกแค่50ปีครับ
0: ไม่ใช่ถามว่าจริงๆนะอุทธรณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะตามชั้นต้นถูกไหม
3: ถ้าเกิดไม่มีพยานหลักฐานใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นครับ
0: เป็นแบบนั้นเนาะ
3: ครับ
0: โอเคใช่ครับตลอด
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับตลอดไม่ได้ฟังเลยนะสุดท้ายนะฮะสุดท้ายผู้ชมครับคุณพุทธาภิวันครับก็เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังฮะวันนี้เดินทางไป DSI นะครับพร้อมกับทางสลิปที่เคยนำเข้าไปบริจาคให้กับมูลที่หนึ่งนะฮะประมาณรวมๆแล้ว 400,000 บาทครับในช่วงที่มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทของชายแดนไทยกัมพูชาครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงครับไม่เคยโอนเข้าส่วนตัวขณะที่ทาง DSI ก็จะมีการเชิญคุณหนุ่มกัญชัยครับซึ่งเคยบริจาคให้ไปพบคุณหนุ่มกัญชัยก็จะเข้าไปพบในวันศุกร์นี้นะฮะในช่วงเย็น
1: ค่ะ
0: นะครับคุณพุทธเปิดเผยยังไงพี่หมวย
1: ค่ะคุณพุทธบอกว่าเดินทางมาตามคำเชิญของ DSI เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็สลิปการโอนเงินบริจาคคือเคยโอนเงินเข้ามูลนิธิ1 2ครั้งนะคะครั้งแรก 300,000 บาทครั้งที่2 100,000 รวมเป็น 400,000 บาทช่วงเหตุการณ์ชายแดนแล้วก็ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมโดยคุณพุทธก็ยืนยันว่าโอนตรงเข้ามูลนิธิเท่านั้นไม่เคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลแต่อย่างใด
0: ครับโอเคก็เดี๋ยว
1: คุณพุทธไป
0: แล้วเด
1: ี๋
0: ยวคุณหนุ่มกัญชัยเขาจะไปวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะคือจริงๆแล้วก็คือเขาเรียกมาก็ต้องไปไม่รู้ทำยังไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ต้องไปก็ต้องไปชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรยังไงก็เดี๋ยวคงต้องไป
1: ค่ะ
0: นะครับเอ้าเดี๋ยวผลกระแสแล้วไปตามกันต่อเรื่องราวของเรื่องของไอ้ลูกกงนั่นแหละนะที่ไอ้โสธรชัย
1: เนอร์ซิ่งโฮม
0: นะฮะ
1: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Erymoy Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rutukis Face Eye Neck Cream

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็จะเป็นอีก1 EP นะฮะที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันมาเรื่องราวของทางคุณแม่ณภัทรนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอร้องขอความเป็นธรรมทางรายการโหนกระแสมาครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางลูกชายของเธอคือคุณเบนซ์เพราะเธอเองเนี่ยไปถูกลูกชายนะฮะจับตัวให้คนมาจับตัวครับแล้วก็พาไปที่นอร์ซิงโฮมแห่งหนึ่งครับเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุคือที่นั่นน่ะชื่อว่าโสธรชัยนอร์ซิงโฮมคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวเธอบอกว่าเธอไปอยู่ที่นั่น2ปีครึ่งไปอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันจะก็ต้องทนอยู่ให้ได้แต่มันไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรคุณผู้ชมครับในนั้นเนี่ยมันเป็นลูกกรงมันเป็นเหมือนคุกมันไม่ได้เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญครับที่นั่นน่ะมันเป็นแค่สถานประกอบการในการที่ดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นเองไม่ได้ดูแลผู้ป่วยหรือดูแลแบบคนที่สติไม่สมประกอบหรือสติไม่ดีที่มันแบบขั้นแดงหรือสีแดงนะเขาบอกให้ดูแค่สีเขียวเท่านั้นแต่อันนี้คุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าไปละเมิด

0: ะคือทำเกินกว่านะฮะแล้วก็มีลูกกงอยู่ในนั้นโดยการเขาอ้างนะฮะว่าสบส.เนี่ยสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาตเขาเพราะฉะนั้นเขาเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่าที่แห่งนั้นถูกต้องเพราะสบส.5สบส.ในพื้นที่กาญจนบุรีไปตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งพาร์ทกันละกันถึงเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผ่านทางแม่พัดอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับทางลุงช้างนะฮะเป็นคนที่เคยอยู่ในศูนย์พักพิงมีลุงเอก็เคยอยู่ในศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็มีคุณหนูก็เคยอยู่ที่นั่นเหมือนกันสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีฮะนี่แม่พัดนะเปิดหน้าเปิดตาสู้เลยนะนะฮะข้างๆก็คือทางฝั่งลุงช้างแล้วก็ลุงเอนะแล้วก็ทางฝั่งของคุณหนูนะคุณหนูครับคุณหนูโอเคนะคุณหนูไม่ต้องเขินเดี๋ยวเขาเบอร์ให้ขอเบอร์ภาพไว้หน่อยก็ได้นะนะครับและแน่นอนครับอีกมุมนึงนะฮะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือสบส.นะครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็มาเช่นเคยนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากนี้ไปคุณเอกจะเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับมาพร้อมกับทางดร.มนชัยตรงไกรตนกุลทนายแก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: แก้วน่าจะไปอยู่ที่นี่หมอเอาไปอยู่ได้ไหมอาจารย
3: ์ครับรับสมัคร
0: แม่เมื่อวานนี้กลับไปเป็นไงโอเคไหม
5: ก็สบายใจในเรื่องหนึ่งที่ก็หวังว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดก็คือโรงงานคือเซฟที่เอาไปอะ
0: ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
5: ค่ะ
0: นะฮะแม่ทราบใช่ไหมเมื่อวานหลังจากที่แม่เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็มันมีประเด็นในสังคมออกไปกว้างขวางแล้วคนก็ติดตามเรื่องนี้กันเยอะมันมีทั้งคนที่ เข้าใจในฝั่งของตัวเบนซ์แล้วก็ไม่เข้าใจมีคนเข้าใจในฝั่งบีมแล้วก็ไม่เข้าใจมีคนไม่เข้าใจในฝั่งลูกสะใภ้แล้วก็ทางฝั่งน้องชายลูกสะใภ้แล้วก็เข้าใจก็มีรวมถึงตัวแม่ด้วยก็จะมีบุคคลอื่นๆที่เขาเคยรู้จักแม่ในอดีตก่อนที่แม่จะถูกจับตัวไปเขาก็ออกมาพูดถึงประวัติของแม่แม่พอจะทราบเรื่องนี้ไหม
5: ไม่ทราบค่ะ
0: ไม่ทราบเลยนะ
5: hey.
0: ตอนนี้มันก็เริ่มจะมีแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางแม่ผมขออนุญาตเอาเรื่องตรงส่วนรวมตรงนี้ก่อนวันนี้แม่คนเหล่านี้แม่รู้จักใช่ไหม
5: รู้จักค่ะ
0: เคยเจอหน้าค่าตากันใน
5: ที่ในโสธรชัยค่ะในศูนย์นั้นค่ะ
0: ครับผมขออนุญาตมาถามทางลุงช้างเดี๋ยวทางอาจารย์ฟังพร้อมๆกันนะฮะลุงช้างลุงช้างเคยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเหรอครับ
6: ใช่ครับ
0: ลุงช้างไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงครับมีทางผู้เสียงดังได้เลยครับ
6: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไป
0: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไปลุงช้างเอาแมสขยับลงมาจากปากนิดหนึ่งได้ไหมฮะเพราะตอนนี้เหมือนมันเป็นลุงช้างหนึ่งสองสามได้ไหม
6: ได้ครับ
0: โอเคเอาพูดดังสักนิดนะฮะครอบครัวพาเข้าไปอยู่ในนั้นลุงช้างเป็นอะไรทำไมเขาถึงต้องพาไปอยู่ที่นั่น
6: คือระหว่างตอนนั้นทำงานในกับครอบครัวที่มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยทะเลาะผมอารมณ์รุนแรง
0: ครับ
6: ก็เลยอุ้มจ้างใครหรือทางศูนย์จ้างคนอุ้มไปไม่รู้
0: ครับ
6: อุ้มตอนกลางคืนสามคน
0: ครับนานหรือยังครับเนี่ย
6: เป็นปีแล
0: ้
6: ว
0: เป็นปีนะฮะ
6: ผมโดนอุ้มเมื่อก่อนไหมก่อนเมษาอยู่สองสามวันเอง
0: ก่อนเมษาปีไหนฮะ
6: 68
0: นะก่อนเมษา68นะฮะแล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
6: ก็อย่างนั้นได้ประมาณ3เดือน
0: ครับ
6: เข้าไปวันแรกก็เขาจับครั้งแรก3คนอุ้มผมขึ้นเสร็จปุ๊บเขาจะพาไปโรงพักผมก็เชื่อเขาที่เขาเลิกผิดฝั่งเลี้ยวออกทางนั้นใหญ่ไม่ใช่เราลงพักแน
0: ่ครับ
6: แล้วต่อสู้โวยวายเขาจับผมใส่กุญแจมือล็อกกับเขาที่นั่งตัดกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์เขายึดหมดเลย
0: ครับลุงช้างผมขอโทษจริงตอนนี้คือแมสลุงช้างเนี่ยมันข้างใต้มันพับเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำให้ได้ไหมผมขอโทษนะ
6: ไม่เข้าใจใส่
0: ต้องดึงมาสุดงี้ได้ไหมงี้ได้ไหม
6: ได
0: ้ลุงเก่งมากเลยโอเคเชิญต่อเลยครับยังไงต่อฮะ
6: ก็เขาวิ่งมาได้ผิดทางผมก็เลยว่าจะไปไหนไปโรงพยาบาลไหนนครถมก็ดูเขาเลยโรงพยาบาลนครถมมันยังไม่ใช่แล้วก็โวยวายเขาขับเร่งความเร็วเปิดหัววิ่งมาการอ่ะ
0: ครับ
6: พอถึงที่ปุ๊บนี่โรงพยาบาลเหรอเราได้พบเขามีคนหิ้วผม4คน3คนหิ้วผมเข้าไปข้างในถอดกางเกงดึงเกงลงเดี๋ยวนั้นใส่แพนเพิร์ดเข้าปาปิ้งเลย
0: ฮะเข้าอะไรนะ
6: ปาปิ้ง
0: ปาปิ้งไอเตียง
6: นั่นแหละ
0: ไอเตียงปาปิ้งนะเอาทีมงานเอาขึ้นมาเลยปาปิ้งบอกเข้าเตาปาปิ้งเลยนี่นะ
6: นั่นแหละเตียงนั่นแหละ
0: เข้าอย่างนี้เลยนะ
6: เข้าอย่างนั้นเลย
0: ลุงเคยไปอยู่ในนี้แล้วนะ
6: เคยนอนแล้ว
0: ถามจริงตอนนั้นเรามีสติสัมปชัญญะทุกอย่างครบถ้วนไหมฮะ
6: ผมไม่ได้เสพยาไปดังนั้นแล้วไปนอนในนั้นผมก็สักพักนึงผมปวดท้องปัดฉี่ผมขอเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ผมก็โวยวายดังๆจนยังคนเด็กที่คุมอยู่อ่ะต้องโทรหาคุณแมวอ่ะ
0: ครับ
6: คุณแมวคุณต้องไม่โวยวายบอกได้คอยผมได้ฉี
0: ่
6: พลิกตัวยังพลิกไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับพลิกตัวยังพลิกไม่ได้
6: ไม่ได้เลย
0: อย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่คือวันแรกคืนแรกเลย
6: ชั่วโมงแรกที่ลงรถนาทีแรกก็หิ้วเข้าไปเลย
0: ปวดฉี่ขอฉี่ไม่ให้ฉี
6: ่เขาบอกเยี่ยวให้ฉี่ตรงหน้าในแผ่นนั่น
1: เพราะลุงขัดขืนใช่ไหมครับเขาถึงต้องเอาไว้ที่
6: ผมไม่ได้ขัดขืนผมโวยวายทำไมไม่ใส่ไว้โรงพยาบาลก็ไปส่งมาที่นี่
1: เพราะเขารู้ว่าลุงไม่ยอมไงก็ต้องเอาเข้าเตียงนี้ก่อน
6: เอาเข้าไปเลย
2: แล้วพอไปถึงนี่เขาให้ลุงกินยากินยาอะไร
6: ยังยัง
0: ไม่มีนะยังไม่กินนะ
6: แล้วไปในนั้นตลอดเวลาเขาจะพยายามถามเขาว่านอนหลับไหมถ้านอนไม่หลับกินยานอนหลับเขาบอกไม่เอา
0: โอเค
6: เพราะกลัวไม่ให้ยานอนหลับ
0: ครับผมถามลุงนิดนึงก่อนลุงช้างลุงเองเคยไปหาหมอก่อนหน้านั้นไหมว่าตัวเองเนี่ยมีประวัติเรื่องของอาการที่เป็นจิตเวชหรือว่ามีอะไรที่มันแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเคยไปหาหมอไหม
6: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยนะเคยมีประวัติมีใบเวทระเบียนมีมาตรฐานมีไหม
6: ไม่มีอะไรเลย
0: แล้วตอนที่เราไปสถานที่แห่งนี้เรามีเอกสารพวกนี้หรือลูกๆเนี่ยเขาเอาไปให้ไหม
6: ไม่มี
0: ไม่มีนะครับ
6: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีนะครับเราไปในฐานะที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าลูกจะบอกว่าให้ไปพักพิงที่นั่นเพื่อฟื้นฟู
6: ไม่ผมไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเอาไปที่นั่นผมโดยนั่นได้ประมาณ 2-3 วันมั้งผมก็ถามเขาว่าเขาจ้างคุณเท่าไหร่ผมจ่ายคุณเท่าตัวเราไหมพอผมกลับบ้านไปเคลียร์ครอบครัว
0: เมียพาไปใช่ไหม
6: ใช่เมียคนจ้างเขาเดือนละ 18,000
0: 18,000 นะเดือนละ 18,000 นะโอเค
6: มีสัญญาจ้างเรียบร้อย
0: ครับหลังจากนั้นยังไงฮะคืนแรกผ่านไปอยู่ในนั้นฉี่ไม่ได้แล้วทำยังไง
6: ก็พอเขาเปิดให้เราก็ไม่ว่าเขาเพราะรู้ว่าเราจนแต้มเราสู้เขาไม่ได้เข้าห้องขัง
0: เข้าห้องขังต่อ
6: ห้องนั่นอยู่นั้น3วันแล้วก็ย้ายมาตึกเหลือง
0: เดี๋ยวนะคือหมายความว่าตัวลุงช้างเองเนี่ยอยู่ในไอ้ปาปิ้งเนี่ยน่ะ
6: ไม่แค่คืนเดียว
0: อ๋ออยู่ในปาปิ้งเนี่ย1คืน
6: ครับไม่ถึงคืนแล้วประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะ
0: อ๋อให้อยู่ชั่วโมงกว่าให้สงบสติอารมณ์ซะก่อน
6: ตั้งสติว่าจะไงกับพวกเขาดีไหนมันอยู่ในมือเขาต้องยอมเขา
0: เพราะไม่งั้นกูนอนอยู่ในนี้ทั้งคืนแน่
6: ไม่ไหวแน่
0: ไม่ไหวแน่ๆก็เลยต้องยอม
6: มันทรมานมาก
0: พอยอมเสร็จจากตรงจุดนี้ก็พาลุงไปอยู่ที่ไหน
6: อยู่ห้องนั้นแหละ
0: ตู้อยู่ในห้องนี้แต่เอาปาปิ้งออก
6: เปิดประตูออกให้
0: ยกฝาเขาออกให้ยกฝาให้เขายกได้เอาลองดูตอนที่ป้าแมวเขายกให้ดู
6: ข้างไงพลิกแว่งข้างๆได
0: ้แล้วเรามีภาพตอนที่ขอดูที่เขาดึงนี่ใช่ไหม
6: ไม่เปิดอย่างนี้พลิกข้างๆเอาไว
0: ้อ๋อมันมีอีกแบบนึงด้วยมันมีสองแบบ
6: อันนี้พลิกข้างไว้แปะข้างฝาผนัง
0: อ๋อ
6: พลิกขึ้นเปิดข้าเปิดออกไม่พลิกอย่างนี
0: ้แสดงว่ามันมีแบบสองแบบบนเตียงอะ
6: แบบนี้ห้องผู้หญิงผู้ชายไม่มีสิทธิ์ขึ้นของเราเนี่ยมีบานพับทั้ง
0: คู่อ๋อนี่มีบานพับ
2: เปิดตรงกลางอย่างนี้แหละครับ
0: อันนี้เขาบอกเป็นท่านครับท่านรองครับเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมจากกวางโจว
4: ไม่สามารถทำได้ครับ
0: ไม่สามารถทำได้นะ
4: นักสังคมเราอย่างนี้มันมีไม่ได้ครับ
0: มีไม่ได
4: ้นะจริงๆแล้วหน้าที่ของนักสังคมดูแลผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่ต้องการการประคับประคองที่ใช้ชีวิตประจำวันลำบากก็เลยมีแคร์เกเวอร์ดูแลไม่ใช่มารักษาผู้ป่วยแบบนี้ครับไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับผิดกฎหมายครับ
0: ผิดกฎหมายนะฮะพี่แมวนั่นพี่แมวครับที่ยืนอยู่นั่นอ่ะแต่เอาจริงนะคือผมต้องเรียนท่านรองไว้ก่อนเลยนะพี่แมวมุมหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจว่าทำได้ถามว่าเพราะอะไรเท่าที่ผมฟังเขาคุยวันนั้นนะเขาบอกว่าเพราะสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาต
4: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะมีไทม์ไลน์ต่างๆนานาเดี๋ยวจะผมจะฟ้องท่านผมใช้คำนี
4: ้ครับได้
0: จะฟ้องให้ท่านได้รับทราบนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทำทีเป็นว่าเรายอมแล้ว
6: ยอมแล้ว
0: เราออกจากไอ้ปาปิ้งนั้นเสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ที่ไหนครับ
6: ก็ย้ายไปตึกเหลืองตึกคนโรคจิต
0: ตึกคนโรคจิตเป็นตึกเหลือง
6: ตึกเหลืองอยู่นั่นมีอยู่4ห้องหรือ5ห้องจำไม่ได้ห้องนึงนอนประมาณ2คน4คนแล้วก็มีห้องเดียวคนนึง
0: ครับ
6: ผมอยู่ห้อง2คนกับคนที่เป็นไข้ลูกจิตอ่อนๆเรื่องไงเนี่ยเป็นทหารเก่า
0: ครับ
6: เวลาเรานอนนี่กลางคืนเขามายืนสองโมงหน้ามองดูเราต้องแกล้งหลับ
0: เฮ้ยเราอยู่ในห้องเดียวกันเหรอฮะลุง

0: ลุงช้างนอนอย่างนี้หลับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มาม
1: องหน้าเราเราต้องหลับแกงหลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
0: เฮ้ย
2: แล้วตัวเขายืนอยู่นานไหมครับ
1: ยืนสักพักแล้วกลับไปนอนของเขา
0: เขามาชะโงกมองแทบจะติดอย่างนี้เลยฮะแล้วลุงทำยังไงตอนนั้น
1: ก็ต้องนอนทำหลับหลับแล้วเพียแล้วต้องหลับเป็นธรรมดา
0: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
1: จากนั้นก็ต้องทนอยู่งั้นแหละ
2: แล้วกิจวัตรแต่กิจวัตรประจำวันทำอะไรครับ
1: ก็ไม่มีอะไรทำ
2: ไปเกลื่องที่ไปอยู่อะครับ
1: ก็นั่งนั่งนอนนอนมีแต่ว่าถังขี้อะถังกระสอบสุจราเนี่ยถังเป็นถังใสอย่างที่ว่านั่นแหละ
0: เอาถังขึ้นมาครับเดี๋ยวให้ลุงเขายืนยันข้อเท็จจริงก่อนว่าอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้นะนี่คือเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: ทาอุจจาระกับปัสสาวะ
0: ให้ขี้ให้เยี่ยวในนี
1: ้ขี้เยี่ยวในนี้เลย
0: มีเป็นเฉพาะของตัวบุคคลไหมหรือรวมกัน
3: เฉพาะบุคคล
1: คือว่าห้องถ้าทั้งตึกเหลืองบุคคล
0: ถ้าตึกเหลืองเป็นบุคคล
1: ถ้าตึกฝั่งนึงเป็นตึกเด็กวัยรุ่นผู้ชายจะมีรู้สึกใบเดียวมั้ง 3-4 คนต่อทีมเหมือน
2: ใช้ร่วมกัน
1: ใช้ร่วมกัน
0: โอ้โหท่านครับท่านครับ
1: แล้วคิดดูเปิดแอร์จะเหม็นขนาดไหนสำหรับผมเองของคนนอนของเปิดยังเหม็นตัวเองเลย
0: โอ้โหคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของลุงช้างยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวต้องมาคุยว่าแกออกมาได้ยังไงแล้วนี่คนแรกนะฮะเดี๋ยวดูลุงเอกับทางพี่หนูผมจะบอกให้ฟังนะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะเอก
4: ครับ
0: ตอนแรกรับปากว่าเราจะมาประมาณ 3-4 คนท่านครับ
4: ครับ
0: รวมถึงคนที่อยู่ดูแลอยู่ข้างในด้วยสุดท้ายล่าสุดโทรมาบอกเมื่อเช้าไม่กล้ามากลัวคนไปเก็บเขากลัวกันมากฮะ
4: ครับ
0: เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่อยากไปบังคับบางคนบอกว่าบ้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ก็มีแต่ไม่กล้าที่จะมาเพราะกลัวมาเดี๋ยวก็เขาข้ามถนนมาทำร้ายหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวจะโดนตามไปเอาเรื่องเอาราวเพราะว่าเขามีประวัติรู้สถานที่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะเขาก็เลยกลัวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพาราชิวพียูไฮบริดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ

0: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
2: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
3: มาจิกคลีน
4: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
5: Based on your notes, there are some great
4: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ

0: ยูโร
1: บอยหล่อ
2: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
3: หลายคน
4: ไปอาบน้ำ
5: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
6: ไม่ได้ใส่ปะชุดนี้เนี่ยนะโป๊แน
7: ่หยุดแพนิค
8: นี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
9: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง

0: ขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: รักลองคาใจก็ไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักไว้นะหลับให้ไหวอะไรกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เล่นค่ะเทวดา

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3: เช็คความเข้ากันได
4: ้เลิกแล้ว
3: ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะ
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
6: ้เปิดโลกของงาน Expo แต่งบ้านประจำปี Furniture Expo จัดเต็มเฟอร์หรูๆ Hot Price ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนา
7: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
8: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
9: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
8: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
10: ฟันฟันเพื่อนไม่ใช่เราละค่ะ
11: คนฟันตรง
10: ไม่พบอะไรค่ะ
11: เขารู้กันว่าเราเก่ง
12: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
13: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ครับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวลุงช้างเรามาคุยกันต่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยลุงช้างเองถูกจับไปอยู่ตึกเหลืองร่วมกับทางผู้ป่วยจิตเวชแต่เป็นจิตเวชอ่อนๆคนนึงตอนเรานอนปุ๊บเขามาชะโงก
15: แต่ทั้งตึกนั่นจิตเวชหมด
14: เขาจะมาชะโงกดูเรา นะครับหลังจากนั้นเขาย้ายเราไปไหนครับ
15: ย้ายไปอยู่ตึกที่รวมพวกป่วยมารับบำบัดกับบำบัดกับวัยรุ่นพวกนั้นมาอยู่ตึกไปอยู่ตึกเดียวกับพวกนั้น
14: ครับเป็นมีลูกกงอีกไหม
15: ลูกกงทั้งนั้น
14: ลูกกงทั้งนั้นนะ
15: แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ตึกเหลืองผมได้สามได้คุยกับทุกคนแต่ละคนบอกทีแรกผมว่าคนอยู่อายุมันก็อยู่แค่ปีเดียวพวกเพราะเขาอยู่5ปีแล้วอีกคนบอกผมอยู่7ปีแล้วเพราะว่าคุณมีสติอย่างนี้คุยผมรู้เรื่องนี
14: ้
15: ครอบครัวคุณมีปัญญาจ่ายตังค์ทำไมไม่คุณออกไปข้างนอกวะไม่เข้าใจ
14: แล้วยังไงอีกฮะเชิญฮะ
15: ก็คุยกันแล้วก็ชีวิตประจำวันก็นั่งนั่งนอนหน่อยนะจนเขาต้องเข้าใจอยู่ตึกเหลือง
14: ลุงช้างอยู่นานแค่ไหน
15: ประมาณ3เดือนกว่า
14: 3เดือนกว่าตอนเข้าไปเนี่ยอาการเราปกติเลย
15: ทุกอย่างปกติ
14: เห็นบอกพอออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเริ่มสติมันเริ่มเพี้ยนๆไปเลยใช่
15: ไหมไม่เพี้ยนแต่สุขภาพจิตแย่มาก
14: แย่มากใช่ไ
15: หมคุยเรื่องนี้บางทีคุยเรื่องแบบเพศอย่างเงี้ยบางทีร้องไห้เฉย
14: ๆเข้าใจความรู้สึก

0: เลยอ่ะ
1: แล้วอาหารการกินของให้กินยังไงครับพี่ลุงช้างครับ
2: ง่ายมาก
0: อาหารเป็นยังไงฮะ
2: คุณเคยกินกล้วยกับกาแฟไหมกล้วยดิบกล้วยดิบคนน้ำมันดิบกับกาแฟ
0: ครับ
2: กล้วยน้ำมันดิบกับกาแฟกับปลาเอกับน้ำเต้าหู
1: ้กล้วยดิบนี่แหละครับเขาให้เราเขาให้เรากิน
2: เมื่อเช้า
1: ครับ
0: แล้วกลางวันล่ะ
2: กลางวันก็อาหารแล้วแต่เขาแต่รสชาติไม่ได้เรื่องเพราะผมก็ต้องเททิ้งแทบทุกวัน1เดือนเต็มๆที่อยู่ตึกเหลือง
0: คือกินแทบไม่ได้เลย
2: กินไม่ได้ผมกินได้แค่4-5คำหรือว่าครึ่งชามกระทั่งผมต้องเอาเลยของคนไข้ข้างๆขอกินสัก2-3แผ่นมากินแทน
0: ประทังชีวิต
2: แทนอาหารครับแทนอาหารกับข้าวรสชาติมันแย่มากเทเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนนึงเขาฟ้องว่าผมเทข้าวทุกวันเลยผมเลยยืนสู้เลยว่าผมเทข้าวทุกวันมีปัญหาอะไรไหมเพราะผมกินไม่ได้กินน้อยก็หาว่ากินเหลือเททิ้งก็ด่าขอลดน้อยข้าวแม่เยอะคุณก็ด่าจะผมทำยังไงกับข้าวไม่กินไม่ได้
1: อ
2: ะถ้าผมกินได้ขอข้าวปลากระป๋องให้ผมหน่อยเขาก็จัดปลากระป๋องมาให้
0: ปลากระป๋องกินได
2: ้แต่ไม่ใช่กระป๋องที่รสชาติดีทั่วๆไป
0: ครับ
2: ไม่ใช้ไม่ได้เลยแล้วต้องทนกิน
0: คือมันไม่ใช่ว่าเราเลือกกินนะเพียงแต่ว่ามันกินไม่ได้จริง
2: ๆ
0: โอ้โหก็เข้าใจใน
2: มุมก็คนอย่างผมยอมรับผมกินยากไงต้องขอว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหม
1: คือวันนึงก็ให้กิน2มื้อเช้ากับบ่าย3
2: รู้สึกจะ3มื้อเช้าก็กาแฟกับไอ้ไข่แล้วก็มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็น
1: มีมื้อเย็นด้วยใช่มั้ยครับ
2: โอ้แต่รสชาติใช้ไม่ได้มีระยะหลังจากเขาย้ายผมมาอยู่ตึกรวมกับผู้ป่วยที่ทั้งจิตทั้งเสพติดทั้งเอด
1: ครับ
2: รวมกันได้ก็อาเริ่มดีขึ้นช่วงนึงแล้วกลับมาภาพเดิม
0: คือถ้าเกิดผมเฉลี่ยเบ็ดเสร็จนะฮะเมื่อกี้ผมลองหารดู 18,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง600บาทนะ600บาทนี่กินดีได้เลยนะ
2: ที่แย่กว่านั้นนะแรกๆก่อนที่จะมีหน่วยราชการไปตรวจห้องน้ำอ่ะทุกคนผู้ชายต้องไปอาบน้ำข้างหลังแก้ผ้าอาบน้ำทุกคน
0: รวมกัน
2: เลิกตึกเหลืองก่อนแล้วก็ตึกนี้ก่อนไปแก้ผ้าอาบน้ำข้างหลังกันจนกระทั่งมีหน่วยงานไปตรวจที่จะมีห้องน้ำแยกนั่นก็ยังเดินไปข้างหลังอาบน้ำอย่างนั้นแหละ
0: อันนี้มันดูมันไม่เหมือนเป็นศูนย์ที่แบบให้ผู้สูงอายุไปอยู่เลยนะ
2: บางครั้งเราเดินถือขันช้าหน่อยเขาก็โวยวายว่าทำไมไม่รีบกำลังเลือกอยู่ถังอะไรมันสกปรก
0: ฮะ
1: แล้วทางศูนย์เขาเคยทำร้ายอะไรลุงช้างบ้างไหมครับ
2: คือไม่เคยเพราะว่าเราป้องกันไว้โดยการที่ว่าเราคุยกับทุกคนปรึกษาคุยกับทุกคนถามสุขของแต่ละคนบางคนอยู่ถึง10ปี
0: ฮะอยู่ที่นั่น10ปี
2: ผมบอกผมจะออกไปข้างนอกผมทำอะไรได้ผมเหมือนนกน้อยในกรงทองอยู่10ปีแต่ผมไปทำอะไรข้างนอกผมบอกจะเอาครอบครัวคุณให้คุณมาอยู่ที่เดือนละ10,000 กว่าบาทใช่อะไรคิดทำไมไม่ให้คุณไปทำงานข้างนอกเป็นยามก็ยังดี
0: เขาอายุเท่าไหร่คนนั้นน่ะ
2: 40 กว่า 50แล้ว
0: 40กว่าไปอยู่10ปีเขาไปอยู่ทำอะไรฮะไปเขาเป็นอะไรก็ถึงไปอยู่10ป
2: ีก็ไม่รู้แล้วผมเจอเด็กหนุ่มๆคนนึงเขาเสียชีวิตในวัยรุ่นของเขากับศูนย์นี
0: ้เสียชีวิตด้วย
2: ไม่เสียชีวิตว่าเสียชีวิต
0: ใน
2: ใช้
0: ขอเสียโอกาสเสียโอกาส
2: ในใช้ชีวิตวัยรุ่นภายข้างนอกอ่ะเพราะการที่ผมไม่แน่ใจเขาอาจจะส่งสื่อสารกับทางครอบครัวว่าเด็กคนนี้ยังควรจะอยู่ในนี้ต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าที่ผมคุยดูเขาน่าใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วนะทำไมก็ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งนึง
0: ที่นั่นก็เคยให้ทางฝั่งลุงช้างกินยงกินยาหรือมีอะไรงั้น
2: เขาเคยจะบอกว่าคุณนอนไม่หลับกินยานอนหลับไม่ผมบอกไม่เอายาแล้วผมก็ไม่เอาเพราะผมกลัวว่ายานอนหลับนั่นไม่ยานอนหลับจริงก็เลยไม่ยอมทานยาทั้งนั้น
0: แต่เขามีให้
2: มีให้แต่ผมไม่เอา
0: เ
2: ขาก็ไม่ให้มาตลอด
0: แล้วบุคคลอื่นๆที่ทางลุงช้างได้มีโอกาสเห็นหรือได้มีโอกาสประสบพบเจอเนี่ยมีไหมครับที่เขามีเอายาไม่เขากินเนี่ยอย่างเช่นสติเขาไม่ดีหรือเขาโวยวายหรืออะไรยังไงมีเอายาให้กิน
2: ให้กินยาตามรอบตามเวลาของเขา
0: เป็นยาของใครยาของศูนย์หรือยาของเขาที่เตรียมมาเอง
2: ผมก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เช็ครู้แต่ว่าทางศูนย์จัดให
0: ้โอเคผมถามแม่พัดนึงแม่พัดเองกินยาไหมเขาให้แม่กินยาไหม
3: เขาให้กิน
0: ของแม่เป็นยาอะไร
3: เป็นยานอนกินแล้วง่วงเลยค่ะกินแล้วก็หลับ
0: ยานอนหลับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เหรอฮะเขาให้แม่เพราะแม่ร้องขอหรือเขาเอามาให้กินเอง
3: เขาจะแบบเวลาเรา เหมือนเวลาเรานั่งเงียบๆไม่ตอบอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามถามพยายามคาดคั้นให้เราพูดพอเราพูดปุ๊บเขาก็บอกเราอารวาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้กินยา
0: ให้กินยา
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: โอ้
2: เคยซึ่งไอ้วิธีนี้ก็ใช้กับผม
0: ยังไงฮะ
2: เขาพยายามให้ผมอารมณ์เสียโวยวายโกรธเขาเขาจะเอายาให้ผมกินผมเห็นอย่างนั้นผมไม่โวยวายคุณจะว่าผมเฉยๆนิ่ง
0: ๆไม่สู้ไม่หือไม่อือ
2: ไม่หือไม่สู้หือทำไมแล้วก็เอาขอยาผมกินอ่ะเขาผมกระด้างหรือว่าเป็นโรคจิต
0: โอ้โ
1: หแล้วคนที่มาคุมมันค่อนข้างเป็นยังไงครับเป็นผู้ชายหรือว่า
2: คนที่คุมก็ผมว่าเป็นชาวบ้านมาดูแลเพราะว่าม
1: ันจะเป็นบุรุษพยาบาลไม่ได้เป็น
2: ไม่ใช่
1: ไม่ได้เลย
2: เด็กวัยรุ่นลูกหลานเขาอยู่คนหนึ่งชื่ออยู่สองคนบ้าง
1: ที่มาดูแลที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ครับรู้สึกในนั้นมีพยาบาลชื่ออยู่คนหนึ่งหรือสองคนไม่แน่ใจก็จบอีกคนหนึ่งใส่ชุดพยาบาลบ่อยๆอีกคนหนึ่งไม่ใส่
0: ใส่เสื้อพยาบาล
2: มีคนเดียว
0: ใส่เสื้อพยาบาลด้วย
4: ไม่ใช่เสื้อพยาบาล
2: ชุดพยาบาล
4: รอม
2: มาเลย
0: เป็นชุดขาว
4: ชุดรอมประจำศูนย์เขาเลย
0: เขาชุดประจำศูนย์
4: ไม่เอง
2: ครับชุดประจำศูนย์คนนั้นที่คนยังไงที่ว่า
3: เหมือนชุดพยาบาล
4: มันคล้ายๆชุดพยาบาลเนี่ยแบบ
0: ครับครับ
4: คล้ายเป็นเงาครับว่าคล้ายๆเป็นเงานะเงาพยาบาล
0: เป็นเงาพยาบาล
4: เพราะเขาไปอบรม7วันเขาก็มาดูแลเลย
0: เหรอ
4: เพราะเขาจบไปอบรมก่อนไปอบรมพยาบาล7วันแล้วก็มาดูแลพวกเรานะครับ
0: อบรมพยาบาล7วันแล้วมาดูแลเลย
5: ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้อง4ปีต้องก็ต้องเรียนแบบความวิชาชีพ
0: เวรกรรมแล้ว
5: มันไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
0: อบรม7วัน
1: จะรู้อะไรครับพี่บริการแรกปี
0: เข้าค่ายลูกเสือยังนานกว่านี้เลยโอ้ตายแล้ว
3: แล้วจะมีคนที่มาแต่งชุดที่เป็นคนไข้ที่เป็นจิตเวชอ่ะอย่างพวกที่มาแจกน้ำแจกอะไรอ่ะแล้วเอ่ยชื่อได้มา
0: หมายถึงยังไงฮะ
3: เหมือนคนไข้จิตเวชในนั้นอ่ะชื่ออะไรบ้างอ่ะที่เขาให้ใส่เสื้อจิตเวชเอ้ยใส่เสื้อ
4: เป็นเหมือนคนป่วยด้วยกันนะครับ
3: คนป่วยด้วย
4: คนไหนที่อยู่นานๆแล้วไว้ใจได้ไม่หนีไม่นี่ไม่ทนเขาจะเอามาช่วยทำงานด้วยแล้วเป็นคนแจกข้าวก็เหมือนทางผมเนี่ยผมอยู่นานๆน่ะเขาก็ให้ผมช่วยหิ้วถัง
2: ปัสส
4: าวะถังอุจจาระเนี่ยไปเรียงไว้เขาจะมีรถมาเข็นเขาจะรถมาเข็นเป็นเวลาตอนเช้าถึง8โมงทีนี้เขาก็ให้ช่วยหิ้วถังไว้ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขาหลานเขาคือมันเป็นเศรษฐกิจของครอบครัวว่ากัน
0: เ
4: นี่ย
0: เป็นธุรกิจของครอบครัว
4: ครับก็มีแต่ลูกแต่หลานก็ทั้งนั้นน่ะที่มาดูแลแล้วคนส่วนนอกส่วนมากถ้าบุคคลข้างนอกมาเนี่ยเขาค่ามาค้า1นาที2นาทีเขาจะตัดไม่มีค่าแรงเลยค่าแรงกับ365บาท62บาทเนี่ยถ้าจ้างมาเป็นรายวันใช่ไหมเขาก็ถ้ามาช้า2นาที5นาทีเขาจะไม่จ่ายเลยวันนั้นเขาจะทำงานฟรีไปเลยครับ
0: โอ้อ่ะเดี๋ยวลุงเอแป๊บนึงครับผมถามตรงนี้แล้วทางฝั่งลุงช้างออกมาได้ยังไงครับ
2: ลูกชายไม่ใช่พี่สาวผมไปแจ้งความก่อนไปแจ้งความตำรวจบอกดีนะคุณมาแจ้งความเร็วนะช้าไปอีก3วันคุณไม่มีสิทธิ์แจ้งนะตามกฎหมายว่าเลย3เดือนแล้วแจ้งไม่ได
0: ้ตำรวจที่ไหน
2: สพ.โพแก้ว
1: ไม่เกี่ยว
0: ยังไงวะเนี่ย
1: ไอ้นี่มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินมันไม่ได้เกี่ยว
2: ความว่าคนถูกอุ้มเลยเพราะไม่เขาบอกว่าดีนะคุณมาแจ้งเร็วนะไม่ให้อีกแค่สองวันคุณก็แจ้งไม่ได้เลย
1: ใช่เหรอพี่แก้วไม่ใช่ครับไอ้นี่มันเป็นการนงเหนียวกักขัง
2: พี่สาวผมมาไปแจ้ง แล้วก็ฟ้องผมออกมา
1: สพ.โพแก้วนครปฐมเหรอครับ
2: ครับเขาฟ้องผมออกมา
1: ต้องฟ้องเลยเหรอครับ
2: ฟ้องครับ
0: แล้วจ่ายเงินไหม
2: จ่ายรู้สึกไม่แน่ใจว่าสามแสนหรือ
0: ฮะจ่ายใคร
2: จ่ายทนายฟ้องออกมา
0: จะให้ทนายฟ้อง
2: เพราะว่าเขาไปหาหลายทนายแล้วไม่ยอมฟ้องคดีนี้เล่นยาก
1: ทำไมครับ
2: เพราะดูแล้วเส้นสายเขาน่าจะดีทำได้ขนาดนี
1: ้ไม่คดีที่ตัวลุงช้างโดนเป็นคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะไปจับอยู่แล้วครับ
0: เอาตัวออกมาได้อยู่แล้ว
1: ใช่เอาตัวออกได้อยู่แล้ว
2: ทุกวันนี้พนักงานสอบสวนยังเถยไม่ทำเรื่องเลยพี่สาวผมต้องฟ้องจ้างทนายฟ้องถึงออกได้เร็วแล้ววันที่ออกมาเขายังพูดว่าคุณช้างออกได้แล้วทางครอบครัวคุณเราจะให้กลับบ้านแล้วผมมาดูเอ้ยทนายกับพี่สาวผมมาให้ออกตรงไหน
1: แต่ว่าพฤติกรรมที่ลุงช้างถูกจับเนี่ยที่ถูกขังแบบนี้ลุงช้างได้บอก

0: ตัวญาติพี่น้องเขาทราบไหมครับ
1: บอกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์โทรหาใครเลยโทรได้เฉพาะคนเดียวคนที่เซ็นสัญญา
2: ก็คือเมีย
1: ครับ
2: ในขณะนั้น
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคือต้องบอกนะฮะคือลุงช้างเนี่ยโดนเมียเนี่ยนะฮะให้คนมาเอาตัวเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ก็คือโสธรชัยเนี่ยนะครับลุงไปอยู่ในนั้นละ3เดือนแล้วลุงไปสามารถติดต่อกับทางพี่สาวได้ยังไงอ่ะ
1: ติดต่อไม่ได้ทีนี้มีครับพวกเขาเป็นพวกขายเครื่องมือแพทย์อยู
2: ่
1: เขาให้ช่วยติดตามเรื่องพวกนี้อยู่ย้ายรัศมี100กิโลเมตรไปควานหาดูว่ามีศูนย์ไหนที่รับพวกนี้ไปบ้างเพราะศูนย์วันนั้นเขาพลาดท่าคนที่รับสายแล้วเขาไม่รู้เรื่องบอกคนที่ชื่อนี้มีก็เลยรู้ว่าอยู่ศูนย์นี้แล้ว
2: อ๋อมีคือทางฝั่งของตัวนั้นเขาโทรศัพท์ไปที่ศูนย
1: ์ให้แต่ละศูนย์เลย
2: โทรไปที่แต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละศูนย
1: ์ขายเครื่องมือแพทย์ไง
2: แล้วปรากฏมีคนชื่อช้างไหมช้างนี
1: ้ชื่อน
2: ี้อ๋ออยู่ที่นี่เขารู้เลยอยู่ที่นี
1: ่เขาเลยต้อง
2: เครื่องมือแพทย์เขาเลยรู
3: ้โชคดีจ
1: ัง แม้ผมก็ยังอยู่ในนั้นอยู
2: ่ก็เลยมีการไปบอกทางฝั่งพี่สาวก็เลยไปแจ้งตำรวจบอกว่า
1: ไม่พี่สาวต้องแจ้งก่อนแจ้งก่อนว่าคดีนี้ถ้าคุณมาช้ากว่านี่ 2-3 วันเนี่ยรับแจ้งความไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องแง่กฎหมายยังไง
4: แล้วรับแจ้งความไว้แล้วเนี่ยไปทำอะไรให้เขาบ้างไหมครับ
1: ไม่ได้ทำอะไร
4: อ้าว
0: ตำรวจไม่ทำอะไรไง
4: แล้วจะพูดทำไมล่ะว่ามาช้าวันนี้2วันแจ้งความไม่ได้แล้วจะพูดเพื่ออะไร
1: เพราะเท่าที่เห็นเด็กที่อยู่คนนั้นเก่าบอกว่าถ้าคุณมาแจ้งสพท่าม่วงอย่าไปแจ้งอะไรไม่ประโยชน
2: ์คนลุงนี่ไปแจ้งที่ไหนฮะเนี่ย
1: แจ้งที่โพแก้ว
4: นครปฐม
0: ซึ่งอยู่คนละที่กับที่กาญจนบุรี
4: เป็นพื้นที่ที่บ้านคุณลุงอยู่ที่นั่นเหรอ
1: ภูแก้ว
4: อ๋อโดนเอาตัวมาจากพื้นที่สพภูแก้วคุณลุงผมขออนุญาตถามหน่อยสาเหตุที่ครอบครัวต้องเอาตัวคุณลุงไว้ที่นั่นน่ะเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือทรัพย์สินอะไรนี้ด้วยไหม
1: ก็มีบ้าง
4: อ๋อโอเค
2: หมายถึงตัวภรรยาใช่ไหม
1: ทั้งลูกชายคนลูกชายด้วย
2: โอ้โหเหมือนนี่เลยถอนหายใจเลยพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราอยู่ในช่อง3นะฮะยังไม่ได้ไปโซเชียลนะเดี๋ยวกลับมานะแต่ช่วงนี้พบกับคุณหยาดทิพย์ราชปานนะครับกับแบรนด์นิสิตฮะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อฮะเรื่องนี้ยาวคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับหยาดทิพย์นะฮะกับแบรนด์นิสิตครับสวัสดีครับหยาดครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวยผ่องมาเลยนะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เจอนานนี่เหมือนเดิม
5: มีตัวช่วยค่ะอยากให้หน้าดูสดใสนะคะสวยสดใสเหมือนเดิมต้องมีตัวช่วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยเพราะว่าอยากได้มาโหนกระแสอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจกับแบรนด์ไทยของเรามากๆนะคะก็คือแบรนด์นิสิตนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้รับรางวัลสินค้าขายดีที่วัดสันถึง4ปีซ้อนเลยค่ะแล้วก็หยาดเนี่ยรีวิวแบรนด์นิสิตมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ขวดนี้นะคะใช้ดีมากค่ะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะตอนนี้เขาพัฒนาสูตรใหม่มานะคะกลายมาเป็นนี่เลยค่ะนิสิตครีมเกลือชมพูนะคะกระปุกนี้เลยค่ะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะและตอนนี้นะคะแบรนด์นะคะมีสินค้าตัวใหม่ออกมาค่ะนี่ตัวนี้ค่ะคือนิสิต CG นะคะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะความหย่อนคล้อยพอใช้ร่วมกันทั้งหมดนี้นะคะคนจะชอบทักว่าอุ๊ยทำไมหน้าผ่องขึ้นหน้าดูดีขึ้นใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้ทั้งเซตเนี้ยใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะสบายผิวมากๆเลยค่ะ
2: พวกร่องรอยตีนกาเป็นไงบ้าง
5: ดีพี่ดีจริงๆก็คือคนก็จะชอบทักตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันใช้ร่วมกันได้ไหม
5: ร่วมกันได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจาก
2: ไม
5: ่เหนอะหนะเลยสบายผิวจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้กำลังดังมากๆตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเซรั่มเขาก็จะช่วยเรื่องแบบว่าริ้วรอยล่องลึกแล้วทาตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะทาตัวนี้ลงไปแล้วก็เนี่ยเห็นไหมซึมเลยไม่เหนียวเลยเห็นไหมซึมแล้วหอมด้วยมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็ต่อด้วยครีม
2: ตีโอเคเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเลยเนาะ
5: เป็นขั้นเป็นตอนครีมเขาก็จะซึมไวมากซึมลงไปแบบนี้แล้วส่วนผสมนะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะโหอัดแน่นเต็มเอียดเลยค่ะส่วนผสมเนี่ยดีมากๆอันนี้คือขั้นตอนการบำรุงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นตอนทำความสะอาดก็คือมีอันนี้นี่เลยสบู่เกลือชมพูตัวนี้ค่ะใช้ดีมากนะคะล้างได้ทั้งหน้าล้างได้ทั้งตัวน่ารักไหมนี่ตัวนี้นะคะมีผู้ใช้จริงที่พึงพอใจในผลลัพธ์นะคะมาให้ดูด้วยคุณพี่นะคะท่านเนี่ยเขาอายุ55แล้วแต่ว่ามีคนทักว่าเขาดูเหมือนแบบเลข4ต้นๆอะไร

0: างเงี้ยแล้วเขาก็ใช้เซตเดียวกับที่อยากใช้เหมือนกันเนี่ยแหละและในเซตนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าใครสั่งซื้อนะคะวันนี้นะคะได้รับกระเป๋าอันนี้ไปด้วยอีก1ใบนะคะใบนี้พิเศษสุดๆเลยของนิสิตเนี่ยเป็นกระเป๋าโฮโลแกรมอันนี้นะคะหลายคนถามว่าโอ้โหครบเซตขนาดนี้นะคะราคาต้องเท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยราคาหลายพันมากๆเลยอันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะใครดูโหนกระแสอยู่นะคะอย่าจัดให้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือนิสิตวิบวับครีมนะคะ2กระปุกค่ะแล้วก็นิสิตวิบวับเซรั่มอีก1ขวดนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกนะคะนิสิตวิบวับพิงค์ซอลต์เอ็กซ์แทรควิธ CG เปปไทด์แอนตี้เอจจิ้งเซรั่ม1ขวดแล้วนี่นิสิตวิบวับโซพิงค์ซอลต์4ก้อนค่ะมีกระเป๋าอีก1ใบเป็นกระเป๋าโฮโลแกรมนะคะน่ารักแบบนี้อีก1ใบค่ะโทรด่วนมาเลยนะคะที่หมายเลข028523636หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะมี LINE แอดนะคะแอดนิสิตค่ะปกติเนี่ยเขาจะมีขายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะคะมีทั้งวสันเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็มี CJ Mall ด้วยแต่ว่าจะบอกว่าซื้อโปรหยัดเถอะอันนี้รับรองเลยค่ะว่าวันนี้ราคาดีที่สุดแล้วค่ะ
1: นะครับวันนี้เวลาหมดนะขอบคุณหยาดมากนะ
0: ขอบคุณค่ะพ
1: ี่นุ่มมากนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
3: มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่ใช่เลย Power by Mega Sale 30แบรนด์ดังรถแหลกแจกโปรสถานช็อคโลก 10-18 ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนา
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: บายรอยดี
7: รอยดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
8: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
9: มองอะไรอ่ะ
10: ปัญญา
11: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
10: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
9: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวก็แล้วกัน
12: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
15: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
16: นั่นไม่ใช่ผู้แต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงนะมันต้องการแฝงตัวเข้ามา
17: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
18: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
12: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
20: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
21: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
20: ฆ่าเชื้อโรค
21: แอลกอฮอล์แอลซอฟ
22: ตราเสือดาว
21: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลาก
22: ก่อนใช้ยาม
23: ิวเป็นไรอ่ะ
24: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
23: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
25: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
26: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
27: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
1: ไก่ทอด KFC

0: ลับเข้ามาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของตัวลุงช้างยืนยันใช่ไหมครับว่าลุงช้างเองเนี่ยก็ออกมาเพราะพี่สาวเนี่ยเข้าไปช่วยไปแจ้งตำรวจที่โพแก้วเขาก็ไม่จัดการอะไรให้นะฮะส่วนทนายความไปจ้าง 300,000 ในการที่จะต้องไปฟ้องไอ้ศูนย์แห่งเนี้ยนะ
1: ไม่ใช่ฟ้องภรรยาผม
0: ฟ้องภรรยา
1: เพื่อเอาตัวออกเพราะว่าศูนย์บอกว่าถ้ามีใครยินยอมให้ออกไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ศูนย์ยังไม่ได้ฟ้องอะไรเขาเลย
2: พอทําไม
1: ทนายผู้พิพากษายังไม่เชื่อเลยว่าคดีเนี่ยจะเหตุการณ์นี้มีจริงในประเทศไทยด้วยหรอ
0: ผู้พิพากษานั้นยังงงเลยอ่ะ
1: ยังงงว่ามีด้วย
0: ว่ามีด้วยเหรอปรากฏเป็นเรื่องจริง
1: ต้องวิ่งถึงรู้สึกวิ่งศาลอะไร2ศาลถึงศาลนี้ศาลสุดท้ายที่ยอมรับเรื่องนี้ไม่รู้ก็วิ่งสารมีสารแรกไม่
0: ไปวิ่งไม่ได้นะวิ่งเดี๋ยวโดนจับนะฮะ
1: ไปวิ่งไปถามเขาว่า
0: อุทธรณ์
1: ไม่ได้อุทธรณ์ไหมว่าจะขอสาร
3: ขออำนาจสารเพื่อจะ
1: ไอ้สารแพ่งกับสารอะไรไม่สองสารไม่ได้ก็ต้องมาฟ้องสารครอบครัว
0: อ๋อเรียกวิ่งไปวิ่งมา
1: ตามเรื่องพวกนี้ไงว่าจะฟ้องสารไหนได
0: ้
3: ครับแล้วสุดท้ายนี่มีคำพิพากษาออกมา
1: ออกมา
3: ให้ลุงหลุดพ้นออกมา
2: ให้ปล่อยตัว
0: ทางนั้นมันถึงยอมปล่อย
2: โอ้โห
1: ทั้งแรกก็ยังไม่ยอมปล่อยต้องมีทนายไปอีกต้องมีโทรศัพท์ไปอีก
2: พี่แก้วแต่อย่างนี้จริงๆลุงเขาแจ้งที่โพแก้วแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนโพแก้วสามารถขอ
0: มีอำนาจ
2: ค้นได้นี
3: ่ใช่
0: มีอำนาจ
3: แต่เหมือนกับว่าลุงเขาไม่ได้ไปพี่สาวคงจะไม่ได้ไปบอกว่าตัวลุงถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกาย
0: บอก
3: ไป
0: บอก
3: ตำรวจแบบนั้นด้วย
0: บอกตำรวจด้วยเพราะตำรวจถึงได้บอกว่าทำไมอีกใช้อีก2วันแล้วก็จะไปจัดการไม่ได้แล้ว
2: ถูกลักพาตัวไปนะว่ามาอยู่ที่
3: นี่แล้วตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรหรอครับ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ทำ
0: โพแก้วนะ
2: จริงๆร้อยเวรอ่ะออกหมายขอหมายค้นเลยแล้วก็เข้าค้นก็ได้นะ
3: มันสามารถอยู่แล้วมันกระทำการข้ามเขตขอความช่วยเหลือ
1: ได้แล้วก็ไม่รู้ไง
0: โอ้โห
1: สุดคิดว่าต้องไปเอกชนเร่งๆต้องไปฟ้องเองออกมาไง
0: นี่คือในมุมของทางตัวลุงนะฮะคือจริงๆแล้วฮะท่านรองครับ
1: ครับ
0: ผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวป้าแมวคือตัวแกเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจนะฮะว่าตัวแกเองเนี่ยสามารถจะทำได้คือแกรู้กฎระเบียบอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถมีหมอได้อันนี้แกรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์ฟังไปเรื่อยๆจะได้ยินเลยว่ามันมีเรื่องของหมอด้วยเพราะหมอมีการซูมเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวต้องมาถามเดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆไอ้เรื่องกรงเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยป้าแมวแกพูดวันนั้นเลยบอกว่าสบส.5
2: อนุญาต
0: ที่อนุญาตแล้ว
2: อ้าว
5: ครับก็คือแค่คิดมีกรงก็ผิดแล้วอนุญาตไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเตียงของผู้บริบาลเนี่ยมันก็จะเป็นเตียงเหมือนกับเตียงปกติของการดูแลเตียงนอนนั่นแหละนะครับที่เหมือนกับเตียงในโรงพยาบาลเตียงสามัญนะปกตินะฮะก็มีขนาดกว้าง80ยาว180นะฮะประมาณเนี้ยเป็นเตียงปกติก็ไม่สามารถจะมีลูกโป่งมีอะไรได้อยู่แล้วนะครับการไปจำกัดสิทธิ์ของผู้สูงอายุโดยการไปทำโครงทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ nursing home ครับอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ถ้ามีอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำผิดกฎหมายด้วยนะครับ
0: ครับผม
5: เข้าข่ายกักขังนงเหนียวด้วยอีก
0: ครับครับแต่ทีเนี้ยผมต้องเรียนท่านอย่างนี้นิดนึงก่อนจะพักเบรกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสบส.เองเนี่ยซึ่งเป็นสบส.5นะฮะในพื้นที่เองเนี่ย
5: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไปตรวจมาทีนึงแล้วเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้ว68นะฮะแต่เขาบอกเขาไม่เจอไอ้กรงนี้ไอ้เตียงปิ้งเนี่ยปิ้งปลาเนี่ยเขาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมมาถามทางนี้ให้ท่านฟังต่อหน้าเลย
5: ได้ครับครับ
0: ไปอยู่มา2ปีครึ่งตั้งแต่ปี66กลางปีเห็นไอ้เตียงปิ้งนี่อยู่ไหม
4: เห็นค่ะ
0: แต่สบส.ไม่เห็นครับผมก็ไม่รู้สบส.ท่านอาจจะแบบมองผ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยไม่รู
5: ้
0: ผมถามท่านนิดนึงก่อนทิ้งไปตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับท่านถ้าเรื่องนี้พิสูจน์แล้วสบส.ไปอนุญาตเขาจริงๆทั้งที่เนี่ยทุกคนก็ยืนบอกว่าเตียงมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วตัวป้าแมวเนี่ยผมยืนยันนะว่าผมเชื่อแกไม่ได้เอาเตียงหนีด้วยเพราะแกเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่า
3: ทำได้
0: ไม่งั้นแกคงไม่ชวนผมชวนทีมงานของผมเนี่ยให้ไปดูเตียงนี้หรอกฮะเพราะไปถึงแกต้อนรับเลยแกบอกดูเตียงนี้เลยเตียงนี้สบส.โอเคให้ใช้ได้แกว่างั้นเลย
5: มันใช้ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสบส.ต้องเห็นแล้วแต่สบส.น่า

0: จะไปเช็คทูลละ
1: ครับคือจริงๆแล้วก็ต้องอย่าเราว่า
0: สบ
1: ส .5 นะสบส .5 แล้วกันนะสบสส่วนกลางเราไม่ทราบเน
0: า
1: ะเรามอบอำนาจให้สบส .5 ดำเนินการในเรื่องนี้ในพื้นที่เราโดยในส่วนของกทมนะฮะ
0: เขาบอกชื่อนายนาด้วยครับ
1: ครับเป็นท่านผู้อำนวยการที่นั่นนะครับ
0: เดี๋ยวผมค่อยกลับมาผมถามแค่สั้นๆเลยท่านถ้าผิดจริง157มั้ยฮะ
1: ครับจริงๆก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้เรากำลังตั้งกรรมการสอบขึ้นมาว่าเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงมีโกงขังเป็นการให้บริการตรงส่วนนั้นมีโกงได้ยังไงมีที่ขังเดียวได้ยังไงซึ่งมันผิดหลักของมาตรฐานการให้บริการ Nursing Home ซึ่งตรงนี้มันทำไม่ได้แล้วทำไมต้องเอาผู้ป่วยไปรักษาที่ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งคำถามและต้องมีคำตอบให้กับสังคมและประชาชนครับ
0: ครับไม่ได้ว่ามีสีเทาวังตาเลยของสปส.5
1: ไม่มีครับเราต้องจัดการในชัดเจน
2: สีเทาหมายถึงอะไรครับพ
0: ี่วัน
2: ควันนะ
0: ควันควัน
1: ครับก็กรมสปส.เราก็จะต้องตรวจสอบเราต้องมีคำชี้แจงให้ประชาชนอย่างแน่นอนเหตุการณ์อย่างนี้เราสลดนะครับเพราะเราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมุมมองการอนุญาตของกรมสปส.เราไม่ว่าจะเกิดในส่วนกลางหรือท้องถิ่นก็แล้วแต
0: ่โอเคนะฮะพักสักครู่คืนเวลาให้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกันแบบยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะผมยังไม่เห็นคุณธยนาผอ.สปส.5เนี่ยออกมาพูดอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่ออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับท่านเองเนี่ยผลักภาระทั้งหมดให้กับทางท่านรองออกมาพูดนะฮะท่านผลักภาระให้ทางท่านอภิดีท่านออกมาพูดแต่ตัวท่านเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ลงพื้นที่บอกตรงๆเราไม่รู้หรอกว่าคุณไปพูดกับทางฝั่งท่านอธิบดียังไงกับท่านรองยังไงแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยป้าแมวเขายืนยันพี่แมวเขายืนยันบอกว่าคุณอะไปดูแล้วแล้วไม่ได้พี่แมวคนเดียวนะฮะมีเพื่อนสนิทพี่แมวอีกคนนึงเขาพูดในคลิปมาเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะเดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันหน่อยเพราะว่าถ้าแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เพราะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเคยไปเกิดเรื่องราวแบบนี้ที่ท่าพุมาแล้วครั้งหนึ่งท่านจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ครับ
0: เกิดที่ท่าพุมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็คือสบส
1: .5
0: เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัม
3: บีควิกพร้อมเปิดตัวบีควิก EV Pro Plus บริการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมให้บริการในทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อรองรับรถยนต์หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์สันดาปรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้านำโดยมิสเตอร์เฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าพันธมิตรธุรกิจสื่อมวลชนรวมถึงพรีเซนเตอร์ของบีควิกได้แก่มิกทองระยะบิวกินพุทธิพงษ์และพีพีกริชเข้าร่วมงาน
4: ขอฝากนะบริการใหม่นะคะ Bequick EV Pro Plus นะคะก็คือว่าเราพร้อมให้บริการกับรถ EV Pro ก็คือว่าบริการแบบ professional นะคะก็คือแบบมืออาชีพนะคะแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะทั้ง200กว่าสาขาทั่วประเทศนะคะรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มีความทันสมัยแล้วก็คือเป็นมืออาชีพ Plus ก็คือว่าเหนือกว่าแล้วก็มากกว่าในสิ่งที่ลูกค้าจะได้ในส่วนของลูกค้าที่เป็น member ของเราก็คือจะมีความ Plus หรือว่าเหนือกว่าแล้วก็มากกว่า
5: บอกเลยว่าแซ่บมากนี่คือนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise BKK
6: นี่ปากร้ายเป็นงั้นแหละจริงใจก็รักเขาจะตายอยู่แล้ว
7: ดีใจดีใจสวัสดีครับโบตาราครับ
8: มาวินค่ะ
7: และรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบค่ะวันนี้ครับเราอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินกับงาน Please Love รักได้ไหมพี่ใหม่ไนท์วิสลีน่าบิ๋ว
8: ดีใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศอบอุ่นมากแล้วในซีรีส์นะสนุกมากๆเลยวันนี้จะไปสัมภาษณ์กับน้องทั้งคู่ค่ะว่าแบบความสนุกความพิเศษต่อจากนี้จะมีอะไรอีกบ้าง
7: ไปหาคุณป่านคุณพิมกันเลยดีกว่า
9: เป็นงานที่อบอุ่นมากและน้องลีน่าน้องหมิวและชื่นใจแน่นอนไอ้เต้ากัมเบอร์แบนน่ารักที่สุดเลย
7: สวัสดีค่ะคุณลีน่าหมิว
8: ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ติดมากคุณพีมคุณปานไปยิ่งชุดวันนี้คือแบบโอ้ยอยากกลับไปเปลี่ยนชุด
7: ถามก่อนเลยห่วงกันไหมแต่งกันมันแซ่บขนาดนี้เ
6: ออก็เธอแต่งฉันก็แต่ง
10: ของอีมีไว้โชว์
7: เฮ้ยหยอกกันว่ะเพราะวันนี้บนเวทีลุกเป็นไฟ
11: วันนี้คือแบบว่า please love รักได้ไหมพีมเหมียนายวิทลีน่าหมิวบอกเลยว่า6นาทีเท่านั้นบัตรหมดแล้ว
12: อบอุ่นมากๆเลยค่ะที่เราได้เห็นแฟนคลับเยอะขนาดนี้แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับ
13: ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกหรือใครเพิ่งมาเข้าด้อมเราอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับซีรีส
7: ์เฮ้ยอะไรอ่ะบนเว

0: ที
1: เขามีเพลงเปิดตัว
2: เฮ้ยพี่ไปเต้นไปไ
3: หมเรียนตัวนานไหมสำหรับกิจกรรมวันนี
2: ้2ชั่วโมงชวน
1: 2ชั่วโมง
4: คือมีซ้อมมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาก่อนรันโชว์อีก2ชั่วโมง
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เต้นกันแบบเซ็กซี่มากเลยนะ
5: ก็ต้องให้สมมงหน่อยค่ะนางฟ้า Paradise พาแฟนเขามาเต้นด้วย
6: ก็จะมีแฟนเบเนฟิตมีการเล่นเกมพูดคุยค่ะแล้วก็
7: แชร์แกดม
6: แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็มีร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราร่วมร้องกันเอง
8: เพลงชื่อว่า
9: แล้วเราจะได้รักกันไหม
5: เราซ้อมมา12ปีแล้วค่ะ
1: โอ้โหตั้งแต่ละครเรื่องนี้ที่คุณณเดชน์เล่นถึงได้เนื้อหาก็ได้มาเป็นของคุณสองคน
10: บางกอกก็สิกระซิบเราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
11: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
12: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
11: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
12: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
11: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
12: เริ่มเลย
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
14: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
15: แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
16: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
10: บางกอกก็สิกระซิบ
17: คริสเลิฟรักได้ไหมละยิ่งเดียวก็ยิ่งจิกหมอนละเอ้ยก็มันฟินอะแม่
1: บอกเลยว่าแซ่บมากนี่คือนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise BKK
2: น
1: ี่
2: แต่ว่านางฟ้าไม่เต้นท่านี้นะ
1: ต้องถามคุณยิ้มก่อนในเรื่องเป็นยังไงบ้างมาของคุณ
6: จริงๆก็แบบปากร้ายเป็นกันแหละจริงใจก็รักเขาจะตายอยู่แล
1: ้
6: ว
1: แต่บอกเลยฝีมือการแสดงรู้สึกเลยว่าโอ้โหพัฒนาขึ้นเลยมีการไปซ้อมเพิ่มเรียนเพิ่มไปน้องหมู
5: มีเวิร์กช็อปค่ะมีเข้าเวิร์กช็อปด้วยกันค่ะ
18: ซึ่งแน่นอนคุณพิมฮะเรื่องนี้คุณแบบเกรี้ยวกราดคุณแบบว่าทำบ้านอะไรเพิ่มเติมไหม
6: ก็ดูคุณเล่นละครไง
1: เล่นด้วยกัน
6: เอาไปเล่นด้วยกันนี่ไงพี่โบ๊ทแบบว่าเออเนี่ยเอาความพี่โบ๊ทมาเลยมันใส่เลย
1: เออ
6: ไม่
1: ตกใจเรื่องเขาเล่นลายเขาเล่นดีนะเขามีไปเมืองนอกด้วยนะอาทิภาพที่เห็นเนี่ยเขาจะไปฝรั่งเศสกันมาแล้วก็คือสวยงามมากรู้สึกไงบ้างครับเวลาที่แบบหูมีงานไปเมืองนอกโกอินเตอร์กันแล้วต้องพูดอ่ะ
6: ก็ดีใจค่ะที่เราได้ไปเจอทุกคนที่นู่นเนาะมันมีความสุขทุกครั้งหลายๆคนก็บินมาหาเราที่นี่หรือเราได้ไปบินหาเขาที่นู่นมันก็เป็นเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความน่ารักใส่กันในต่างแดนต่างแดน
5: ก็ตื่นเต้นค่ะคือบางครั้งเราไปงานที่ไม่ใช่แฟนมีแต่ว่าเราไปร่วมงานที่ต่างประเทศอ่ะเราได้เจอแฟนคลับที่แบบเฮ้ยมีรู้จักเราด้วยหรอเฮ้ยจริงหรอก็แฮปปี้มากๆค่ะแบบชื่นใจอ่ะมีแรงไปทำงานต่อเลย
1: ช่อง3ทำถึงทุกเรื่องฝากค่ะสุดท้าย Please Love Rapping
5: ฝากซีรีส์ของพวกเรา2คนนะคะเรื่องที่2แล้วค่ะกับลีน่ามิวออนแอร์ทุกวันศุกร์ 20:00 น.ทางช่อง3ค่ะ

0: จ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนฉลากโภชนาการที่ดีต้องมีเลข8นะเจ้าคะ
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าค่ะก่อนดื่มมาดูฉลากก่อนเจ้าค่ะ
2: ฉลาก
1: นี่เจ้าค่ะฉลากโภชนาการเจ้าค่ะดูก่อนดื่มนะเจ้าค่ะว่าในเครื่องดื่มเนี้ยมีพลังงานน้ำตาล

0: ไขมันโซเดียมเท่าไหร่จะได้ช่วยลดน้ำตาลได้เจ้าค่ะ
1: อันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาล18กรัม
0: เยอะมากเปลี่ยนเจ้าค่ะอันนี้เท่าไหร่อ
1: ันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาล8กรัมแค่นี้ก็ลดหวานได้แล้วใช่หรือไม
0: ่ใช่เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าไม่มีตัวเลือกที่ต่ำกว่า8กรัมเลยเล่า
0: ก็แค่ดื่มแต่น้อยเจ้าค่ะร่างกาย

0: หลับคาหนังสืออีกแล้ว
1: กลับมาแล้วมาได้ไงคะ
0: พี่เห็นจี๊ดหลับคอพับคออ่อนอยู่ตรงเนี้ยก็เลยมานั่งข้างไอ้ศพ
1: รู้สึกว่านั่งนานแล้วลุกเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งสักหน่อยอุ๊ยอันนี้หวานน้อยน้ำตาล2ช้อนชาป่ะจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ลึกจริงๆเลยเราอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะ

0: รุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเครือฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เครือฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเครือฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
5: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
4: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ช็อปสนั่น
7: ก่อนวันดับเบิลเดท
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
9: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ใครจะรุ่งใครจะร่วง
12: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
13: โหดไป
14: โคตรยาก
15: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
11: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
16: คุณเรียนรู้อยู่ที่ยา
17: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
18: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
5: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
4: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
19: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
20: อย่างเทพไทย
19: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
22: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
23: สวัสดีครับ
4: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
24: ครัวคุณต่อยครับ
4: มาแล้วพร้อมกับความสนุกสนานความฮาแล้ววันนี้เรื่องราวดีมาบอกนะสำหรับคนโบราณจะชอบมากเลยเพราะวันนี้มีเรื่องราวของไข่เน่าแต่เดี๋ยวก่อนเลยที่แน่ๆเลยตอนนี้ครัวคุณต่อย
15: ยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับ2วันสุดท้ายแล้วนะครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นจีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เท่านั้นเอง
4: เท่านั้นแล้วกว่าจะไปเจออีกที
5: โอ้โหปีหน้าเลยครับผม
25: เป็นอะไรครับอาอยู่ถึงปีหน้านะ
4: โอ้วันนี้ดีมากอันนี้ดีไม่น่าเล่นเลยพรุ่งนี้อ
5: ยู่ขอโทษครับ
4: โอเคครับ
5: ยอกๆหนูยอก
4: ผมไม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกครอบครัวผมก็คงพอไปได้แต่ถ้าผมไม่อยู่
5: อยู่เถอะ
4: ครอบครัวกูจะไปยาก
5: นี่ก่อน
4: โอเคครับเราปีหนึ่งก็จะได้มาเจอกันอีกท
5: ี
4: เพราะฉะนั้น2วันนี้เป็น2วันที่มีค่าสำหรับท่านความอร่อยรออยู่ที่นั่นจริงๆนะฮะอ้อก็ตามผมก็ตามโกก็ตามสามารถยืนยันตรงนี้ได้ว่าพ่อค้าแม่ขายของเราทุกคนตั้งใจอย่างนั้นจริง
15: ๆมากครับ
4: และยิ่งเป็น2วันสุดท้ายนี้อยากจะทำความประทับใจให้กับท่านจริงๆดูรายการอยู่ออกไปของคาวของหวานเพีย
15: บ
4: โดยเฉพาะจริงๆนะอาการเขาเรียกสะสมสะสมให้กับตัวเราเองเนี่ยเราทำได
15: ้
4: แล้วเราทำสดที่นั่นอย่าพลาด
15: ครับ
5: อันนี้เหมาะมากนะเพราะว่าโค้งต่อยกทัพเนี่ย1ปีเราไปแค่ครั้งเดียวไม่ว่าจะวันไหนก็แต
4: ่
5: เช่นกันกับวัตถุดิบวันนี้ครับ

0: หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว
1: ไข่เน่าไข่เน่านี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งที่บ้านเขาอันนี้เฉพาะที่บ้านท่านเชื่อหรือไม่เชื่อต้นมัน
2: ต้นขนาดนี้จริงๆ
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมต้นมัน
0: หนึ่งคนอบไม่มิด
1: ต้นไม่ใช่หนึ่งคนนะสามยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้นที่บ้าน
0: ต้นคนนะคร
1: ับ เออมันใหญ่จริงๆต้นนั้นกี่ร้อยปี
0: โอ้หนุ่มไม่รู้เลยครับ
1: ไม่แต่เวลาเขาบอกเขาบอกมา
0: หนุ่มซื้อมาในราคา 70,000 แต่ว่าเมื่อ12ปีที่แล้วนะ
1: 70,000 นี่12ปีที่แล้วนะครับซึ่งใน12ปีที่แล้วสมัยก่อนเขาขายกันต้นประมาณ 6,000
0: แสดงว่าหนุ่มโดนเขาหลอกม
1: าเอามาเลือกไข่เน่าดีกว่า
3: วันนี้นะครับลูกไข่เน่าตรงหน้านี่เลยนะคุณผู้ชมครับลูกไข่เน่าเนี่ยเป็นผลไม้จากพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียนะครับหรือชื่อตามท้องถิ่นอื่นๆเช่นเขาเรียกกันว่าขี้เห็นเรียกกันว่าปลูคมขวานหรือฝรั่งโคบติดผลแบบที่พี่โก้บอกเลยครับปีละครั้งเท่านั้นเองช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนกันยายนลูกจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ครับผลอ่อนจะมีสีเขียวรสฝาดเลยนะนี่สีเขียวรสฝาดนะครับผลสุกจะเป็นสีม่วงดำผิวดำเงาเลยครับเนื่องจากว่าช่วยให้มีเนื้ออ่อนนุ่มรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นเฉพาะตัวครับมีเมล็ดขนาดเท่ากับปลายนิ้วก้อยพี่โก้ขอบเมล็ดหน่อยมีเมล็ดเท่ากับตัวปลายนิ้วก้อยนะครับสันนิษฐานว่าชื่อไข่เน่าเนี่ยมาจากลักษณะและก็สีของผลนะครับการเก็บผลไข่เน่าเนี่ยต้องรอให้ผลสุกเนี่ยร่วงลงมาที่พื้นเองเพราะถ้าสอยเข้าไปเนี่ยครับเนื้อมันจะกระด้างและไม่อร่อยเลยครับไข่เน่าเนี่ยจัดเป็นผลไม้สีม่วงนะจึงมีสารแอนโทไซยานินสูงครับซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระครับช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังนะครับเช่นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดมีงานวิจัยในญี่ปุ่นและอินเดียนะครับว่าช่วยบำรุงสมองครับสำหรับลูกไข่เน่าหลอดเลือดไหลเวียนดีครับจึงทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอุดมด้วยแคลเซียมนะครับจึงช่วยบำรุงกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุได้ดีนะครับสารแอนโทไซยานินเนี่ยยังมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆลดอาการท้องผูกช่วยในระบบขับถ่ายครับผลสุกของไข่เน่าใช้กินสดเป็นผลไม้จะมีรสหวานเอียนไม่ค่อยอร่อยนะนิยมใส่เกลือป่นหรือจิ้มกับพริกเกลืออีกนิดนึงจะทำให้รสชาติมันดีขึ้นครับนำไปดองน้ำเกลือก็ได้เช่นกันนะครับตามตลาดพื้นบ้านนิยมนำมาขายกันครับต้นไข่เน่าเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืนยาวนับร้อยปีนะครับการเพาะปลูกต้องใช้เวลาถึง7ปีจึงจะออกผลปัจจุบันในประเทศไทยหายากนะครับ
1: หาไม่ได้แล้ว
3: นิยมปลูกไว้เนี่ยเพื่อเป็นร่มเงาเนื่องจากว่าเป็นไม้ไม่ผัดใบเมื่อ12ปีก่อนนะครับขายกันอยู่ต้นละประมาณ 4,000 บาทครับ
0: ไม่ได้ผมต้องขอแก้2ข้อขอแก้2ข้อ
3: โอเค
0: ข้อแรกคือเมื่อ4ปีก่อนเอ้ย12ปีก่อนจะ 4,600 บาทไม่รู้แต่ที่วีออข้อมูลบอกว่าเป็นไม้ไม่ผัดใบไม่จริง
1: มันผัดครับ
0: มันจะมีคือไม้ไข่เน่าจะบอกว่าพวกนี้มาจากสวนหนูมาจากที่บ้านหนู
3: มาจากบ้านพี่โก
0: ้มันเป็นภาระอันหนักอึ้งของไออาจารย์เอ็ม
1: มันผ่าใบครับ
0: เวลาใบมันร่วงคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าม
1: ันคล้ายต้นเลียบอ่ะท่านผู้ชมเวลาร่วงทั้งต้นเลย
0: มันร่วงเหมือนไม้ตายเลย
3: เหมือนเหลือกิ่งเงี้ยเหรอ
1: แต่ในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ผิดหรอกในข้อมูลจริงๆแล้วในบางที่อ่ะมันอาจจะไม่อย่างนั
0: ้
1: นแต่ในที่ที่มันน้ำขาดน้ำมีน้ำมันจะเป็นมันจะผัดใบ
0: มันเหลือแบบเหมือนไม้ยืนต้น
1: แล้วขอโทษนะฮะเวลาตายนี่หมดใบไหมฮะ
0: หมด
1: ทั้งต้นเลยฮะไปอีกทีตื่นเช้ามาแบบเฮ้ยตายแล้วมันไม่ตายครับมันแตกใบออกมา
3: แล้วเรื่องราคาล่ะครับ
1: เรื่องราคานะรับรองได้ครับว่าประมาณเมื่อ12ปีแล้วยังเก่งไม่เกิน 6,000
4: ชื่อเท่าไหร่นะครับ
0: 70,000
4: ได้กี่ต้นครับ
0: ต้นเดียว
3: ตลาดเจอครับ
1: หลักแหลม
0: ไม่ผมจะบอกหลักแหลมจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพอฝนตกมาเขาเรียกว่าฝนหาแรกเนี่ยหนักๆเนี่ยมันจะเริ่มแตกใบอ่
3: อ
0: นแล้วก็จะมีดอกแล้วก็จะมีลูก
1: ปีหนึ่งมี
0: ครั้งเดียว
1: แต่12ปีซื้อได้มีต้นเดียวเท่านั้น
0: เดี๋ยวนะอั้มกันมากเดี๋ยวโค่นทิ้งปีหน้าไม่ต้องกินแล้ว
1: เย็นไม่ต้องโค่นทิ้งซื้อต่อขายเท่าไหร
0: ่ 6,000 นะไป 6,000 จบๆไป
4: พักสักครู่ผมสิงห์ราชสนใจก่อนเดี๋ยวผมช่วยต่อไปเท่าไหร่กันสักครู่เดียวครับก๋วยเตี๋ยวหลอดเจจากครัวเจ๊ง้อ4พระยาครับ
1: ผมการันตีได้ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบนี้ไม่มีคำว่าเหมือนใคร
0: คุณจะเลือกอยากกินเจ
3: อร่อยมากเลยครับ
1: จริงมั้ย
5: กินแล้วเฮงๆ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
3: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
2: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: ไลท์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
3: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
2: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
8: อร่อยที
9: ่ทำถึง
10: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด

0: นอโดย Magic Clean Active Booster
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากปรมาจารย์ของรายการเรานะ
2: ครับ
1: ก็นั่นก็คือเจ๊ง้อนั่นเอง
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสำคัญแล้วนะนั่นก็คือ
2: กินเจ
1: กินเจการกินเจถ้ามุดกินเจเราลืมครัวเจ๊ง้อไม่ได้แน่นอน
2: ไม่ได้
1: แล้ววันนี้เจ๊ง้อมาสอนสิ่งที่ขอโทษนะถ้าท่านเห็นนั่นจะท่านจะอยากกินเจก็แล้วกันเอางี้ก็แล้วกันนะผมว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ตั้งแต่ในชีวิตผมเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยว่าใครจะทำได้ยากและวุ่นวายขนาดนี้มันยากและวุ่นวายมากๆคร
3: ับซ้อนได้ไหมซ้อน
1: มันไม่ใช่แค่ซับซ้อนอย่างเดียวนะอ้อไปดูดิว่าถ้าเป็นอ้อ
2: ถูกนะที่อาพูดถูกกับยากและวุ่นวาย
1: อ้อจะทำเหรออ้อจะทำเหรอแต่คนอย่างเจ๊ง้อทำนะท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหลอดเจของเธอขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณชนกแซ่อึ๋งหรือเจ๊ง้อของผมจากร้านครัวเจ๊ง้อ4ภรรยาครับระวังของหายนะครับแม่ระวังของหายนะครับที่มันบอกคนละข้างไม่ได้หวังดีอะไรเลยนะครับมันจะสดซับแม่นะครับ
4: งั้นดูนะ
1: ครับเจ๊ง้อสวัสดีครับ
2: แม่สวัสดี
4: พี่โก้เลือกข้างแบบว่าข้างที่ไม่ให้ผมไปอยู่ข้างที่ไม่มีเครื่องประดับ
1: ใช่ไงเพราะว่าเครื่องอีกข้างนี่คุณเอาไปแล้ววันนี้เจ๊ง้อมาร่วมรายการกับเรานะครับเจ๊ง้อครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเทศกาลเจเนี่ยถามจริงเจ๊ง้อทานไหมตัวเจ๊ง้อเองทานเจไหม
5: ทาน
1: ทานเหรอทานมากี่ปีละ
5: ขายมา20กว่าปีแล
1: ้
5: ว
1: แล้วตัวเองทานมากี่ปี
5: ตัวเองทำมาก็30ปีแล้ว
1: อ๋อเจ๊ง้อทานก่อนทานก่อนที่จะมาขายเพราะว่าร้านเจ๊ง้อนี่20กว่าปีแต่ว่าจริงๆเจ๊ง้อทานอยู่แล้วในเทศกาลกินเจจริงๆอ่ะทานเจ๊ง้อทานกี่วันอ่ะ
5: 9วัน10วัน
2: 9วัน10วันมีวัน
1: เจ๊ง้อมีบางคนนะมันบอกว่าจะทานอย่างนี้แล้วมันไม่ทานน่ะเจ๊ง้อแล้วมันก็เชื่อหลอกผมว่ามันก็กินเจกินอะไรเงี้ย
2: แรกๆก็อยากกินเจไง
1: นี่ไงแม่
2: 3วันเจกระจายเลยแม
1: ่เจกระจายกลายเป็นเจกระจาดนะเหมือนเทกระจาดวันนี้ท่านจะได้เห็นเลยนะฮะว่าครัวเจ๊ง้อ4พญาทำสิ่งที่ผมบอกว่ามันยากสุดๆเลยสำหรับผมนะฮะผมยังไม่เคยเห็นใครทำก๋วยเตี๋ยวหลอดได้แบบนี้เลย
2: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วที่ร้านน่ะในเทศกาลกินเจไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะขายทุกอย่าง
5: เจหมด
1: เจหมดเลยนะวันนี้ที่มันตั้งอยู่ที่โต๊ะเรานี่เป็นเจหมดและขอโทษนะครับผ่านการทดสอบผ่านการเทสเรียบร้อยแล้วจากปรมาจารย์นะฮะทุกอย่างฮะ
4: เมื่อกี้ยังมาคุณเทสทุกอย่าง
1: เทสแล้วไม่พอฮะยังมาใส่ปากผมด้วยฮะบอกอันนี้ต้องกินอันนี้ต้องกินของเขาอร่อยจริงๆแต่วันนี้ลองมาดูเผื่อท่านจะทานเจแล้วจะมีทางเลือกของท่านว่าท่านจะเลือกอะไรใช่ไหมเจ๊ง้อนะ
5: ค่ะ
1: แล้ววันนี้สิ่งที่เลือกมาให้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดเจจากครัวเจ๊ง้อ4พระยานี่ครับร้านของเรานะครับครัวเจ๊ง้อที่4พระยานะครับนี่ครับเข้าไปสบายนั่งหัวโถงมีความสุขเลยนะฮะและนี่ที่เห็นถือนี่ครั้งนี้นะครั้งเดียวนะฮะปกติเด็กถือนะเริ่มต้นจะเอาน้ำมันมาก่อนนะเจ๊ง้อนะ
5: เอ
1: าน้ำมันมาใส่กระทะเพื่อ
5: ทอดเห็ดหอม
1: ทอดเห็ดหอมเวลาทอดก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมไฟไม่แรงนักแล้วก็ยอดมะพร้าวนะที่ใส่ไปเมื่อกี้แล้วนี่มีกึ่งไส้หมูนะแล้วตามด้วยเห็ดออเรนจิท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆฮะแล้วยังมีหมูแดงเจที่ใส่ลงไปเนี่ยนะแล้วก็เริ่มดึงไฟแรงขึ้นมาได้แล้วถ้ามันจะไหม้ใส่น้ำสต๊อกผักลงไปผัดค่อยๆผัดไปเรื่อยๆดูไฟข้างล่างเห็นไหมฮะต้องเก่งไฟน้ำมันหอยครับเป็นตัวที่ปรุงแล้วก็ซีอิ๊วขาวแน่นอนสองอย่างนี้ขาดไม่ได้แล้วก็ซอสปรุงรสใส่ลงไปนะครับตามด้วยอ
5: ย่างละ3ช้อน
1: อย่างละ3ช้อนตามด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็ผัดเห็นไหมไฟมันจะเบาลงไปแล้วพอเวลาใกล้เสร็จตอนนี้เอาน้ำมันอีกใส่กระทะใหม่อันนั้นพักไว้แล้วนะฮะคราวนี้ทอด
5: เต้าหู้ขาวก่อน
1: ทอดเต้าหู้ขาวก่อนท่านผู้ชมครับที่เมื่อกี้คุณโก้มาบอกผมแล้วว่าอร่อยนี่ฮะทอดเสร็จแล้วก็พักไว
5: ้
1: จะเด็ดน้ำมันนะครับคราวนี้ทอดด้วยเต้าหู้สามเหลี่ยมอันนี้คุณโก้ชอบมากมากครับเพราะมันอร่อยจริงทอดเสร็จพักไว้นะฮะเอาเห็ดหอมไปทอดอีกครับเหมือนกันฮะเหมือนกันมันจะได้หอมมากขึ้นมันเป็นเคล็ดลับแล้วก็พักไว้คราวนี้เอาน้ำสต๊อกผักใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเอาเต้าหู้ขาวที่เราทอดเมื่อกี้เต้าหู้สามเหลี่ยมแล้วก็เห็ดหอมที่เราทอดไปเมื่อกี้ตามด้วย
5: 3ช
1: ั้นเจลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเหมือนเดิมน้ำมันหอยนะครับนี่ครับซีอิ๊วขาวแล้วก
5: ็
1: ซอสปรุงรสนะฮะซอสปรุงรสก่อนนะครับนิดนึงนะอย่างที่บอก3ช้อนหมดแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะฮะมันจะได้สีที่สวยงามขึ้นมา แล้วพอมันได้ที่เสร็จเรียบร้อยใส่น้ำมันงาลงไปเลยครับตามด้วยพริกไทย
5: พริกไทย
1: ป่นที่เราทำของเราเองนะฮ
5: ะ
1: ค่อยๆเคล้าให้มันเข้ากันและคราวนี
5: ้แป้ง
1: ฮ่องกง
5: ใส่ลงไปนิดหน่อย
1: ครับ
5: มันจะได้เกาะ
1: นะฮะเสร็จเรียบร้อย
5: แต่
1: น
5: ี้ก็
1: ท่านผู้ชมดูตรงนี้เอาแผ่นแป้งมาแล้วฮะแผ่นแป้งของเราแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพักไว้ตั้งแต่ตอนต้นจำได้ใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องใส่แล้วก็ม้วนลงไปดูความใหญ่ฮะดูความใหญ่ของหลอดเสร็จแล้วจานเนี่ยรองด้วยถั่วงอกตัดหัวนะครับเป็นถั่วงอกสดนะครับนี่ฮะตัดอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับวางไว้เรียงอย่างสวยงามตามวิธีสไตล์ของอาหารจีนแล้วเอาไปนึ่งอีกประมาณ
5: 15นาท
1: ีเท่าไหร่นะฮะ15นาทีนะฮะเพื่อให้มันอยู่ตัวว่าง่ายๆนะฮะแล้วมันจะร้อนด้วยท่านผู้ชมแล้วก็น้ำที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ย
5: ทำให้คู่นี้มาราดลงไป
1: เอามาราดลงไป
5: นี่ขึ้นช่าย
1: แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายซอยลงไป
5: โอเคแ
1: ล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะถ้าจะทำไหมฮะก๋วยเตี๋ยวหลอดเจจากครัวเจ๊ง้อ4พระยาครับ
2: ย้อนขอบคุณช่ายชอยชอยคุณช่ายชอยนะ
1: ซอยฮะไม่ใช่ชอยนะแล้วก็จริงๆอ่ะท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเวลาคนที่เป็นคนเก่าแก่คนโบราณจริงเวลาจะทำอะไรจริงๆเนี่ยทำด้วยความตั้งใจมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแบบผมยังไม่เคยเห็นใครทำนะมีกึ่งที่เมื่อกี้เราพูดตั้งแต่ตอนต้นนะคือมันเรียนแบบเนื้อสัตว์อ่ะมันทำแล้วทำเองด้วยนะฮะอร่อยแล้วก็คล้ายกับของจริงมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีของทอดดึงผิวความหอมกลิ่นปรุงรสเพิ่มไอ้นวดเพิ่มไอ้นี่ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตามสไตล์แต่เจ้าง้อบอกผมว่าที่สำคัญจริงๆคือการเล่นไฟใช่ไหมเจ้าง้อต้องเล่นไฟให้เป็น
5: เล่นไฟให้เป็น
1: อืม
5: บางทีแรงบางทีเบา
1: อืม
5: มันจะไล่
1: ใช่มันไม่ใช่แรงตลอดไม่ใช่เบาตลอดมันต้องเล่นไฟเป็นแต่เมื่อกี้ถ้าท่านเห็นทางภาพผมพยายามอธิบายเลยนะพยายามบอกว่าตรงไหนเป็นไฟอะไรยังไงถ้าท่านจับเข้าได้ถ้าอยากจะทำลองไปทำดูแต่ผมการันตีได้ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบนี้ไม่มีคำว่าเหมือนใครถ้าท่านจะทานเองก็ทานหรือว่าท่านจะสั่งไม่ให้ใครท่านไปสั่งได้เลยนะครับเพราะเราแยกน้ำแยกอะไรให้เสร็จเรียบร้อยที่ครัวเจงอคุณอ๋อครับ
4: มันอร่อยมากเลยครับทุกอย่างที่

0: ที่อยู่ในกระทะผัดเมื่อกี้ครับมันส่งกลิ่นขึ้นมาหมดเลยแล้วส่งรสชาติขึ้นมาหมดเลยตัวน้ำราดกำลังพอดีแบบบางๆไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็กำลังหนืดพอดีเลยเส้นเนี่ยรัดทุกอย่างให้เราเข้าปากได้อย่างนุ่มนวลมากอร่อยอร่อยเลยครับ
1: คือทีนี้แล้วอ่ะอาหารเจคุณผู้ชมหนูอยากจะบอกว่าจากที่ดูตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันอาหารเจมันก็จะแบบว่านุ่มๆหนึบๆแล้วก็เคี้ยวก็หายก็ไปปากแต่คุณผู้ชมของแม่ง้อนี่บอกเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นเวลาคุณเคี้ยวคุณจะรู้สึกว่าได้เจอเห็ดหอมมันหนึบๆแล้วคุณไปเจอยอดมะพร้าวกรุบกรับกรุบกรับอยู่ในปากคือมันดูแบบหนูบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยกินเจนะลองไปกินของแม่ดูก่อนนะฮะของแม่เนี่ยบอกเลยว่าเจอันนี้นี่คุณจะรู้สึกแบบที่อาบอกคุณจะรู้สึกอยากกินเจก๋วยเตี๋ยวหลอดเจจากร้านครัวเจง้อสี่พระยาเมนูนี้รับไปครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: โอ้โหผมไม่ได้เรียกเมนูนี้อย่างตามชื่อที่เจง้อเรียกผมเรียกเมนูนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดที่สูง
2: ยังไงครับ
0: ยอดมะพร้าวมันใครใส่อ่ะ
2: โอ้โ
0: หตั้งแต่เคยกินมาก๋วยเตี๋ยวหลอดในชีวิตตั้งแต่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอดมันใครใส่ยอดมะพร้าวอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันกรุบกรับกรุบกรับ
0: โอ้โหเจ๊ง
1: อจริงแบบ
0: เนี่ยปีนี้เท่าไหร่นะครับ88
3: 90แล้ว
0: คุณ90ก็ตายแล้วจริงๆถ้าไม่90ไม่มีทางทำได้นะครับไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าหลงอ่ะลืมเอานวดนี้มาใส่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: จะทำไมจะพังปีนยอดมะพร้าวแม่ตัดยอดมะพร้าวลงใส
2: ่คุณลองอันนี้กันหรือยัง
0: นี
2: ่นี่
0: อันนี้ต้องพูดอีกอย่างท่านผู้ชมเชื่อไหมเกิดมาอีกเหมือนกันนะยังไม่เคยเห็นใครเอาน้ำ
1: ส้มโอมาทำน้ำ
0: ส้มโอมาทำน้ำ
1: คืออันนี
3: ้ส้มโอทองดี
0: ส้มโอทองดีด้วยนะเอามาทำน้ำ
3: คุณฮ่องกงเขาเรียกกินเตี้ยวกินแล้วแห่งๆกินแล้วรวย
0: ๆโอ้โหอร่อยแบบ
2: มาก
0: อร่อยจริงๆท่านผู้ชมท่านไปได้ที่ครัวเจงอสี่พญาถ้าเกิดสนใจอยากจะได้ขึ้นมานะแบบเฮ้ยคุณแต่พบชอบพูดถึงว่าส้มอ่อนเจงออร่อยอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นนะสั่งมาได้เลยครับสั่งที่ผมก็ได้สั่งที่ครัวคุณต่อยก็ได้สั่งที่ครัวเจงอก็ได้เท่าไหร่เท่ากันผมมีไม่เยอะผมมีอยู่ประมาณ60ไร
2: ่โอ้
0: ไม่ใช่ของผมนะของเจงอจริงๆ60ไร่จริงๆเหรอทองดี
3: 60ไร่ปลูกแต่ทองดีอย่างเดียว
0: ปลูกแต่ทองดีอย่างเดียวตอนนี้ท่านดูรายการอยู่มีโอกาสสั่งซะนะฮะเพราะผมมีแค่นั้นจริงๆหมดคือหมดนะ
1: ใช
0: ่ปีนี้แต่อยากจะแบ่งปันถ้าท่านอยากได้ของดีบอกผมมา
2: ครับ
3: ถ้าจะทำน้ำก็ให้จะสอนให
0: ้
3: ต้องซื้อส้มออที่โคเจงอ
0: ๋อแล้วจะสอนให้พอบอกแล้วว่าเราตั้งใจทำจริงๆและนี่คือเจงอวันนี้ต้องขอขอบคุณนายชนกแสงขอบคุณร้านครัวเจงอสี่พญาขอขอบค
1: ุ
0: ณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันแตกต่างจริงมันเหลือเชื่อระดับปรมาจารย์เจงอ
3: กินแล้วแห่ง
0: ๆแม่ไม่น่าไปตีมันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมันเห่งด้วย
3: ก็เห่งด้วยกัน
0: อ๋อเห่งด้วยกันโอเคเห่งด้วยกันเวลาหมดแล้วก็ท่านผู้ชมครับคงจะต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับตัวคุณต๋อย
4: ยกครับ
0: มันเชิดชูอุบลเหลือเกินมันเชิดชูจังหวัดอุบลเหลือเกิน
5: ใช้ผักพื้นบ้านนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เรียนรู้ในสารอาหารว่ามีอะไรบ้างที่เป็นของดีอีสาน
6: เนี้ยฟินค
7: ่
6: ะ
7: ใช่
0: ฟินหรือเรียกว่าบ้านๆก็ได้นะครับ
6: อันนี้ฟินเลย
0: หมูทอดเสียบไม้รสเผ็ดครับ
1: ใครชอบกินของทอดนะต้องจัด
0: คือมันอร่อยได้จริงจริงนะ
2: เผ็ดมันก็เป็นเสน่ห์เลยนะพี่น้อง
1: ตอนเช้ากินไม่ได
2: ้ทำไม
1: ต้องกินมันบ่ายสอง
2: ทำไม
1: เพราะช่วงเช้าจะไปตากแดดมันร้อนไง
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
10: วันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคา

0: ค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับซาลิมิล่าเบลสบรานั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
0: ใช่แล้ว
1: ทุกคัพเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในซาลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
0: แล้วก
1: ็สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
0: คือเราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
1: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่
0: าง
1: เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
0: แม้แต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนที่ผมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
1: ไม่ต้องเลือก
0: ทั้งสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะ8ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้า
1: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
0: 99บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
1: ค่ะ
0: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
1: ติดกันเหลือเก
0: ินเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
1: ชิ้นนะคะ
0: 8 16หมดหรือยัง
1: ยังนะคะ
0: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็กแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
1: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
0: มีเลยเหรอ
1: ช้อปปิ้งแบ็กเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ซาลิมิล่าคิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้จริ
0: งๆ
1: ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาท
0: ค่ะไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลขศูนย์นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจากซาลิมิล่าเบลสบรานะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวย
1: อ
0: ยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อลูมีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
1: อึดอัด
0: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัด

0: นะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงไหนนี่ทรงเหมือนเดิมสวย
1: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเออเห็นไหมคะ
1: เออสวยเน
0: า
1: ะ
0: ขอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
1: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่
1: แบบตัวนี้ได้ไหมอ่ะมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
1: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
1: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
1: ลูกเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่เราแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม่
0: ถ
1: ู
0: กต้องแล้วสว
1: มใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
1: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอนตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่มิงข
0: ้
1: างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปึ๊บเป็นไงมันเรียบ
0: เรียบ
1: ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: จ๋าพูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ43-44
1: เลย
0: นะฉะน
1: ั
0: ้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต
1: ่
0: ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับในแบบที่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233เรียกเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะ
1: ครับ
0: พบกับเรา2คนในรุ่นใหญ
1: ่ YCM พี่ตู้ครับว
0: ัน
1: นี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟันและรากฟันแขกรับเชิญของเราวันนี้นะท่านมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยครับทันตแพทย์หญิงกนกรัตน์เศรษฐิตครับหรือหมอตุ้มสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: หมอคะรากฟันนี่คืออะไรมีความสำคัญยังไงมันคือยังไงคะ
2: ค่ะรากฟันคืออะไรนะคะก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของฟันเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนของตัวฟันกับส่วนของรากฟัน
0: ส่วนฟันก็คือที่มันพ้นที่เราขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: แล้วมองเห็นแต่ส่วนรากฟันคือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรแล้วก็มีเหงือกคุมอะค่ะเราจะมองไม่เห็น
0: เหมือนกับมันก็เป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: เป็นชิ้นเดียวกันค่ะแต่เป็นส่วนที่มองเห็นกับมองไม่เห็น
0: ค่ะแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับรากฟันบ่อยๆนี่คืออะไรคะคุณหมอ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรากฟันบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างของรากฟันนะคะภายในตรงกลางของรากฟันเนี่ยนะคะมันจะมีช่องว่างที่เราเรียกว่าโพรงประสาทฟันแล้วก็จะภายในโพรงประสาทฟันเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดขนาดเล็กมีเนื้อเยื่อต่างๆมีเส้นประสาทอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เวลาเกิดการปัญหาของรากฟันก็คือเกิดการติดเชื้อในส่วนตรงน
0: ี้ทำไมอยู่ดีๆติดเชื้อได้คะมันต้องฟันผุใช่ไหมคะหรือยังไง
2: ส่วนใหญ่ก็เกิดจากฟันผุอะค่ะพอฟันผุแล้วก็ผุจนที่เคยได้ยินกันว่าทะลุโพรงประสาทฟันนะคะ
0: เชื้อโรคถึงข้างล่าง
2: เชื้อโรคก็เข้าสู่โพรงประสาทฟันทำให้พวกเนื้อเยื่อพวกนี้เกิดการอักเสบค่ะ
1: ถ้าพวกโดนกระแทกฟันแตกฟันร้าวมีผลไหมครับ
2: อันนี้มีผลค่ะโดนกระแทกจากอุบัติเหตุฟันแตกฟันร้าวก็จะทำให้พวกเนื้อเยื่อพวกนี้เกิดการอักเสบค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราตอนนี้เรากำลังมีปัญหารากฟันอยู
2: ่ถ้าปัญหาเบื้องต้นที่เราจะสังเกตเองได้นะคะก็อาจจะเริ่มจากมีอาการเริ่มปวด
0: ปวดฟัน
2: ปวดฟันโดยเฉพาะเวลาปวดกลางคืนนอนนอน
0: ไม่หลับต้องกลางคืนด้วยเหรอฮะ
2: คือกลางวันก็ปวดได้แต่ส่วนใหญ่จะปวดกลางคืนในปวดรุนแรงค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เคาะเจ็บแล้วก็อาจจะมีอาการเสียวฟันเวลาโดนน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้หมายถึงว่าเริ่มมีปัญหาที่รากฟันให้เราสังเกตตัวเองว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาที่รากฟันแล้วนะไม่ใช่เฉพาะตัวฟันที่
2: เริ่มมีรากฟัน
1: แล้วต้องทำไงพอมีปัญหาครับ
2: ถ้ามีปัญหาแนะนำว่าให้พบทันตแพทย์นะคะอาจารย
0: ์พี่นะเคยรักษารากฟันพี่ว่ามันทรมานมากตอนนั้นคือเขาจะแบบว่าแย่อะไรลงไปก็ไม่รู้อ่ะแย่อะไรลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงขึ้น
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ก็พี่เคยรักษาไง
1: อ้าวแล้วเขาไม่ฉีดยาชงยาชา
0: ฉีด
1: อ้าวแล้วรู้ได้ไง
0: แต่ว่ามันก็ยังมีเสียวๆนะ
2: แต่ตอนนี้นะคะยาชาระงับปวดเรามีวิธีการระงับปวดที่ดี
0: แต่พี่ทำมาเมื่อ 3-40 ปีที่แล้ววิวัฒนาการของการรักษามันคงไม่ได้ดี
1: ช่วงนั้นใช้แปะหูอิ้ว
0: ช่วงนั้นมันก็คือเนี่ยแบบว่าเขาหมุนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นหมุนลงไปแล้วก็ดึงเออเนี่ยพี่ว่ามันทรมานแล้วเชื่อมั้ยมันไม่ได้ทำทีเดียวนะคุณรักษารากนี่กี่ทีคะคุณหมอ
2: คือว่ากำหนดจำนวนครั้งอ่ะ
0: ไม่เท่ากัน
2: ไม่แน่นอน
0: มันขึ้นอยู่กับอะไร
2: ข
0: ึ้
2: นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้
0: อ
2: จำนวนของรากฟันนะคะแล้วก็ความยากง่ายของ
0: ซีนรากนั้น
2: ใช่ค่ะ
0: ยากง่ายมันยังไงคะ
2: บางรากก็รากตีบอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอาเครื่องมือลงไปยาก
2: ไปไม่ได้ค่ะ
1: เจาะไม่เข้
2: าก็จะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นนะคะ
0: แต่เดี๋ยวนี้นี่เครื่องมือ
2: เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากค่ะ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมคะ
2: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บไม่เสียวนะแต่ฉีดยาชาไหมคะ
2: ฉีด
0: ยังไงก็ต้องฉีดยาชา
2: คือเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีอะค่ะ
0: แต่เรื่องจริง
2: พัฒนาการมา
0: เพราะว่าอะไรมั้ยพี่เพิ่งไปถอนฟันตอนแก่เนี่ยตอนนี้อายุ72เนี่ยเพิ่งไปถอนฟันเชื่อไหมหมอเอาฟันออกมาวางข้างนอกแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าถอนฟันเสร็จแล้วอ่ะ
1: เหงือกอักเสบในผู้สูงวัยเกิดจากอะไรครับ
2: อ๋อเหงือกอักเสบในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเกิดจาก1ก็คือมีการสะสมของหินปูนนะคะค่ะเวลาเราสะสมไปนานๆเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยบางทีไม่ได้รับการขูดหินปูนมาตั้งแต่อายุน้อยมีการสะสมของหินปูนภายในหินปูนเนี่ยจะมีเชื้อโรคแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะทำให้เหงือกอักเสบแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยไว้อะค่ะการดำเนินของโรคก็จะดำเนินต่อไปทำให้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาจจะถึงกับการทำลายกระ

0: ดูกที่หุ้มเบ้าฟัน
1: หินปูนนี่มันก็เกิดขึ้นจากอาหารการกินที่เรากินใช่ไหมคะแต่พี่ขุดหินปูนทุก6เดือน
0: โอ้ดีเลยค่ะ
1: 6เดือนสมมติว่าเรารักษาลากแล้วเนี่ยนะคะเราจำเป็นต้องครอบไหมคะ
2: อ๋อการครอบฟันภายหลังจากการรักษารากฟันเนี่ยไม่จำเป็นในทุกกรณีนะคะคือทันตแพทย์เนี่ยจะพิจารณาจากว่าภายหลังจากที่เรารักษารากฟันไปแล้วเนี่ยค่ะเหลือปริมาณเนื้อฟันมากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าเหลือเยอะถ้าเหลือ
3: ก็ไม่ต้องครอบ
1: ถ้าเหลือเยอะก็ไม่ต้องครอบ
2: เหล
1: ือ
2: เยอะก็ไม่ต้องครอบ
1: เหลือน้อยก็ครอบ
2: ต้องครอบฟันเพื่อความแข็งแรง
3: การรักษารากฟันนี่มันต้องไปเรื่อยๆเลยไหมฮะมีจุดจบไหมครับ
2: มีนะคะอาจารย์จนกว่าเชื้อโรคในโพรงประสาทฟันจะหมด
3: เชื้อโรค
2: หมอก็จะอุดคองรากฟันปิดไปให
3: ้อยู่ได้แล้ว
2: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำค่ะ
1: ถามคุณหมอนิดนึงสำหรับคนที่ปวดฟันอยู่เวลานี้จะมีวิธีรักษายังไงดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ไม่ให้มันลุกลามไปจนถึงขั้นต้องไปรักษารากฟันเนี่ยค่ะ
2: ค่ะถ้าปวดฟันอยู่นะคะอาการปวดฟันเนี่ยเป็นสัญญาณส่งมาแล้ว
3: ทรมาน
2: ว
3: ่
2: าทรมานมากค่ะเป็นสัญญาณส่งมาแล้วว่าฟันเราเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแนะนำว่าให้พบทันตแพทย์
1: ทันที
2: ใช่ค่ะเสียแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยอย่ารอไว้แล้วคิดว่าเดี๋ยวจะหายเอง
1: อย่าไปแบบว่ากินยาแก้ปวด
2: ใช่
1: มันแค่ระงับชั่วคราวนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อมันผุหรือมันโรคมันก็เดี๋ยวมันก็ปวดอีก
2: โรคก็จะลุกลามต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: เป็นนิดรักษาเร็วก็หายเร็ว
2: ค่ะก็ขอฝากทุกท่านค่ะว่าถ้าท่านมีอาการปวดฟันหรือมีความผิดปกติกับตัวฟันเกิดขึ้นขอให้รีบไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่อการรักษาตรวจให้ทราบสาเหตุรักษาและจะได้รีบรักษาให้ตรงจุดที่เป็นสาเหตุนะคะเพื่อการเก็บฟันธรรมชาติไว้ให้นานที่สุดค่ะเพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดีย่อมนำไปสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตามมาด้วยค่ะ
1: แก่ๆแล้วจะอยากทานอะไรก็จะได้ทานให้อร่อยอะไรเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: มีความปวดฟันในชีวิต
1: แล้วเดี๋ยวนี้หมอฟันไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะคะเคร
3: ื่อง
1: ไม้เครื่องมือก็ดีมากๆเลยเป็นเร็วรักษาเร็วก็หายเร็วนะคะ
3: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลย
2: ค่ะขอบคุณ
3: ครับขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะน้ำฝนกับอาจารย์โอเล่ยังอยู่ที่ศาลหลักเมืองวันนี้นะถ้าใครที่ขายของออนไลน์ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวได้ดูว่าทำยังไงถึงจะขายให้ปังๆๆจนนับเงินไม่ทันเลยสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วไงฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ใครจะรุ่งใครจะร่วงทุกคนต้องปล่อยพลังลายมือของเชฟ
3: เทปบะบะบะบะบะบะ
5: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
6: โหดไปทุกอย่าง
7: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
8: ไม่มีทางจะให้เลิกเกิดแบบนี
9: ้ทวีคือคนพิเศษที่สวยที่สุดค่ะ
10: ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน
11: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
10: ้สติเราให้ทาง
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยไวรุ่นเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีค่ะ
1: มาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปไหว้พระกันต่อวันนี้เราจะไปตรงจุดไหนนะคะอาจารย์
2: จุดหนึ่งเขาเรียกว่าศาลเทพารักษ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองพระการใจศรีเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุบ

0: ะครับแต่คุณฝนนิดหนึ่งจุดสำคัญมากๆก่อนที่เราจะกลับบ้านทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้กลับบ้านนั่นก็คือจุดรับน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์นี้244ปีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหัวเชื้อตั้งแต่นั้นมาผสมผสานทับทวีกันอยู่ข้างหลังนี้ครับ
1: นี่เลยนะคะ
0: นะครับ
1: ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
0: ใช่ครับสองหม้อนี้นะครับในการทำบุญหลักเมืองครั้งหนึ่งก็จะนำน้ำมนต์หัวเชื้อเดิมนะมาผสมผสานทับทวีเกิดขึ้นผสมผสานให้กับนะฮะพุทธศาสนิกชนสาธุชนทั้งหลายได้มารับกลับบ้านไป
1: ค่ะเป็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
0: อยู่ตรงนี
1: ้ชุดละ100แต่เราได้ทำบุญด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผมใช่ครับทำบุญบำรุงเกี่ยวกับช่วยเหลือทหารผ่านศึกนะครับที่ปกปักรักษาแผ่นดินมานะครับไปยังชายแดนมาเราก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญนะ
1: นี่ได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านไป
0: ตรงนี้ครับผมนะครับ
1: นี่เลย
0: ตรงนี้ครับผมนะนี่ของแท้ออริจินอลนะครับเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหัวเชื้อนะครับผมของน้ำมนต์200กว่าปี200กว่าปีตั้งแต่ตั้งกรุงนะครับ
1: ห้ามพลาดนะคะไปไหว้พระกันต่อนะคะ
0: ครับ
1: ไปค่ะ

0: ได้รับน้ำมนต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต่อที่จุดนี้เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าหอพระเทพารักษ์หรือว่าวิหารขององค์เทพารักษ์ทั้ง5อันนี้มีความสำคัญนะครับจะต้องมาห้ามขาดเลยนะครับจะต้องมาห้ามขาดแต่จะต้องรู้ความหมายด้วยว่าเราไหว้อะไรนะครับเรากราบไหว้ในทางคติของเทววิทยาท่านมีคุณสมบัติอย่างไรท่านอำนวยอวยผลอวยชัยปกปักรักษาคุ้มครองอย่างไรนะครับท่านแรกพระเสื้อเมืองนะครับตามความหมายหมายถึงเทพยดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองแผ่นดินไทยนะครับเกี่ยวกับชายแดนต่างๆนะครับมีอริราชศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของพื้นแผ่นดินแผ่นพื้นแผ่นธรณีต่างๆพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายต่างๆด้วยการปกครองอำนาจในการปกครองโดยโคเวอร์ทั้งหมดในแผ่นดินของสยามประเทศต่อมาพระทรงเมืองพระทรงเมืองหมายถึงความเป็นอยู่อย่างสงบสุขภายในนะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเศรษฐกิจการค้าสังคมอะไรต่างๆที่ท่านคอยดูแลใกล้ชิดเรามาหน่อยนึงนะครับและมีอีกท่านนึงที่เราปฏิเสธท่านไม่ได้เลยทุกคนจะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายครับโดยเฉพาะพระกาญชัยศรีนะครับเป็นเทพพยดาผู้ทรงนกแสก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครถึงข่าวนะครับโบราณบอกว่านกแสกจะไปเยือนที่บ้านใครจะไปร้องเกาะหลังคาบ้านใครนั่นน่ะคือพระกาญมาถึงแล้วพระกาญชัยศรีมารับดวงวิญญาณแล้วท่านเป็นหนึ่งในเทวะบริวารของพยมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทพสายยมโลกนะก็ยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะบอกว่าเราขอพรเทพสายสวรรค์นะครับอย่างเช่นเทวดาสายสวรรค์ขออย่างไรอะไรยังไงขอแล้วไม่ผ่านสักทีเนาะก็ลองมาขอพรเทพสายยมโลกดูบ้าง อย่างเช่นพ่อพระการลพบุรีนะครับพ่อพระการชัยศรีที่มีอยู่ทั่วทุกสารหลักเมืองอีกองค์นึงครับเป็นเทพสายยมโลกเหมือนกันนั่นก็คือองค์เจ้าเจตคุปต์หรือองค์เจ้าพ่อเจตคุปต์องค์เจ้าพ่อเจตคุปต์เนี่ยท่านจะถือคัมภีร์เนาะแล้วก็มีปากกาคำพีนี้คนทำดีนะบุญกุศลนะยังไงนะจดเอาไว้นะคนทำไม่ดีนะจดเอาไว้บุญบาปต่างๆอยู่ที่มือท่านคนจะมาขออะไรนะเจ้าพ่อเจ้าขาลูกก็ทำคุณงามความดีมามากมายแล้วคุณฝนความดีไปไหนเนาะยังไงไม่มาสนองตอบกับลูกมากลูกก็อ้างคุณงามความดีนะอะไรเงี้ยบางคนก็มาอ้างกับท่านได้นะครับว่าคุณงามความดีเหมือนที่ท่านได้จดเจตนาฟ้าดินย่อมรับรู้นะครับว่าเราเป็นใครเราเป็นยังไงเจตนาเราคืออะไรทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมอยู่ที่ท่านหมดเลยอีกพระองค์หนึ่งนั่นคือเจ้าพ่อหอกองนะครับเจ้าพ่อหอกองเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยบอกภัยนะครับอะไรต่างๆนะครับการปกปักรักษาคุ้มครองไม่ใช่แค่พระนครประชาชนทั่วสยามประเทศหากมีเหตุใดจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยและตามความเชื่ออีกนัยยะหนึ่งนะบางท่านบอกว่าไม่เพียงท่านปกปักรักษาคุ้มครองท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการประชาสัมพันธ์ด้วย
0: เผื่อมาขอเรื่องนี้ได้ไหมคะ

0: ได้ครับในเรื่องของชื่อเสียงการงานแม่ค้าแม่ขายบอกแหมร้านของร้านรวงของฉันเนี่ยเจ้าพ่อหอกองช่วยส่งสัญญาณให้ลูกค้ามาหาฉันหน่อยนะปกปักรักษาคุ้มครองให้กิจการร้านรวงของฉันเนี่ยดีสักหน่อยนะท่านเจ้าพ่อหอกองบอกว่าแล้วซื่อสัตย์สุจริตทำคุณงามความดีมาหรือเปล่ามีเจ้าค่ะเพราะเจ้าพ่อเจตคุปเนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วเป็นหลักฐาน
1: อันนี้ก็คือจากการกระทำของตัวเอง
0: จากการกระทำของตัวเองนะครับฟ้าดินเทพพยดาเป็นสักขีพยานเขาถึงบอกว่าฟ้ามีตาเทวดามีใจนั่นเองนะ
1: ก็คือท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพยานให้เราทำดีทำไม่ดีท่านรู้หมด
0: ครับสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ประตูหน้าเรากลับมาตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาที่ศาลหลักเมืองมาที่เทพรักษ์เราอ้างซึ่งความดี
1: ที่เราทำมา
0: อ้างซึ่งความดีเราทำทั้งนั้นเลยความกตัญญูนะครับความมุ่งมั่นวิริยะความเพียรอย่างทั้งหลายเนี่ยคนอื่นไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงแต่ฟ้าดินเทพยดาท่านรับรู้ครับ
1: ค่ะทีนี้ก็เลยมาขอได้นะคะ
0: ใช่
1: มีไหมคะที่เขาขอพรสำเร็จแล้วแล้วเขาจะต้องมาไหว้ยังไงกันบ้างคะ
0: มีแน่นอนครับผมนะฮะในเรื่องของดอกไม้บายสีนะครับ
1: น
0: ะการตอบแทนซึ่งในโลกของมิติหนึ่งเนาะในโลกของวิญญาณเนาะอาจจะนะครับเป็นอามิสบูชาบางคนก็จะนำดอกดาวเรืองมาถวายแก้บนนะครับลูกจะเอาดอกบัวดอกดาวเรืองมาตามอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับขอให้สำเร็จขอให้ได้นะครับแต่มันก็จะมีเคล็ดลับอย่างที่ผมบอกเนาะส่วนราศีมิถุนนะเรายังติดค้างไว้อยู่ดอกบัวนะครับก็จะมีดอกบัวแต่ละราศีเนี่ยนะครับทั้งดินน้ำลมไฟ4ธาตุราศีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะติดตามได้นะคะในเพจของรายการเราว่าคุณเกิดราศีไหนต้องไหว้ด้วยดอกไม้อะค่ะ
0: ได้ครับ

0: แบบว่าสนุกเข้าใจในการที่มาไหว้พระมากขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์พาไปที่ไหนคะ
1: บอกเลยว่าเมื่อมั่นคงในแผ่นดินแล้วเมื่อมั่นคงในเป้าหมายและอุดมการณ์และเรารู้แล้วว่าเราจะตั้งหลักตั้งฐานอย่างไรที่หลักเมืองนี้ต่อไปครับยกดวงยกชะตายกชีวิตขึ้นที่สูงหรือที่เขาเรียกว่าโกลเมาเทนใจกลางพระนครวัดสเกตครับผมวัดสเกตภูเขาทองหรือเรียกว่าวัดภูเขาทองนะครับมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนาศูนย์กลางของโลกก็ว่าได
0: ้ห้ามพลาดเลยนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับWhy don't you feel? นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไว้เสียง

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 Plus ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแหวนและแจ็คกี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะไปพูดถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะยังอยู่กันในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนว่าต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอยู่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยเกิดการใจคอไม่ค่อยดี
1: เริ่มเสียวแล้ว
0: เวลาที่ฝนตกปุ๊บอุ๊ยน้ำจะกลับมาท่วมอีกหรือเปล่าน้อยใช่น้อยกันเยอะมากนะคะกรมสุขภาพจิตก็เลยแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อรับมือกับความกังวลนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าหลังจากน้ำลดพอมีฝนตกอีกใจเรานี่เริ่มสั่นๆหวั่นๆกลัวๆนะคะว่าฝนเนี่ยกลับมาตกอีกน้ำเพิ่งลด

0: มอีกไหมอย่างนี้นี่คือความกังวลใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเจอกับตัวกระตุ้นต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนน้ำขังกลิ่นโคลนระดับน้ำในพื้นที่หรือแม้แต่การติดตามข่าวน้ำท่วมมากเกินไปก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยเชื่อมโยงสิ่งที่เราสัมผัสได้กับประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเลยทำให้เรารู้สึกกลัวกังวลหรือตื่นตัวมากขึ้นค่ะแม้ว่าบางทีสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะคะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเลยแนะนำว่าถ้าเราเจอสิ่งกระตุ้นรอบกายนะคะแล้วรู้สึกว่าใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายมีความกังวลว่าน้ำจะมาอีกไหมนะคะอยากจะยกของขึ้นสูงเพื่อเตรียมตัวทันทีหรือนอนไม่หลับต้องคอยไถฟีดติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะให้ลองทำ3อย่างนี้ค่ะนั่นก็คือหยุดเช็คตั้งหลักนะคะโดยหยุดเนี่ยเพื่อสังเกตความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องรีบตื่นตระหนกเช็คก็คือให้ตรวจสอบสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่รับข่าวลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะและสุดท้ายตั้งหลักก็คือกลับมาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นค่ะก็จะช่วยลดความกังวลได้ระดับหนึ่งนะคะแต่หากมีความกังวลมากขึ้นจนรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วนะคะก็สามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพจิตนั้นนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็คือส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเชื่อว่าคุณลูกและหลายๆคนได้มีปัญหาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของถนนหนทางและการเดินทางนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: หากลำบนเหลือเกินคืออีกนิดนึงก็คือจะใช้เรือกันแล้วนะคะและด้วยเหตุนี้ค่ะทางกรมทางหลวงนะคะก็ได้เปิดมอเตอร์เวย์ M6 ให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินหินกองนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเริ่มเปิดให้บริการฟรีมาตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างไรก็ตามนะคะ M6 ก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเรามาดูกันที่การเยียวยากันบ้างดีกว่านะคะของกทม.ที่ตั้งเป้าว่าจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามีชาวกทม.ที่ประสบอุทกภัยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมากถึง 522,000 รายขณะที่ระบบเคลมแบงคอกนะคะมีผู้ยื่นคำร้องประมาณ 5,300 รายและการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานเขตอีกประมาณ 2,498 รายโดยขณะนี้นะคะยังมี3เขตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพร้อมนำระบบบัตรเขตนะคะมาใช้สนับสนุนการทำงานระหว่างสำนักงานเขตโดยเขตที่มีความพร้อมจะเข้าไปช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งด้านกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดการลงทะเบียนและการจัดทำเอกสารนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้เพิ่มจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ22จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินดำเนินการนะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองทั้งนี้ค่ะรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนภายในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์จากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายกทม.จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อช่วยลดภาระของสำนักงานเขตและเร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรือว่าน้อยกว่าค่ะ
1: ขณะที่การช่วยเหลือจากจิตอาสาต่างๆนะคะก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างพี่เปิ้ลนาคอนค่ะก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิไทยนาคาหลังทำหน้าที่เป็นจิตอาสามายาวนานกว่า14ปีตามที่เราได้เห็นในข่าวอยู่ตลอดนะคะและแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ก็เช่นกันพี่เปิ้ลก็ได้เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาจัดทำถุงยางชีพส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งจุดไหนที่ต้องการ

0: ความช่วยเหลือสามารถแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook มูลนิธิไทยนาคารวมถึงผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคก็สามารถติดต่อประสานไปทางเพจโดยตรงได้เช่นกันอย่างไรก็ตามต้องระวังมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยนะคะตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันนะคะซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทีมนักแสดงช่อง3นะคะก็จะไปช่วยกันแพ็คถุงยางชีพกับมูลนิธิเพื่อนอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยอย่างน้อยนะคะในสถานการณ์ที่แย่แบบนี้เราก็ได้เห็นน้ำใจของคนไทยที
1: ่
0: คอยช่วยเหลือและไม่เคยทิ้งกันนะคะ

0: งค่ะตอนนี้ผักนะคะราคาผักที่บอกว่าขึ้นแพงอ่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดบ่อนไก่ที่ปากน้ำโพพบว่าผักหลายชนิดนะคะราคาปรับสูงขึ้นเฉลี่ยนะคะ10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมค่ะอย่างกวางตุ้งตอนนี้นะคะราคากิโลกรัมละ60ถึง70บาทคะน้านะคะกิโลกรัมละ50ถึง60บาทผักบุ้งจีน60ถึง90บาทต้นหอมนะคะกิโลกรัมละ90ถึง100บาทแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาผักปรับขึ้นเพิ่มทุกวันวันละประมาณ2ถึง4บาทเนื่องจากว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งถูกน้ำท่วมก็เลยได้รับความเสียหายทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงนั่นเอง
1: และไม่ใช่แค่ที่นครสวรรค์นะคะเพราะอย่างที่ตลาดสีเมืองทองที่ขอนแก่นเองก็เหมือนกันผักหลายชนิดค่ะมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้าผักบุ้งมะระราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% โดยเฉพาะผักบุ้งเนี่ยนะคะปีที่แล้วช่วงเทศกาลกินเจยังมีราคาไม่ถึงถุงละ100บาทแต่ปีนี้คือยังไม่ถึงช่วงกินเจแต่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ300บาทต่อถุงแล้วค่ะตอนนี
0: ้
1: โอ้ยโหดมากส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะราคาผักเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแม่ค้าบอกต้นทุนสูงขึ้นแต่กำไรน้อยลงเพราะพอผักแพงคนก็ไม่ค่อยซื
0: ้
1: อและที่นี่ก็เหมือนกันนะคะผักบุ้งราคาดีสุดผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที
0: ่
1: ต้องสู้กับราคาผักบุ้งที่สูงขึ้นจะเคยซื้อกิโลกรัมละ 20-30 บาทตอนนี้ค่ะพุ่งไปกิโลละ70บาทแล้วจะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นวัตถุดิบหลักของก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าช่วงกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ราคาผักจะยังพุ่งสูงขึ้นอีกหรือเปล่านะทีนี้คือต้องบอกเลยว่าเห็นใจทุกฝ่ายจริง
0: ๆค่ะ
1: เนาะทั้งพ่อค้าก็ต้นทุนก็สูงขึ้น
0: ใช่
1: เอามาขายต่อให้แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวต่อก็มันก็พุ่งขึ้นไปอีกก
0: ็
1: เราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
0: หวังว่าค่ะหวังว่าค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะวันที่14ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้อนรับผู้นำโลกกว่า400คนเลยค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมชูซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยรวมถึงชวนน้องเนเน่รอยัลนะคะมาโชว์ต้อนรับท่านผู้นำจากทั่วโลกเลยค่ะในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมนี้นะคะรัฐบาลไทยจะเปิดตึกสันติไมตรีค่ะเพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026 IMF World Bank 2026อย่างสมเกียรตินะคะโดยมุ่งชูเสน่ห์เอกลักษณ์ไทยทั้งมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ด้านอาหารและศักยภาพของเยาวชนไทยสู่สายตาผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกซึ่งได้น้องเนเน่รอยัลนะคะแชมป์จากเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาขึ้นโชว์ต้อนรับผู้นำกว่า400คนรวมด้วยโชว์จากศิลปินแห่งชาติการแสดงจากวงซอกราวด์ซิมโฟนีออเคสตราการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในส่วนของอาหารนะคะก็จะนำเสนอในคอนเซ็ปต์เรียบง่ายแต่พิถีพิถันเสิร์ฟอาหารไทย4คอร์สค่ะเช่นช่อม่วงไก่สเต๊ะไก่ม้าห่อเจนะคะต้มยำกุ้งรสชาติต้นตำรับมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นปลาแซลมอนอบเสิร์ฟพร้อมกับข้าวกล้องคุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและดอยคำนะคะและมีของหวานค่ะเป็นทับทิมกรอบน้ำกะทิหอมหวานนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลด้วยถือว่าเป็นการแสดงแบบใช้พื้นที่โชว์ศักยภาพของความเป็นไทยอย่างเต็มที่ค่ะโอ้หิว
1: หิวเนาะ
0: ใช่
1: พูดมาแต่ละเมนูคือหิวเลยรับรองว่าผู้ที่มาร่วมประชุมจะต้องประทับใจ
0: แน่นอน
1: ในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์แน่นอนเพราะว่าดูไลน์อัพอาหารมาก็คือน้ำลายยืดกันเลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีน้องเนเน่มาโชว์ด้วยคือเลิศตานี่นะคะและช่วงหน้าค่ะเราก็มีข่าวบันเทิงอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายรวมทั้งมีนักร้องสาวเสียงดีอยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องเหมือนพลอยนะคะที่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในฐานะศิลปินจากค่าย Holy Fox เดี๋ยวกลับมาพบกับเธอในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติ

0: สสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
2: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหากัปพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
3: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
4: Let the soy 300 ml Be your original Let the soy Original Number 1 Brand Thailand 300 ml
5: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
0: Carepest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนมันเห็นฝาโลงแทนแน
1: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
2: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
3: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
6: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
5: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: Hell French Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮ
11: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์ Alri Utori
12: มีจุลินทรีย์ Alri Utori
13: แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย

0: รีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะตอนนี้แขกรับเชิญก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะน้องเหมือนพลอยจากค่าย Holy Fox ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องเหมือนพลอยแนะนำตัวเองกับแฟนๆข่าว3สีหน่อยได้ไหมคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเหมือนพลอยนะคะอยู่ค่าย Holy Fox ค่ะ
3: เห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมาจากการ cover
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นยังไงมายังไงคะการ cover นี
2: ้ก็ cover ไปเรื่อยๆเริ่มจากร้องเพลงของคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มี

0: มียอดวิวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนชวนเข้ามาก็คือพี่สงการรังสรรค์ชวนเข้ามาให้มาแบบลองทำซิงเกิลของตัวเองเพลงแรกหลังจากนั้นก็เขียนเพลงต่อมาเรื่อยๆค่ะ
1: โอ้เขียนเองเลย
2: สุดยอดเขียนเองร้องเอง
0: ขอบคุณ
2: มากเลยและครั้งนี้นะคะน้องเหมือนพลอยก็มาในฐานะศิลปินใหม่ของค่าย Holy Fox แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกวันนี้ตื่นเต้นค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่แล้วก็สวยมากเลยค่ะ
2: เป็นค่ะหมายถึงว่ารู้สึกแบบว่าพอตอนนี้
3: ตื่นเต้น
2: ตอนนี้เราเลยตื่นเต้นด้วยแล้วตื่นเต้น
3: โพลี่ฟ็อกซ์หรือตื่นเต้นกับเรา
0: ตื่นเต้นกับเราค่ะ
3: โอเค
2: ตื่นเต้นมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วตอนนี้แบบไม่ได้ cover เพลงคนอื่นแล้วเรามาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี
0: ้ก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่ตอนแรกแบบเราเป็นอิสระฉันเป็นอิสระใช่ไหมคะทำเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีพี่ๆที่แบบเก่งๆในวงการเข้ามาช่วยเยอะค่ะได้ทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพิ่มเติมเยอะมาก
1: ๆก็คือเริ่มต้นจากการที่พี่สงการชวนมาก่อนแล้วก็ได้มาอยู่ในค่ายนี้
0: ไม่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอเล่าสิเล่า
0: ได้อ๋อโอเค
1: เราจะ
0: ก็มีพอพี่สงการชวนมาปุ๊บเราก็ได้ทำเพลงของตัวเอง
1: อ๋อ
0: แล้วก็แต่ตอนนั้นเป็นพี่สงการทีมพี่สงการแต่งให้หลังจากนั้นมาก็คิดว่าเอ๊ะเอายังไงต่อดีนะแล้วก็ปรึกษาคนนั้นคนนี้ได้คำตอบว่าลองทำสิ่งนี้ดูก่อนต่อก่อนเพราะว่าเราชอบร้องเพลง
1: ค่ะ
0: ค่ะหลังจากนั้นก็เลยฝึกเขียนเพลงแล้วก็ค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากปล่อยเพลงไปได้ประมาณ 7-8 เพลงจำไม่ได้แล้วค่ะที่เราทำเองอะไรเงี้ยแล้วเงินมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วค่ะ
1: โอเคแล้วเลยล่ะ
0: แล้วเราก็เลยติดต่อพี่แว่นใหญ่ไปว่าแบบสนใจรับศิลปินใหม่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: แ
3: ต่ที่มา
0: ที่มาใช่
1: จนได้มาเป็นเพลงที่ชื่อว่า
0: โล
1: บเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงคะเพลงนี
0: ้เพลงนี้เป็นเหมือนเรียกมันว่าซินเนมาติกป๊อป
1: ค่ะ
0: คือเป็นเพลงป๊อปนี่แหละค่ะแต่ว่ารวมหลายๆอย่างลงไปแล้วก็ให้ดนตรีแบบช่วยกันสื่อสารความรู้สึกไปด้วยกันกับเสียงร้องอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถือว่าเป็นแนวที่เราถนัดไหมคะ
0: เป็นแนวที่เราชอบ
1: เป็นแนวที่เราชอบ
2: แล้วเขาบอกว่าเนื้อเพลงนี้เป็นการตีความคำว่าโลภในความใหม่คือยังไงคะอธิบายฟังหน่อยได้ไหม
0: จริงๆไม่มั่นใจว่ามันเป็นความหมายใหม่ไหมแต่ว่าเหมือนเวลาเรารักใครสักคนนึงมากๆค่ะเราอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับเขาอยู่ไปนานๆเราอยากได้อีกอยากไปเที่ยวกันก็อยากไปเที่ยวด้วยกันอีกอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเขียนจริงเขียนเพลงนี้ให้แม่ค่ะ
2: อ๋อน่ารักจังเลยคือลบอยากให้แม่อยู่กับเราตลอดเวลาเอ็นดูน่ารัก
0: แบบอยากมีความทรงจำด้วยกันเยอะๆให้คิดถึงถ้าเกิดว่ามีคนใดคนนึงต้องจากไปเราจะได้แบบมีเรื่องราวเยอะๆอยากได้อีก
1: เป็นสต็อกของเราเก็บไว้อย่างงี้ใช่ไหม
2: เป็นเมมโมรี่สต็อกของเรา
0: ใช่
1: เอามาพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังดีกว่าเห็นบอกว่าจริงๆคนที่อยู่เบื้องหลังคือพี่พิงปอง
0: ใช่ค่ะพี่พิงปองอยู่เบื้องหลังเพลงของหนูมาตลอดเลยจนกระทั่งพอมาเข้าค่ายปุ๊บพี่พิงปองก็ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็มีพี่ตินเศษความรักยังอยู
1: ่
0: พี่เป็นใหญ
1: ่โอ
0: ้
1: หลายคนนะคะ
2: หลายคนอยู่นะทีมงานคุณภาพแบบจัดเต็มมากเลยอย่างนั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องเหมือนพลอยฝากเพลงโลภกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าจะสามารถติดตามชมและฟังได้ทางช่องทางไหนได้บ้าง
0: ได้ค่ะก็คือสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ดู MV ได้ที่ YouTube เหมือนพลอยค่ะอยากให้ไปฟังกันเยอะๆนะคะเผื่อว่าจะอยากกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านค่ะ
2: โอ้ยน่ารักมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเหมือนพลอยมากๆเลยนะคะ
3: ที่มา
2: พูดคุยกับรายการข่าวสามสีและเราก็จะปิดเบรกนี้นะคะไปกับบทเพลงเพราะๆเพลงโลภนะคะของน้องเหมือนพลอยตอนนี้เราขอยกเวทีให้เลย
0: ค่ะ
4: เออแม่แม่ว่าเราย้อนเวลาได้ปะ
5: คุณก็เห็นจริง

0: รุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
8: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
7: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: The Face Thailand
10: Season 7
11: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
12: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
13: ถ้าคนคนนั้นคือครูก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
14: สู้กันเลยฮะ
15: ตอนนี้ยังค่ะ
16: ยังค่ะ
17: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
18: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
19: ยกครับ
20: What kind of point you trying to make?
21: Finish your sentence, girl.
22: I'm trying to finish my sentence.
23: But you keep coming out. Okay,
0: well. ใครจะรุ่งใครจะร่วง
24: ใครจะตอบได้วะ
25: โหดไป
26: โหดยาก
27: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์เหรอ
0: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
28: ที่เรียนรู้อยู่ที่ยา
29: ม The Power ซึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
6: ้ Carepes แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
30: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
31: ลุกค่ะ
30: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
6: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์
32: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
33: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
34: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
35: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
34: ทำให้ดีที่สุด
35: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
34: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
36: แค่10บาท

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: PET Alumax การ์ดหุงต้มถังอลูมิเนียม
0: Daily City กับซีในตอนนี้ใครที่เป็นสายกลุ่มแชทไลน์ชอบกดแปะโน้ตเอาไว้สั่งงานนัดเพื่อนทำโพลฟังทางนี้คุณกำลังเสี่ยงข้อมูลหายไม่รู้ตัวด้วยนะคะไลน์ออกมาประกาศเตือนค่ะว่าตั้งแต่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไประบบจะเริ่มทำความสะอาดข้อมูลด้วยการลบโพสต์บางประเภทในฟีเจอร์โน้ตออกโน้ตไม่ได้หายไปทั้งหมดแค่เฉพาะ4กลุ่มนี้เท่านั้นค่ะคือ Line Poll Poll Vote ต่างๆที่ระบบเคยเซฟลงโน้ตอัตโนมัติอย่างที่2 Line Schedule โพสต์นัดหมายวันเวลาอย่างที่3 Line Room คลิปหรือคอนเทนต์ที่เคยแชร์มาเก็บเอาไว้และอย่างที่4ค่ะ Line Music ค่ะพวกรายการเพลงที่ฝังอยู่ในโน้ตทั้งหมดนี้จะถูกลบออกรวมไปถึงคอมเมนต์และกด Reaction ใต้โพสต์นั้นด้วยนะคะสำหรับใครค่ะที่เคยใช้โน้ตพิมพ์ข้อความทั่วไปแปะรูปภาพแปะงานแปะลิงก์พิกัดสถานที่อันนี้ยังอยู่ครบไม่โดนลบนะคะคุณลองจินตนาการดูนะว่าถ้าวันนึงอ่ะเราต้องลงไปยืนบนสังเวียนแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คนหุ่นยนต์ค่ะเป็นหุ่นยนต์เหล็กหน้าตาเหมือน Terminator ตัวเป็นๆคุณจะกลัวไหมคะล่าสุดคลิปไวรัลสนั่นโลกโซเชียลเมื่อแฟรงกี้ลาเพน่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังลงไปสปาริงกับหุ่นยนต์รูปทรง Terminator บนเวทีจริงๆมีการปะทะแลกหมัดกันเห็นๆเลยจนคนแห่แชร์กันค่ะนี่นะถือว่าเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สู้กับหุ่นยนต์แล้วหรือเปล่าช้าก่อนค่ะเห็นภาพดูสมจริงอย่าเพิ่งตกใจไปว่า AI จะมาของโลกหรือเปล่าในแง่เทคโนโลยี IT สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องภาพจริงหรือเปล่าแต่คือเรื่องของระบบควบคุมหรือออโตโนมีต่างหากล่ะคะวงการเทคโนโลยีวิเคราะห์กันว่าหุ่นยนต์ที่เห็นบนเวทีนั้นน่าจะยังเป็นการบังคับด้วยมือจากมนุษย์ข้างนอกเป็นมนุษย์ปล่อยกับหุ่นยนต์จริงๆแต่ใช้โรบอทคอนโทรลอยู่ผ่านคอนโทรลเลอร์จอยเกมไม่ใช่การที่ตัวหุ่นยนต์มีสมอง AI คิดตัดสินใจหลบหลีกหรือเลือกปล่อยหมัดใส่คนได้เองอัตโนมัติไม่อย่างนั้นแน่สิว่ากองทัพมันคงจะตามมาแม้บัดนี้จะยังเป็นมนุษย์อยู่เบื้องหลังแต่การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สายต่อสู้นั้นเติบโตไวมากๆค่ะอนาคตนะทุกคนเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์สู้กันเองหรือสู้กับคนโดยใช้ AI 100% เร็วๆนี้แน่นอนวายพูดไปแล้วเหมือนเรื่องเรียลสตีลเลยว่ามั้ยคะ
2: ขอบคุณพี่สีด้วยนะคะ
3: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมทั้งชุดพิธีกรนะคะจากตานิคลอสเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยเฉพาะแฟลตคลองจันทน์นะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าเศร้ามากเลยเพราะว่าอดได้เงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ของปภ.ที่น้ำล้อมน้ำท่วม7วันทีนี้ทางกทม.นะคะพยายามจะช่วยล่าสุดรองทวิดาค่ะเพิ่งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะคะหลังจากที่ท่านอธิบดีปภ.บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์จริงๆ7วันรองทวิดาบอกว่าเดี๋ยวจะประสานปภ.เพื่อทบทวนเกณฑ์ใหม่ไม่เกินพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้ผลแน่นอนค่ะรองทวิดานะคะให้สัมภาษณ์หลังจากที่เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาบอกว่าทางกทม.ได้ให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าในแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่เท่าไหร่แม้จะมีน้ำล้อมอยู่ขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกทม.กำลังตรวจสอบระดับน้ำที่แท้จริงในช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมนี้เพื่อที่จะยื่นปภ.ว่ามันมีน้ำอยู่จริงนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือว่าได้รับผลกระทบอยู่ถ้าเกิดนับย้อนไปตั้งแต่วันที่1แล้วมีน้ำอยู่จริงอาจจะเกิน7วันนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะรู้ผลไม่เกินพรุ่งนี้ส่วนเรื่องการจ่ายเงินผ่านแอปทางรัฐล็อตแรกภายในเย็นนี้ก็น่าจะได้แน่นอนค่ะ
2: กรณีน้ำไม่ถึง7วันแล้วมีความเสียหายในทรัพย์สินได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะคะวงเล็บ1ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงคนที่ไม่ถึง7วันน้ำล้อมจริงเข้าออกลำบากไม่ได้มีความเสียหายข้างในเรากำลังพูดถึงกลุ่มนี้มากกว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าในเมื่อมันไม่ถึงจริงๆมันมีความเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นกับตัวเขาไหมซึ่งมันก็จะไปอยู่ในหมวดของทางกรุงเทพ

0: อนทำก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะสามารถพูดคุยได้มากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันแบบ 2-3 วันจริงๆเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะเอารายละเอียดไปชนกับเงื่อนไขที่เขากำหนด7วันมาได้เพราะเงื่อนไข7วันกำหนดมาตั้งแต่ตอนหัดใหญ่นะคะมันก็อาจจะยังต้องเป็นเงื่อนไขนี้อยู
1: ่แต่ว่าถ้าแต่ผู้บริหารท่านหนึ่งที่ออกมายืนยันนะคะว่าพื้นที่แฟลตคลองจันน้ำท่วมเกิน7วันจริงๆก็คือผอ.เขตบางกะปิทีมข่าวสอบถามไปที่ผอ.เขตบางกะปิยืนยันว่าน้ำท่วมแฟลตคลองจันเกิน7วันเพราะว่านับย้อนไปตั้งแต่วันที่24กันยายนและน้ำไปลดจริงก็คือช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมนี้ค่ะทีนี้ก่อนที่รองทวิดาแล้วก็ผอ.เขตบางกะปิจะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะทีมข่าวก็ไปถามความชัดเจนจากคุณนิรัตอธิบดีปภ.ด้วยว่าตกลงแล้วแฟลตคลองจันไม่เข้าเกณฑ์จริงๆใช่ไหมคุณนิรัตก็ยอมรับว่าน้ำท่วมแฟลตคลองจันไม่เข้าเกณฑ์จริงการได้รับเงินเยียวยาตามมติของครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือได้จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปก็ต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนส่วนการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยล่าสุดนะคะก็โอนไปให้แล้ว 1,400 ครัวเรือนคุณนิรัตบอกว่าตอนนี้มีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสวันศุกร์จะมีผู้ได้รับเงินรวมอีกมากกว่า100ล้านบาททีนี้ล่าสุดท่านผู้ชมอัปเดตเข้ามาเลยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะออกมายืนยันแล้วว่าแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำท่วมเกิน7วันแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนด้วยนะคะที่ทำให้การสื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อนเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดลึกๆในช่วงข่าวต่อๆไปค่ะทีนี้ย้อนไปฟังท่านนายกนิดนึงเรื่องของการโอนเงินน้ำท่วมนะคะวันนี้นายกก็เน้นย้ำว่าจะต้องมีการเร่งโอนเงินให้กับประชาชนนายกบอกว่าตั้งแต่ที่มีการใช้ระเบียบนี้มาครั้งนี้น่าจะเป็นการโอนเงินที่เร็วที่สุดแล้วก่อนหน้านี้ต้องไปรอจังหวัดโอนเข้ามาทีละเป็นพันเป็นหมื่นแต่คราวนี้มีเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมรายชื่อแล้วประสานไปที่ธนาคารออมสินเมื่อส่งรายชื่อไปธนาคารต้องกดโอนเงินทันทีก็ขอชื่นชมการเร่งจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะคะคือเงินมันมีอยู่แล้วขอให้ทางจังหวัดดำเนินการรวดเร็วที่สุดค่ะมาที่ประเด็นดราม่าร้อนแรงมากเลยคำสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างนะคะนายกก็ฟาดเดือดในที่ประชุมของปภ.วันนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูคำสั่งล่าสุดก่อนนะคะคุณนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการไปช่วยราชการค่ะก็คือให้คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำมีผล7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน1เดือนนะคะปรากฏว่าหลังจากที่คำสั่งนี้ออกมาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างงงตาแตกเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าย้ายทำไมท่านในอำเภอเขาทำงานดีจะตายในพื้นที่ทีมข่าวของเราเนี่ยไปไล่ดูในเพจ Facebook นะคะของคุณเสถวุฒิวงเลอวุฒินะคะแล้วก็ไปเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์อุ้ยมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาให้เข้าไปให้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะซึ่งในเพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า 170,000 คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นคลิปเป็นภาพที่ในอำเภอเนี่ยลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยอยู่ตลอดขณะที่เพจอำเภอบ้านสร้างนะคะก็โพสต์ข้อความบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างต่อเนื่องคุณเศรษฐวุฒิสั่งการปลัดอำเภอให้จัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุประสานภารกิจรับเรื่องจากประชาชนรวบรวมข้อมูลกระจายภารกิจให้อส.ทีมปภ.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยไม่ปล่อยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือตกหล่นเลยนี่ค่ะคือจริงๆเฟิร์นพยายามติดต่อไปหาท่านในอำเภอนะแต่ว่าท่านยังไม่รับสายนะคะขณะที่ในที่ประชุมของปภ.วันนี้เนี่ยท่านนายกก็ฟาดเดือดมากก็คือฟาดเดือดไปที่ท่านนายอำเภอเนี่ยแหละคือเหตุผลที่มีการทำหนังสือย้ายขึ้นมานายกบอกว่าผู้ว่าปราจีนเป็นคนทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายคุณเศรษฐวุฒิออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ตรวจสอบว่าเป็นความจริงเพราะไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานเป็นเรื่องที่น่าละอายมาก
2: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่เราแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าอย่างถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการ

0: การไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
1: สถานการณ์น้ำที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังอ่วมนะคะหลายพื้นที่ถูกตัดขาดมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงทั้งหมด9ตำบลณเวลานี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
3: ์จับตาความพร้อมและโอกาสด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกหลังน้ำท่วมกรุงเทพมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี8ตุลาคม5ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
4: แกยังไม่เลิกเล่นมุกนี้เหรอเป็นอะไรฮะยังไม่หยุดเล่นใช่ไหมใช่แกก็จมไปเป็นพี่เองดำดำนะฮะไป
5: ถ้าคิดจะไปบอกน้อยๆหยุดเลยนะฉันขอห้ามสองคนนะควรจะได้เจอกันสักทีฉันอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้น
6: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาบอกว่าเตรียมจะออกคำสั่งปิดวันนี้เลยนะคะขณะที่ผู้ป่วยจิตเวช90รายจะประสานญาติรับกลับไปส่งต่อให้กรมสุขภาพจิตดูแลและผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางตำรวจแล้วค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่มีความเคลื่อนไหวคือคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุของอดีตพระอลงกตและหมอบีวันนี้ศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะอดีตพระอลงกตและหมอบีศาลพิพากษาลงโทษ2ข้อหาโดยอดีตพระอลงกตศาลลงโทษข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์กระทงละ4ปีรวม740ปีฐานฟอกเงินจำคุก2ปีรวมจำคุกทั้งหมด742ปีค่ะส่วนหมอบีนะคะข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานจำคุกกระทงละ2ปี8เดือนฐานร่วมกันฟอกเงินคุก2ปีจำนวน8กระทงรวม16ปีค่ะแต่ว่าในแง่ของกฎหมายอาญาโทษจำคุกสูงสุดได้เพียงแค่50ปีเท่านั้นส่วนเรื่องการเมืองของสส.ไอเดียสุชาดานะคะวันนี้กรรมธิการกฎหมายก็เชิญตัวสส.แล้วก็สามีมาชี้แจงสรุปว่าก็ไม่มานะคะคุณไอเดียบอกว่าเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวขณะที่การประชุมกรรมธิการวันนี้ก็เดือดค่ะเพราะว่ามีคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะเป็นกรรมธิการกฎหมายซึ่งวันนี้ก็บอกว่าสิ่งที่คุณโรมทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำหน้าที่ตามอำเภอใจเหมือนกับเป็นกรรมธิการของท่านเองบางครั้งการนำเรื่องโดยไม่มีใครมาร้องไม่อยู่ในอำนาจกรรมธิการก็รวมถึงประเด็นของคุณสุชาดาด้วยนะคะคุณโรมบอกว่าแม้ว่าคุณไอเดียจะไม่มาในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวคงจะเรียกให้มาชี้แจงต่อไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: มาร์คนายดูแผนการตลาดของฉันแล้วนายว่าไงบ้างอะมาร์คเฮ้ยมาร์ค
1: เรื่องการตลาดผมไม่เก่งเท่าคุณในเมื่อเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วผมไว้ใจคุณ
0: ขอบใจนะที่ไว้ใจฉันอ่ะแต่ฉันก็อยากให้นายอ่ะช่วยพิจารณาช่วยดูช่วยออกความคิดเห็นเพราะฉันไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะไม่งั้นนะป้าจะใช้อันเนี้ยเป็นข้ออ้างในการบังคับฉันได้รบกวนด้วยนะมาแล้วพรุ่งนี้ฉันก็กะจะไปภูเก็ตไปลงพื้นที่จะได้เริ่มทำงานจริงจังสักทีอ่ะแล้วฉันก็กะจะอยู่ยาวๆไปเลยที่ภูเก็ตอ่ะ
1: มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
0: เปล่าฉันก็แค่อยากโฟกัสเรื่องงานอ่ะไม่อยากจะไปเสียเวลาอะไรให้กับเรื่องที่มันไร้สาระอีกแล้วนายเองก็เหมือนกันควรจะโฟกัสเรื่องงานนะ
1: ผมเนี่ยนะ
0: ก็เรื่องของน้องเบลอะทำให้นายเสียระบบนายก็ควรจะพักบ้างนะ
1: ผมไม่ได้เอาเรื่องน้องเบลมาทำให
0: ้มาร์คมีอยู่เรื่องเดียวนะที่ทำให้นายเครียดได้

0: พี่มีธุระอะไร
1: แกเป็นคนฆ่าครอบครัวเบลแกใช้ปืนยิงพ่อแม่และพี่ชายของเบลตายคาที
2: ่นี่ฉันไม่เคยเห็นผลที่แกต้องคอยตามดูแลเบลมาตลอดเป็น10ปี
1: แล้วฉันก็เข้าใจแล้วว่าทำไมแกถึงไม่ยอมบอกเบลสักทีว่าแกคือนายน้อยเพราะแกกลัวกลัวว่าเบลจะรู้ว่าแกเป็นฆาตกรเบลต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าสูญเสียความทรงจำมีชีวิตที่น่าสมเพชก็เพราะแกเอางี้ดีกว่าไหมฉันจะเป็นคนบอกเบลให้เองว่าแกมันเป็นฆาตกร
3: นายน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ดีไหมมาไหม
0: ไม่ได้นะพี่ชาคริตพี่ชาคริต
3: นายน้อยครับ
4: เป็นไรครับ
5: พาฉันไปหาเบล
4: ฉันไปหาเบล
3: โอเค

0: เขาจับตัวพี่วาสินีไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพี่วาสินีหรือเปล่า
1: แล้วถ้าเขาทำอะถ้าเขาเกิดอุ้มพี่วาสินีไปจัดการเรียบร้อยแล้วอะแกไม่กลัวหรอ
2: ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอพอดีตามลำพัง

0: บอกฉันมาว่าคุณเอาพี่พาสินีไปไว้ที่ไหนถ้าคุณไม่บอกฉันจะแจ้งตำรวจ
1: แจ้งตำรวจเลยเหรอฉันยังไม่ทำอะไรเขาเลยนะก็แค่มีเรื่องคุยกันนิดหน่อยเสร็จแล้วก็แยกย้าย
0: โกหกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ฉันยังติดต่อพี่วาสินีไม่ได้เลย
1: ตอนนี้อาจจะติดต่อได้แล้วก็ได้นะลองเช็คในบล็อกหรือว่าอีเมลที่เธอคุยกันหรือยัง

0: ได้รับข้อความแล้วใช่ไหม
1: พี่ปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องติดต่อพี่มาอีกพี่ไม่อยากเดือดร้อนนี่ทำไมอยู่พี่วานไม่ให้เบลติดต่อเขาอีกอ่ะคุณไปข่มขู่อะไรเขาม
0: องฉันให้มันดีหน่อยได้ไหม
1: คุณรู้ว่าพี่วาสนีเป็นบล็อกเกอร์ที่เขียนโจมตีมิเลเคิลคุณกลัวว่าฉันจะรู้ความจริงว่ามิเลเคิลเป็นคนฆ่าครอบครัวฉันคุณก็เลยจับตัวพี่วาสนีไปและข่มขู่เขาเพื่อปกป้องมิเลเคิล
0: จะเรียกว่าขู่ก็ได้แต่ฉันไม่ได้ทำเพื่อมิเลเคิลฉันทำเพื่อเธอ
1: คุณทำเพื่อฉันทำไม
0: ก็อยากให้เธอตาสว่างสักทีไงอยากรู้มากแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่ฆ่าครอบครัวเธอ

0: ขอเช็คสายสิริก่อนบอ
1: ชัด
0: ย
1: ัง
0: ให้ตะโกนแบบวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ตื่นเต้น
6: บูแอคชั่นครบ
7: สนุกมากค่ะมีให้ลุ้นตลอดให้สิบเลยค่ะ
8: ภาพซีเจียอะไรสวยหมดทุกอย่างทุกคนแล้วพี่ยักษ์หล่อมาก
9: ดูที่หยดทุกภาคเลยภาคนี้ถือว่าสุดจริงๆค่ะให้เลย
10: จำสแกเยอะมากใครที่มาดูเนี่ยต้องเตรียมใจไว้ดีๆนะคะ
11: ลุ้นทุกตอนเลยค่ะมีทุกอารมณ์เลยค่ะ
12: ทั้งลุ้นนะคะแต่ละฉากที่สุดมากหนูชอบมากเลยค่ะ
13: สนุกมากทุกคนต้องมาดูกันเยอะๆนะคะ
14: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
15: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดและเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
16: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงนะมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
17: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
18: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน้ำ
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์ขึ้น

0: 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
2: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
3: สนับสนุนโดย
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: สนับสนุนโดยรสดีสุกก้อนกานิเย่คลินิคอลเซรั่ม
6: บอลลูนบอลลูนเบลอยู่ไหนเบลอยู่ไหน
7: รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่และพี่ชายฉันหรอตกลงมันเป็นฆาตกรรมจริงๆใช่ไหมใครใครเป็นคนทำ
6: ก็
7: บอกฉันมาสิไม่ว่ามันจะคืออะไรฉันอยากรู้บอกฉันมาสิบอกฉันมา
6: ก็พ่อของเธอไงพ่อเธอยิงทุกคนแล้วก็ยิงตัวตายตามเหมือนที่เป็นข่าวนั่นแหละ
7: ไม่จริงไม่ใช
6: ่มันเรื่องจริงแล้วว่าสิ่งนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเธอไม่อยากเสียใจเลิกติดต่อกับว่าสิ่งนี้ได้นะเข้าใจนะ
7: นี่คุณจะเล่นสนุกอะไรกับฉันอีกทำไมคุณไม่บอกฉัน
6: แล้วทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยยิ่งเธออยากรู้ฉันยิ่งไม่บอกฉันอยากเห็นเธอทรมานฉันอยากเห็นเธอร้องไห้ไงเบลพี่บอกไปหรือยังบอกไปหรือยังใจเย็นๆบอกง่ายๆมันก็ไม่สนุกละสิเบลไม่ได้มีฉันคนเดียวหรอกนะที่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเธอ

0: จอร์ดประจานเป็น19อยู่ไหนวะจอร์ดไอ้จอร์ดเบอร์19อยู่ไหนทำไมไม่อยู่ตรงนี้ไอ้จอร์ด
1: ครับครับ
0: ประจานเป็น19เบอร์19
1: โอ้โทษโทษโทษโทษโทษโทษยินดีครับ
0: thank you
2: เชื่อแล้ว
0: สงวนดูรายการ
3: เขาให้พี่จอดูนี่เขามีลูกเคิร์กกับหยางกุ๊บเดินหน้าสร้างรีสอร์ทที่ภูเก็ตแล้วนี่เจ้าสัวหยางตาตาของพี่เหมยหัว
0: หน้าตาจองของเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลย
3: จองของอะไรอ่ะหน้าตาเขาดูใจดีจะตาย
4: อย่าทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยเห็นยิ้มๆติ๋มๆแบบนี้เนี่ย

0: อุ้ยยังโหดอ่ะจอเนี่ยเห็นมาเยอะแล้ว
1: ถ้ามันยิ้มยิ้มสุภาพสุภาพนี่นะพอโกรธมาทีนะเอาถึงตายอ่ะ
2: ถึงตายเลยเหรออุ้ยแบบเนี้ยเขาจะต้องทำตัวดีกับพี่เหมยหัวให้มากๆจะไม่ทำให้พี่เหมยหัวโกรธเลย
3: แกอย่ามาเวอร์บอลลูนกลัวอะไรมัน
1: นี่ไม่ได้เวอร์นะลูกพี่คนเขาปกครองคนเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะจะมายิ้มยิ้มติ้มติ้มแบบนี้มันเอาไม่อยู่หรอกมันต้องแบบดุดันตบเป็นตบทีเป็นทีตายเป็นตาย
2: พี่อ่ะระวังตัวไว้เถอะชอบไปชวนพี่เหมยหัวทะเลาะระวังนะเขาฟ้องป้าขึ้นมาพี่อ่ะจะตายไม่รู้ตัว
1: ผมเคยบอกพี่แล้วว่าปากแบบพี่นี่จะตายไม่รู้ตัวระวังไว้เถอะแต่
4: ไอ้บ้าจะบีบแต่ทำไม
2: เป็นไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆขวัญอ่อน
3: ไม่ได้เป็นไรทำไม
1: ท่าทางมีพิรุธไปก่อคดีอะไรไว้กับพี่ไม่หัวหรือเปล่า
3: เปล่าไม่ได้ทำอะไร
2: พี่ไม่หัวสวัสดีค่ะแน่แน่อาการแบบเนี้ยต้องมีอะไรแน่แน่นี่พี่แอบไปทำอะไรไม่ดีกับพี่เหมยหัวแล้วใช่ไหมบอกมา
3: เปล่าไม่ได้ทำเว้ยบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำเด็ก
4: โอ้เจ็บเต็มรถเป็นไร
5: สตาร์ทไม่ติดคร
3: ับ สตาร์ทไม่ติด

ันไหมคะ

0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวนั่งมา
2: ไม่เป็นไรค่ะพี่ชายนั่งเลยค่ะนั่งพักก่อนเร็วให้พี่ใหญ่ประจำบ้านพาเด็กๆกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรต้องห่วงเด็กๆมาเล่นบอลบ่อยมากเลยค่ะพี่ชายมาแจมด้วยตลอดเลยนะคะเด็กๆคงดีใจที่พี่ชายมา
1: ทำไม
2: ก็พี่ชายเตะบอลเก่งไงคะเด็กๆชอบแล้วเวลาเราเตะบอลเหนื่อยเราจะไม่คิดอะไรมากนอกจากเกมตรงหน้าค่ะเราก็จะได้ลืมเรื่องเครียดๆไปแป๊บนึง
1: เบลเป็นคนตามให้เด็กๆมาเล่นบอลกับพี่ใช่ไหม
2: เปล่าซะหน่อย

0: เรื่องที่พี่ชาย
1: พี่ชายไม่ต้องพูดเรื่องที่พี่ชายไม่อยากบอกเบลหรอกค่ะเบลไม่อยากให้คุณชาคริตเอาความลับมาข่มขู่พี่ชายแล้วเบลก็จะไม่เป็นเครื่องมือให้เขาใช้ทำร้ายพี่ชายเด็ดขาดค่ะ
0: แล้วเบลไม่อยากรู้หรออ
1: ยากรู้ค่ะอยากรู้มากแต่เบลไม่อยากทำร้ายคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเบลพี่ชายสบายใจได้นะคะพี่ชายเผื่อจะช่วยให้พี่ชายสบายใจขึ้นมาเบลรู้แล้วค่ะว่าพี่ชายคือนายน้อยแต่คุณชาคริตไม่ได้บอกนะคะเบลรู้เองค่ะรู้ตั้งแต่ตอนที่พี่ชายไปช่วยเบลที่ภูเก็ตนั่นแหละค่ะแล้วเบลก็รู้ด้วยว่าลุงเจี๋ยป้าพิมพ์กับพี่แอมเป็นคนที่พี่ชายส่งมาดูแลเบลแต่ที่เบลทำเป็นเฉยก็เพราะเบลรู้ค่ะว่านายน้อยมีเหตุผลที่ไม่อยากเปิดเผยตัวเองพี่ชายคะท่านี้คือเรื่องที่คุณชาคริตเอามาขู่พี่ชายพี่ชายสบายใจได้เลยนะคะเพราะเบลไม่โกรธเลยเบลดีใจด้วยซ้ำค่ะ
0: มันไม่ใช่แค่นั้น
1: พี่ชายไม่ต้องกังวลเลยนะคะจะมีอะไรมากกว่านั้นเบลก็ไม่มีทางโกรธพี่ชายแน่นอนค่ะ

0: ไหนครับรถพร้อมแล้วครับ
1: เธอมีธุระอะไร
2: ฉันก็จะมาดูหน้าคนเก่งนะสิคะนิกลิฟผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับพลาดท่าเสียทีกับผู้หญิงซ้ำแล้วซ้ำอีกต้นเป็นมิกาฉันก็พอจะเข้าใจได้นะว่าตอนนั้นคุณยังเด็กอยู่ทำอะไรมุทะลุเธอไวขนาดนี้แล้วยังโดนผู้หญิงหลอกอีก
1: ฉันไปถูกใครหลอกที่ไหนพูดมาให้ชัดๆสิ
2: ก็ยังผู้หญิงชิบชิบที่พยายามล่อคุณเข้าห้องไงมันชื่อวาซีนีศิระภูวดลเป็นลูกของไอ้ทันศิระภูวดลมันมาอ่อยคุณแล้วคุณก็ติดกับมันอย่างจังถ้าฉันไม่ห้ามคุณเอาไว้อะป่านนี้คุณก็เสร็จมันไปแล้ว
1: ฉันควรจะขอบคุณเธอสินะ
2: ใช่ค่ะแล้วคุณควรจะรู้เอาไว้ด้วยว่าคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ดีที่สุดก็คือฉัน
1: เธอเก่งมากนะพัชรินแต่ถ้าเธอเก่งอีกนิดเดียวเนี่ยเธอก็จะรู้ว่าฉันไม่ได้โง่ฉันรู้ว่ามันเป็นใครแต่เธอทำให้เสียเรื่อง
2: รู้งั้นเหรอ
0: นายใหญ่รู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าคุณวาสินีเป็นลูกสาวของนายทันและการที่นายใหญ่ยอมเดินตามเกมเพราะอยากจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรมีเหตุผลอะไรจะได้จัดการทีเดียวทั้งพ่อและลูกให้จบ
1: และเธอก็ไล่มันหนีไป
2: ชาคริตไปจับมันอยู
0: ่รู้สึกว่าคุณชาคริตปล่อยให้ทั้งพ่อและลูกหนีไปแล้วนะ
2: อะไรนะ
1: ผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าพลาดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เปมิกาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเธอ

0: เนสกาแฟริชอโรมา
1: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
1: เติมนม
0: อร่อยไปอีก
1: สูตรใหม
2: ่ลองหน่อยนะ
3: คอนเฟิร์มเพิ่มอีก5โลนะคะ
4: คนผ่อนตรง
3: ไม่พอเลยค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: ทางพอดแคสต์พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะพอดแคสต
6: ์ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: เราไม่เชื่อหรอก

0: ไอตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
1: ใช้นิดเดียว
0: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่น
1: ดี
0: โอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
2: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายับมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายานั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องน้ำที่นานครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
7: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดออกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
6: ้
7: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
6: โอ้โห
7: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
6: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะครับท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
7: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
6: ้
7: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงอุ้ยกลิ่นหอมมาก
6: กลิ่นดีจริงจริง
7: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
6: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากมายคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆนะ
7: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
6: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
7: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
6: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณชงโอ้โหมันมีความนุ่มนวลแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มนะฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
7: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนผ่าเหนียวเหนอะ

0: ไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสะรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะป้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: ผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
0: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
1: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวนี้คว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: พี่ชาคริสปล่อยพวกมันไปต้องมีเหตุผลชาคริสอาจจะวางแผนอะไรสักอย่างคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะให้ชาคริสจัดการเรื่องนี้ให้จบเอง
2: จะทำอะไรก็ทำแต่จะให้ดีอยู่เฉยๆและหยุดสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นก็พอ
1: คุณจะไปไหนคะนิก
3: นายใหญ่มีนัดครับขอโทษเลยนะครับ
1: นัดกับใครนัดอะไร
3: นายใหญ่แก๊งชูก้าครับ
1: นิกคุณจะไปหาแก๊งชูก้าคุณคิดอะไรอยู่อ่ะ
2: ฉันจะไปเจรจาให้เขาหยุดหาเรื่องมิราเคิลฉันไม่อยากให้ความขัดแย้งมันบานปลายไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับธุรกิจที่เราจะลงทุนเพิ่ม
1: คุณห่วงธุรกิจหรือว่าคุณห่วงลูกชายสุดที่รักของคุณกันแน่
2: จะว่าอย่างนั้นก็ได
1: ้ถ้าคุณไปก็เท่ากับมิราเคิลยอมอ่อนข้อให้กับพวกมันแต่ถ้าคุณไม่แคร์คุณก็น่าจะซื้อพวงมาลัยไปกราบพวกมันด้วยก็น่าจะดีนะคะ
2: ฉันดูเหมือนอ่อนข้องั้นเหรอฉันเพียงแต่ต้องการความชัดเจนว่าชูก้าต้องการจะเป็นศัตรูกับมิราเคิลจริงๆ
1: พวกมันฆ่าคนของเรามันก็ชัดเจนอยู่แล้วคุณยังจะต้องถามอะไรคะ
2: เธอก็น่าจะรู้นะในวงการนี้ไม่ได้มีเฉพาะชูก้ากับมิราเคิลเท่านั้นยังมีแก๊งเห็บหมัดอีกมากมายที่คอยสูบหาผลประโยชน์กับ2แก๊งใหญ่ที่ตีกันฉันไม่อยากถูกใครปั่นหัวเดี๋ยวจะถูกเยาะเย้ยว่าโง่ซ้ำซากอีกจริงไหม

0: นายจะให้ผมไปส่งที่ไหนดีครับ
1: สนามบินฉันจะไปสาขามาเก๊าไม่ได้นัดชูก้าหรือใครไว้ทั้งนั้น
0: อ้าว
1: ฉันรู้จักพัชรินทร์ดีเธออยากได้อะไรเธอต้องเอามาให้ได้เธอจะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้นายใหญ่คนใหม่ของมิราเคิลเป็นชาคริต
0: นายก็เลยส่งสัญญาณเตือนคุณพัชริน
1: เทียนคงที่ผ่านมาเนี่ยฉันยอมมองข้ามเรื่องหงุดหงิดทั้งหมดเพราะว่าฉันเห็นแก่แก
0: ผมทราบดีครับและผมก็รู้สึกขอบคุณนายมาตลอด
1: ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าพัชรินเสียสติและยืมมือชูก้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วก็จะไม่มีคำว่าปลาหนีจากฉัน
0: ผมเข้าใจครับนาย

0: คุณเหมยหัวมากเลยนะคะที่มาช่วยวางแผนการตลาดให้อ่ะค่ะพี่ถนัดตะอบขนมเรื่องการคงการขายให้ลูกค้าเยอะเนี่ยพี่ไม่ถนัดยิ่งร้านเราเนี่ยเป็นร้านขนมปลอดกลูเตนแล้วด้วยเนี่ยนะโอ๊ยพี่มึนตึบเลยค่ะ
1: ไม่เห็นมีอะไรจะต้องมึนตึบเลยนะคะเนี่ยเป็นจุดแข็งของร้านเราดีออกค่ะ
0: แข็งอะไรแข็งนะคะ
1: ก็ร้านขนมสูตรปกติเนี่ยที่อร่อยอร่อยมีเยอะมากเลยนะคะแต่ร้านของเราเนี่ยสำหรับคนที่แพ้อร่อยด้วยแถมดีต่อสุขภาพเนี่ยมีไม่เยอะนะคะร้านของเราเนี่ยอยู่ที่พัทยาด้วยคนต่างชาติก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะจุดแข็งของเราค่ะ
2: จริงด้วยค่ะพี่เหมยครัวแล้วเบลว่าชาวต่างชาติน่าจะแพ้กลูเตนมากกว่าคนไทยนะคะถ้าเราโปรโมทดีๆนะคะต้องขายดีกว่านี้แน่เลยค่ะ
3: คุณหนูครับเจ้าตัวอย่างครับ
1: บอกว่าฉันคุยธุระอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
3: ครับ
1: บอดี้การ์ดป้าของฉันนะคะชอบไม่ค่อยมีมารยาทแบบนี้ขอโทษด้วยนะคะ

0: งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอข้อมูลไปคิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะโทรหานะคะ
1: แต่คราวหน้าเรานัดประชุมกันแถวคอนโดคุณเหมยหัวในห้องเลยก็ได้นะคะอยากจะแวะขึ้นไปแบบดื่มน้ำชาหน่อยอะค่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นครั้งหน้าเนี่ยสงสัยต้องเป็นออนไลน์แทนแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องไปภูเก็ตพอดีต้องไปดูแลรีสอร์ทที่ทางหยางกรุ๊ปเนี่ยร่วมลงทุนกับมิราเคิลค่ะก็คงไปอยู่ยาวๆเลยคงไม่ค่อยได้กลับมาไม่อยากมีปัญหากับพ่อค่ะ
1: พี่ปงอะไรของพี่เนี่ย
2: ถามดูดิทำไมต้องพูดถึงพ่อด้วยจะไปภูเก็ตก็ไปดิมัวแต่มานั่งพูดถึงพ
0: ่อเอ้าแล้วถ้าฉันจะพูดถึงพ่อเนี่ยมันลำบากส่วนไหนของแกฮะ
2: ไม่ได้ลำบากเว้ยแต่แค่ลำคาญคำก็พ่อสองคำก็พ่อพูดอยู่ได้เกี่ยวกับพ่อรู้แล้วว่าพ่อใหญ่ไม่ได้ว่าพ่อเป็นครู
0: ใครขู่แกวะฮะ
1: นั่นดิใครขู่หรือว่าพี่ไปทำอะไรผิดกับพี่เหมยหัวมาใช่ไหม

0: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
8: ช็อปสนั่น
9: ก่อนวันดับเบิลเดท
10: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
11: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ฉันตื่นมาเป็นกันหยง
14: แม่ไม่อยากแปรงเรียนค่ะไม่อยากเป็นเงินกับเด็ก
15: ตกลงว่าจะไปหรือไม่ไปแสบจริงนะเราเนี่ย
14: ขอโทษค่ะเหงา
16: น้อบีคุณไม่เคยคิดจะมาเยี่ยมฉันเลย
15: เพราะคุณมีคู่มั่นแล้ว
17: ดังข้ามเวลาพรพรหมอลเวงจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม12ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
20: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
21: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
3: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
22: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
23: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
24: สนับสนุนโดยโคเกตโทเทลซอสปรุงอาหารแม็กกี
25: ้พี่ไปทำอะไรผิดกับพี่เหมยฮัวมาใช่ไหม
26: ป่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่เป็นผู้ถูกกระทำมันจะทำพี่จับพี่

น้อยๆครับเมื่อสักครู่คุณชาคิดโทรศัพท์มาครับคุณชาคิดต้องการเจอนายเดี๋ยวนี้เลยครับ

0: ัวไปไหนนะชาคริส
1: นิกไม่ได้นัดกับพวกชูก้าไว้เขาแค่จะขู่คุณ
0: ขู่ฉันน่าจะรู้แต่แรกว่าคนอย่างนิกเล่เหลี่ยมแพรวๆแค่ไหนแล้วนี่แกมาบอกฉันทำไมหรือว่าแกเป็นห่วงฉันขอบใจนะเทียนคมแต่ถ้าแกเป็นห่วงจริงแกควรจะบอกฉันมากกว่านี้
1: อย่าหวังว่าผมจะขายนิกให้กับคุณเลยนะคุณพัชริน
0: แล้วแกมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมถ้าแกไม่ห่วงฉันก็ถ้าจะห่วงฉันมากขึ้นอีกสักนิดมันจะเป็นไรไป
1: ที่ผมมาเตือนคุณเพราะผมเป็นห่วงลูกนิกไม่ใช่คนโง่นะเขาจับตาดูทุกคนในมิเรเคิลอยู่ผมไม่อยากให้ความทะเยอทะยานไม่รู้จักพอของคุณทำลายชีวิตลูกของผม
0: ชาคริสไม่ใช่ลูกแกแกไม่เคยทำอะไรให้เขาจริงๆสักทีอย่ามาใช้คำว่าลูก
1: จะใช้คำว่าอะไรก็ตามยังไงคุณชาคริสก็เป็นลูกผม
0: ถ้าแกรักลูกของแกจริงๆแล้วก็แกก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิทำให้ชาคริสเป็นนายใหญ่ของมิราเคิลถ้าแกช่วยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมากแล้วฉันสัญญาถ้าแกต้องการอะไรฉันจะยอมทำตามแกทุกอย่าง
1: คุณจะยอมเป็นภรรยาผม
0: ถ้าแกต้องการ
1: เพื่อสิ่งที่คุณต้องการคุณทำได้ทุกอย่างจริงๆแต่ขอโทษนะผมไม่ได้พิสวาสในตัวคุณมาตั้งนานแล
0: ้วเทียนคง
1: ดูแลตัวเองดีๆถ้าเกิดอะไรขึ้นผมจะปกป้องแค่ลูกชายของผมคนเดียวเท่านั้น
0: จะปกป้องลูกเหรอปกป้องตัวเองให้ได้ซะก่อนเถอะ

0: ถ้าแกอยากฟ้องก็ฟ้องไปเลยไม่ต้องทำมันขู่ฟ้องหรอกฉันไม่กลัว
1: อะไรของแกอีก
0: ฉันรู้แล้วที่แกมาที่เนี่ยแล้วก็ทำมันพูดถึงพ่ออย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเพราะแกจะมาขู่ให้ฉันกลัวแต่บอกเลยว่าฉันไม่กลัวเฮ้ลูกผู้ชายอย่างไอ้โป่งนะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเว้ยฉันไม่มีวันยอมเสียศักดิ์ศรีไม่คุกเข่าอ้อนวอนขอร้องแกหรอก
1: ฉันยอมรับนะว่าฉันอะเกลียดแกตั้งแต่วันแรกที่เจอ
0: ฉันก็เหมือนกัน
1: แต่ตอนเนี้ยฉันเกลียดตัวเองยิ่งกว่า
0: ฉันก็เหมือนกัน
1: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีอยู่ช่วงนึงไงที่ฉันคิดว่าแกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วฉันก็คิดว่าฉันน่าจะเป็นเพื่อนกับแกได้วันนั้นฉันเห็นแกนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวที่ริมสระเพราะแกเสียใจเรื่องเบลฉันเลยไปนั่งเป็นเพื่อนแกฉันโคตรมองคนผิดเลยว่ะ
0: เปลี่ยนมาโทษฉันไม่ผิดเว้ย

0: นึกว่าแกจะไม่มาซะแล้วว่าไงสารภาพความจริงกับเบลก็แล้วด้วย
1: พี่ต้องการอะไร
0: แกมันก็ได้ทุกอย่างไปหมดแล้วได้ทั้งยูราเคิล

ได้ทั้งคุณหนูหยางแล้วก็ได้ความรักของแดดฉันก็อยากให้แกเสียอะไรไปบ้างเราสองคนพี่น้องจะได้มีความเข้าใจตรงกันจริงๆสักทีฉันจะปิดปากเรื่องที่แกเป็นฆาตกรให้สิ้นแต่แกต้องออกไปจากชีวิตของเบล

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: Is that good?

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ูคิดว่าตะกิดไปค้างบ้านนางมุตตา
1: คุณนพนภารู้ได้ยังไงอะคะ
2: ฉันลืมกางเกงของคุณไว้ในเครื่องซักผ้าร ีตอนนี้แห้งไม่ทันแน
3: ่นี่วีกิตเข้ามาทำงานหรือยังนะ
2: คุณวีกิตก็โทรมาลาป่วยแล้วล่ะค่ะแต่แปลกจังนกได้ยินเสียงพี่ตาเขาพูดอยู่ใกล้ๆนะสิคะ
4: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ใครจะรุ่งใครจะร่วง
7: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
8: โหดไป
9: โคตรยาก
10: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์เหรอ
6: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
11: คุณเรียนรู้อยู่ที่ยา
12: ม The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
13: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

0: พี่ชายพี่เจเจโทรให้เบลมาตอนนี้มีอะไรเหรอคะ
1: พี่จะทำอาหารให้เบลกิน
0: ตอนนี้เนี่ยนะคะ
1: พอดีว่าพี่ได้ล็อบสเตอร์มาแล้วพรุ่งนี้พี่ต้องออกไปทำงานก็เลยไม่มีเวลาทำให้เบลกินก็เลยจะทำให้กินตอนนี
0: ้ล็อบสเตอร์เลยเหรอคะพี่งั้นทำเลยค่ะเบลอยากกิน
1: แต่เบลต้องช่วยพี่ด้วยนะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ

0: ที่ทำมาให้สำหรับเชฟเบลพี่ทำมาให้ล่วงหน้าเพราะพี่รู้ว่าในอนาคตยังไงเบลก็ต้องเป็นเชฟที่เก่งมากแน
1: ่ขอบคุณนะคะแต่เบลว่าพี่ชายน่าจะเขียนเพิ่มว่าเชฟเบลศิษย์เชฟกรินถ้างั้นช่วยมอบมงให้ลูกศิษย์หน่อยค่ะ

0: ร็จแล้ว
1: เบลพร้อมทำล็อบสเตอร์แล้วค่ะ

0: มันยังไม่ตายนี่คะ
1: เบลอยากจะกินเมนูอะไร

0: ฉันยอมรับนะว่าฉันอะเกลียดแกตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่ตอนเนี้ยฉันเกลียดตัวเองยิ่งกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีอยู่ช่วงนึงไงที่ฉันคิดว่าแกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วฉันก็คิดว่าฉันน่าจะเป็นเพื่อนกับแกได้วันนั้นฉันเห็นแกนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวที่ริมสระเพราะแกเสียใจเรื่องเบลฉันเลยไปนั่งเป็นเพื่อนแกฉันโคตรมองคนผิดเลยว่ะ
1: โถ่เอ้ยจะไปคิดบ้าทำไมวะโอ้มันก็แค่จะพูดเรารู้สึกผิดอ่ะแต่คนอย่างโป่งไม่รู้สึกผิดหรอกเว้ยไอ้โป่งซะอย่าง
2: อะไร
1: เอ๊ะ
3: เปิดพี่เหมยหัวเผื่ออยากจะโทรไปขอโทษ
2: จะโทรไปทำไมไร้สาระเอาคืนไป
3: ไม่อยากได้ก็ทิ้งไปดิ

0: ไม่ทำอะไรผิดซะหน่อย
1: เก็บไว้ก็ได้วะเผื่อโทรไปด่า

0: วิธีที่ละมุนที่สุดคือการน็อกน้ำแข็งเพื่อให้ล็อบสเตอร์เข้าสู่ภาวะจำศีลแล้วเราค่อยจัดการมันแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอยากได้เนื้อกุ้งที่อร่อยที่สุดต้องคุกตอนที่มันยังมีชีวิตบางคนก็ไปต้มในน้ำตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่บางคนก็ไปย่างหรือว่าจะผ่ากลางลำตัวเลาะเนื้อมากินสดๆแบบซาชิมิเบอร์อยากกินแบบไหน
1: เบลไม่อยากกินแล้วค่ะสงสารมัน
0: สงสารถ้าอย่างนั้นเบลก็ต้องสงสารพวกหมูปลาไก่บัวปูเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เบลกินด้วย
1: แต่นั่นเราไม่ต้องเห็นตอนที่เขาจัดการนี่คะ
0: แต่เบลก็รู้ว่ามันมีการฆ่าม
1: ันไม่เหมือนกันค่ะเบลไม่อยากกินแล้ว
0: งั้นพี่ทำเอง
2: อย่าดีกว่าค่ะพี่ชายวางลงก่อนดีกว่าค่ะมันไม่ถูกที่เราจะฆ่าชีวิตอื่นเพื่อตัวเองนะคะ
0: ใช่

0: เบลพูดถูกการฆ่ามันคือบาปไม่ว่าจะฆ่าด้วยเจตนาที่ดีหรือว่าจิตที่เป็นกุศลยังไงการฆ่ามันก็คือบาปต่อให้ฆ่าเอาไปทำอาหารถวายพระหรือว่าฆ่าเพื่อปกป้องคนที่รักยังไงบุญที่ได้มันก็ไม่สามารถลบล้างบาปที่ก่อไม่มีวัน
1: งั้นเราก็อย่าทำบาปสิคะแล้วก็เอามันไปปล่อยเราเลือกได
0: ้ถ้าเลือกไม่ได
1: ้ได้สิคะ
0: ถ้าเลือกไม่ได้เบลถ้าเบลไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าเบลถูกบังคับให้ทำถ้าไม่ทำเบลต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิต
1: พี่ชายเป็นอะไรคะ
0: ถ้าเบลต้องฆ่าเบลจะทำยังไง
1: พี่ชายเคยไปฆ่าใครมาหรือไงพี่ชายเคยฆ่าคนเหรอคะ
2: Nescafe Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีกสูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่บัวลอยอัญชันโวลแคนโนครับ
13: เขาทำได้อย่างลงตัว
14: มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอย่างนี
15: ้สดชื่นเลยครับ
13: ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันหมดแก้ว
16: ของคุณเขาให้น้อยหรือไงครับ
13: ให้น้อย
17: ครัวคุณต๋อย
18: ทุกคนระวัง
19: ใครสู้กูจะฆ่าตายให้มัน
6: ใครไม่งั้นเราจะตายไปทั้งคู
4: ่ชีวิตที่ไม่มีแม่หญิงก็ไม่มีความหมายสำหรับผมอย่าปล่อยนะแม่หญิง
10: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนสุขตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: NCB สังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
5: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับมีเสมอนะลูก
8: ก่อนเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหม
12: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
5: คุณวันไหนช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
19: คุณนิคุบาลิสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
10: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
1: ์ว้าว
0: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
3: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว

มิลเคิลฆ่าครอบครัวของเบลแล้วพี่ชายก็คือนายน้อยมิลเคิลคนที่ทำดีกับเบลทุกอย่างดีจนในชีวิตนี้คงไม่มีใครดีกับเบลเท่านี้อีกแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่นายน้อยจะต้องมาทำดีกับเบลเป็นพิเศษไม่ใช่

0: เบลขอโทษนะคะที่ทำไม่ได้อย่างที่พูดเบลพยายามไม่สนใจแล้วแต่ทุกคำถามมันก็วนเวียนอยู่ในหัวเวลาพี่ชายทำดีกับเบลแต่ที่ทำให้เบลรู้สึกผิดที่เบลไม่สามารถยืมให้พี่ชายอย่างบริสุทธิ์ใจได้เบลไม่อยากเป็นแบบนี้เบลไม่อยากมองหน้าพี่ชายด้วยความรู้สึกคลางเคลงใจชีวิตเบลอยู่กับความทรงจำที่มันคลุมเครือมากเกินพอแล้วค่ะแล้วเบลก็ไม่อยากให้ความทรงจำพี่ชายเป็นความทรงจำที่คลุมเครือเบลอยากให้ความทรงจำกับพี่ชายเป็นความทรงจำที่มันชัดเจนที่ไม่ว่าเบลจะคิดถึงเมื่อไหร่ตอนไหนก็ทำให้เบลยิ้มได้แล้วก็ทำให้เบลมีความสุขมีความสุขจริง
1: พี่ชายขอโทษพี่ชายขอโทษนะ
2: แล้วพี่ขอโทษ

0: โอ้ยหัวเปียกหมดเลยเนี่ยต้องไปนี่เช็ดตัวแมวติ๊นจะไปไหนอะลูก
1: ฝนมันตกอยู่นะลูกยังไม่สบาย

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโสธรชัย Nursing Home ออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในคำสั่งเนี่ยลงนามโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับเนื้อหาหลักนอกจากระบุชัดเจนว่าเข้าไปตรวจสอบพบลูกกรงเหล็กมีการขึงลวดลวดน้ำมีการทำลักษณะคือกรงครอบเตียงทำเป็นลูกกรงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนอกจากนี้ยังพบมีการรับผู้ให้บริการ

0: การและผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาเข้าข่ายกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพความผิดเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงปรับสภาพพื้นที่เดิมเนี่ยขออนุญาตไว้ 1,600 ตารางเมตรกลายเป็น 4,641 ตารางเมตรอันนี้โทษระวางจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกส่วนหนึ่งก็คือการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิกถอนใบอนุญาตก็แปลว่าปิดกิจการเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะครับตอนนี้คนเริ่มทยอยเข้าไปรับผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้ามาพักพิงอยู่ในศูนย์แห่งนี้แล้ววันนี้รัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยร้อยกว่ารายส่วนใหญ่ขึ้นบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวชหลังจากปิดแล้วเนี่ยก็จะมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตเข้าไปประเมินและตรวจวินิจฉัยสภาพร่างกายและจิตใจทุกคนอย่างละเอียดถ้าญาติประสงค์จะรับกลับหรืออยากจะให้เอาไปดูแลก็จะหาศูนย์ใหม่ที่ถูกต้องดำเนินการต่อไปได้
1: ในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่อยู่ในสถานบริการแห่งนี้นะครับประมาณเกือบ100รายนะครับตามข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยในบันทึกเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชทั้งสิ้นนะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วก็หากญาติมีความประสงค์ที่จะนำผู้ป่วยนะครับกลับไปดูแลเองหรือไปที่ศูนย์ที่อื่นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ขัดข้อง
0: ขณะที่อธิบดีกรมสบส.หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอภูวเดชสุระโคตรบอกอย่างนี้นะครับคือถือเป็นการสั่งปิดถึงแม้ว่าในคำสั่งจะออกว่าเพิกถอนใบอนุญาตนั่นก็แปลว่าปิดกิจการถาวรครับคุณผู้ชมโดยจะครอบคลุมใบอนุญาต2 ส่วนเลยก็คือใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับใบอนุญาตของผู้ดำเนินการซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ป้าแมวนี่แหละฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่ใครอื่นอดีตพยาบาลศูนย์นี้คือสั่งการและจัดการเป็นที่เรียบร้อยจากนี้จะไปดูแลอีก 1,200 แห่งที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง
3: ใช่ครับก็มีการสั่งปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก
2: ็
3: กำลังมาบริหารจัดการเรื่องของคนคือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ลูกเขาต้องการจะมารับไปก็ให้รับไปถ้ากรณีทางผู้สูงอายุที่ต้องการจะไปดูแลที่อื่นต่อ
4: คือยกเลิกไปอนุญาตก็เท่ากับปิดแน่ครับนะก็คือเท่ากับว่ามันจะมีใบอนุญาตสองส่วนก็คือหนึ่งผู้ประกอบการนะสองผู้ดำเนินการก็ถ้าตามความผิดนะที่ประมวลนะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อที่ออกคำสั่งแต่ที่จะยกเลิกใบอนุญาตเป็นสองส่วนก็เดี๋ยวผมจะมีหนังสือแจ้งไปนะครับว่าให้ศูนย์สอบสวนบริการสุขภาพเนี่ยนะครับทั้ง12เขตรวมถึงที่พื้นที่กทม.ที่ทางกองประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับดำเนินการตรวจมาตรฐานนะก็คือรีเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับนะรีเช็คใหม่ทั้งหมดว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยได้เป็นไปตามมาตรฐานไหมก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเนี่ยครับก็คงว่าส่วนไหนที่มันขาดจากมาตรฐานนะก็ตามมาตรการเราก็คือจะต้องให้เขาดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานถ้าเกิดเขาดำเนินการไม่ได้ก็ต้องมีการสั่งพักใบอนุญาต1,200แห่งครับก็กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
0: นี่ท่านอธิบดีนะครับทีนี้เสียงที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินช่วงต้นเนี่ยจะเป็นเสียงของท่านรองอธิบดีซึ่งท่านนั่งอยู่ในรายการโหนกระแสเป็นช่วงของโหนกระแสออนไลน์คือท่านรองเนี่ยสะกิดพี่หนุ่มว่าคำสั่งมาแล้วนะฮะสั่งปิดแล้วคือทันทีที่ท่านรองแจ้งกับพี่หนุ่มคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นอะร้องไห้ขึ้นมาตัวสั่นเนี่ยนะฮะ
3: ผมลดลงไปด้วยนะครับของจังหวัดการมีสจจสาสุขจังหวัดกาญจนบุรีลงไปด้วยมีศูนย์อนามัยลงไปด้วยนะครับ
5: ครับผมคือออกหมดเลยใช่ไหม
3: ออกหมดเลยใช่ครับครับต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าเรื่องนี้เราสอบทุกที่ตรวจสอบอย่างละเอียด
0: แล้วคุณแม่เนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณที่ท่านรองบอกว่า

0: เดี๋ยวผู้ป่วยทั้งหมดน่ะที่อยู่ข้างในเอาออกให้หมดขอบคุณค่ะ
1: ผมขอมนุษย์ลงไปด้วย
0: คืออย่างที่เราติดตามรายการเราจะทราบนะฮะคุณแม่เนี่ยถึงขั้นทำสัญลักษณ์ไว้เลยที่ฮ่องกงหมาใช่ไหม
2: ตำหนิอะค่ะเพื่อจะได้เอามายืนยันว่าตัวเธอเคยอยู่ตรงนี้จริง
0: ๆเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมาติดตามเพิ่มในรายการนะครับเพราะประเด็นของวันนี้จะอยู่ที่สบส5กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ5ซึ่งดูแลพื้นที่กาญจนบุรีปล่อยให้มันผ่านมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าหากว่าดูแลตั้งแต่ต้นสั่งห้ามสั่งเรื่องของการดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่เกิดกรณีแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันเต็มๆ
2: นะ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมจำเรื่องของพระอลงกตได้ใช่ไหมคะอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุวันนี้เป็นอดีตพระไปแล้วนะคะกับหมอบีคุณเสกสรรตอนนั้นดังมากอ่ะเป็นวัดที่ตูนเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องเคยบริจาคพี่ไข่ก็ต้องเคย
0: ใช่ครับ
2: ตูนก็เคยนะคะที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากตำรวจสืบพบความผิดปกติทางเส้นทางการเงินวันนี้ศาลพิพากษาแล้วนะคะจำคุกอดีตพระอลงกต740ปีหมอบี386ปีกว่าๆแต่แน่นอนค่ะตามระบบกฎหมายรวมโทษจำคุกแล้วลงโทษได้สูงสุด50ปีนะคะวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะนายอลงกตพูนมุกหรืออดีตพระอลงกตและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีเป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ประชาชนบริจาคในวัดพระบาทน้ำพุศาลพิพากษาลงโทษทั้งคู่2ข้อหานะคะก็คือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์อันนี้คือตัวอดีตพระอลงกตค่ะก็มีทั้งหมดเนี่ย185กระทงอะค่ะกับร่วมกันฟอกเงินฉะนั้นของอดีตพระอลงกตโดนไปเฉพาะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์นี่740ปีเพราะว่าคูณจำนวนกระทงมีฐานร่วมกันฟอกเงินอีกจำคุก2ปีคูณจำนวนกระทงรวมทั้งหมดแล้ว742ปีส่วนหมอบีคุณเสกสรรทรัพย์สืบสกุลโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์จำคุกกระทงละ2ปี8เดือนรวมแล้ว370ปีกับอีก 1,480 เดือนส่วนฐานร่วมกันฟอกเงินโดนจำคุก16ปีเท่ากับหมอบีโดนทั้งหมด386ปี 1,480 เดือนแต่ตามกฎหมายอาญาค่ะให้โทษจำคุกสูงสุดได้เพียง50ปีและสั่งให้ทั้งคู่ร่วมกันชดใช้เงินกว่า306ล้านบาทให้กับวัดพระบาทน้ำพุค่ะ
0: ครับเอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับเอเชียนเกมไอจินาโกย่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ดราม่ายังไม่จบนะฮะก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทีมเทคบอลทีมชาติไทยครับไปลงคลิปทำนองว่าโอ้โหอาหารจัดการยังไงไม่พอเพียงเลยจริงๆมันมีคำอธิบายจากทางการญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคลิปนี้ก็เก่าแล้วตั้งแต่16กันยาปรากฏว่าวันนี้นักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิซัดกับทีมเทคบอลฮะบอกว่าทำคอนเทนต์แบบนี้คือมาแข่งกีฬาหรือมาเรียกยอดวิวถ้ามาอย่างนี้อย่ามาเลยซะตั้งแต่แรกจะดีกว่าแรงมากคุณผู้ชมฮะเอาอย่างนี้ก่อนจะไปดูรายละเอียดว่าผู้ว่าไอจิพูดว่าอย่างไรขออนุญาตย้อนไปดูคลิปตั้งต้นก่อนนักกีฬาทีมชาติไทยฮะเทคบอลถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ไปที่อาหารตั้งคำถามอาหารแบบนี้หรอแล้วมันกินไม่พอเนี่ยจัดกันยังไงอ
3: ยากได้อย่างหนึ่งนะคะเนี่ย
4: คืออะไรนะครับเป๊ปซี่ใช่ไหม
3: ใช่เป๊ปซี่ค่ะ
4: เหลืองเขียวนี่เป็นชาเขียวนะครับนี่ซุปโอ้ฮอนยูครับฮอนยูซุปนี่เส้นเล็กไม่มีตำเส้นเล็กเหมือนบ้านเราครับตัวนี้เป็นเส้นเล็กโอ้คือไห่ก้อยน้อยแท้ได้
3: อันนี้เลือกกันได้อย่างหนึ่งนะคะเนี่ย
4: กินได้แต่ข้าวเปล่านี่แหละครับโอ้โหผมมาเจอมังสวิรัติอีกแล้วผมได้กินแต่ผักทุกวันโอ้ยเนี่ยครับนี่อะไรนะ
3: บรอกโคลี
4: อันนี้คะน้าทอดน้ำปลาหรือเปล่าครับแล้วกะหล่ำปีน้ำปลาโอ้ผิดสูตรครับผิดสูตร
3: ออริวันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเนี่ย
4: ผมจะกิน2ผักก็ไม่ได้แล้วครับก็ให้เลือกอย่างเดียว
0: เอาล่ะประมาณนี้ตูนถามว่าโปรตีนอยู่ตรงไหนแต่ตูนอาหารมันเป็นลายยาวอะเน
2: า
0: ะ
2: อาจจะยังไปไม่ถึง
0: อะเนาะแต่เนี่ยก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็คือก็แล้วมันคลิปมันค่อนข้างไวรัลมากส่วนหนึ่งก็สนุกสนานตลกด้วยตลกส่วนหนึ่ง แต่มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดอาหารแบบนี้แล้วนักกีฬากินไม่เพียงพอจริงๆตอนนั้นน่ะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าคลิปเป็นไวรัลนะฮะคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยออกมาชี้แจงตั้งแต่22กันยาแล้วว่าอาหารสำหรับนักกีฬาเทคบอลเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดหาโดยตรงง่ายๆก็คือกีฬาเทคบอลเนี่ยเพิ่งจะเข้าบรรจุเป็นกีฬาในเอเชียนเกมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์การเข้าบรรจุ

0: ฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิคือท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมท่านกำลังแถลงข่าวที่จังหวัดไอจิตามปกติก็มีช่วงของการลักษณะคือให้นักข่าวในสัมภาษณ์ระหว่างนั้นอยู่ดีๆท่านก็พูดถึงเรื่องที่เกิดบนโซเชียลมีเดียของสมาชิกทีมเทคบอลทีมชาติไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิบอกว่านักกีฬาพูดได้อย่างไรว่ามีแต่อาหารพวกนี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอพูดอย่างนี้มันรุนแรงเกินไปผมเนี่ยสงสัยว่าพวกเขาก็คือพวกนักกีฬาทีมชาติไทยเหล่านี้เขาตั้งใจมาที่นี่เพื่ออะไรมาเรียกยอดวิวแค่นั้นหรือผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเพื่ออะไรถ้าพวกเขาเป็นคนแบบนี้ผมคิดว่าพวกเขาไม่ควรจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกน่าจะดีซะกว่าแรง
1: ค่ะ
0: แรงเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะก็จบไปแบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทีมเทคบอลของไทยจะโต้ตอบเรื่องนี้อย่างไรหรือไม
1: ่
0: ก็เดี๋ยวรอดูปฏิกิริยากันนะครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่ค่ะวันนี้ขอให้ติด Hashtag คำว่าน้ำล้อม7วัน
0: ผมนึกแล้วว่ามันต้องมี
1: ประเด็น
0: นะมันต้องเป็นประเด็นอยู่แล้วยังไงอะฮะน้ำล้อมอะคุณผู้ชม
1: คือตามเกณฑ์นะคะถ้าเป็นน้ำล้อมนะคะแล้วล้อมเกิน7วันเข้าไปหมายความว่าน้ำไม่ได้ท่วมบ้านเราหรอกแต่มันล้อมเกิน7วันเนี่ยต้องได้เงินเยียวยา 5,000 บาทประเด็นก็คือตอนนี้มันเหมือนกับมีบางจุดโดยเฉพาะแฟลตคลองจันทน์พี่ไก่ว่าอาจจะไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันพักกันครู่นึงค่ะ
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซดายเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: พี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนฉลากโภชนาการที่ดีต้องมีเลข8นะเจ้าคะ
4: โอ้เดี๋ยวเจ้าค่ะก่อนดื่มมาดูฉลากก่อนเจ้าค่ะ
5: ฉลาก
4: นี่เจ้าค่ะฉลากโภชนาการเจ้าค่ะดูก่อนดื่มนะเจ้าค่ะว่าในเครื่องดื่มเนี้ยมีพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมเท่าไหร่จะได้ช่วยลดน้ำตาลได้เจ้าค่ะ
5: อันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาล18กรัม
4: เยอะมากเปลี่ยนเจ้าค่ะอันนี้เท่าไหร
5: ่อันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาล8กรัมแค่นี้ก็ลดหวานได้แล้วใช่หรือไม่
4: ใช่เจ้าค่ะ
5: แล้วถ้าไม่มีตัวเลือกที่ต่ำกว่า8กรัมเลยเล่า
4: ก็แค่ดื่มแต่น้อยเจ้าค่ะร่างกายเราเนี่ยจะได้น้ำตาลน้อยลงแต่ถ้าเลือกได้เลือกเป็นขวดเล็กนะเจ้าค่ะจะได้ควบคุมปริมาณได้เจ้าค่ะลดหวานลดโรคนะเจ้าค่ะ
6: หลับคาหนังสืออีกแล้ว
4: กลับมาแล้วโอ้มาได้ไงคะ
6: พี่เห็นจี๊ดหลับคอพับคออ่อนอยู่ตรงเนี้ยก็เลยมานั่งข้างไอ้ศพ
4: รู้สึกว่านั่งนานแล้วลุกเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งสักหน่อยอุ๊ยอันนี้หวานน้อยน้ำตาล2ช้อนชาป่ะจ๊ะ
7: ใช่ค่ะ
4: ลึกจริงๆเลยเราอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะ
8: ว้าวเขาจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค

0: 1 2 3ก็ได
1: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
2: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมันมาก
3: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
4: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
5: ผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
6: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
7: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: Hello, warriors. It's war time.
9: Hello, warriors.
10: Warrior 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
11: โอ้โหพบกับ master ของคุณค่ะ
12: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นเนี่ย
13: เล่นอะไรกัน
14: กรี๊ดออกมาสิคะ
15: ว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
16: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
17: นั่นไม่ใช่มุกแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวเข้ามา
15: อย่าปล่อยพวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
18: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เดี๋ยวไปเลย
22: ไซเรนเสียพี
23: ่เบนโต
24: เผ็ดจนหน้าแดงมา

0: ทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: ผู้ชมคะเรื่องการเยียวยาคือยังมีประเด็นตามมานะคะของวันนี้เนี่ยมันเป็นการถามกันเยอะเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำล้อมบ้านได้เงินเยียวยาไห
2: ม
1: ตูนบอกก่อนว่าตามหลักเกณฑ์ถ้าน้ำล้อมบ้านเราคือบ้านเราไม่ท่วมแต่น้ำล้อมจนเราได้รับความลำบากอะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วเกิน7วันเราจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือตามเกณฑ์นะคะทีนี้ค่อยๆไปดูมันมีประเด็นเยอะแยะเลยเอาภาพนี้ก่อนแชร์กันเยอะเลยนะคะในโลกออนไลน์เป็นภาพถูกติดเอาไว้ที่บอร์ดของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาค่ะ
2: ครับ
1: แล้วดูค่ะตัวอย่างรูปภาพไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาพี่ไก
2: ่
1: ไม่เข้าเกณฑ์ค่ะ
2: ขนาดนี้ยังไม่เข้าเกณฑ
1: ์พี่ไก่เห็นในบ้านไหมคะ
2: อันนี้มันเรียกว่าเข้าบ้านได้แล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่ล้อมแล้วครับ
1: คืออันเนี้ยติดไว้ว่าไม่เข้าเกณฑ์เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าหลังประตูรั้วบ้านเข้าไปอ่ะ
2: มันแห้ง
1: มันแห้งแต่หน้าบ้านมีน้ำอันนี้ต้องเรียกว่าน้ำล้อมถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องเรียกว่าน้ำล้อมแล้วตามเกณฑ์เลยอ่ะถ้าล้อมเกิน7วันต้องได้
2: ใช่ครับ
1: แต่บอร์ดของหน่วยงานรัฐแห่งนี้ไม่ได้พูดถึงจำนวนวันเลยค่ะพี่ไก่บอกแค่ว่ารูปภาพไม่เข้าเกณฑ์อันนี้เอาตรงๆนะผิดนะ
2: ใช่
1: ผิดตามเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเยียวยาออกมาทีนี้ใต้ภาพนี้นะคะก็มีคนไปคอมเมนต์กันหลากหลายเลยน้ำล้อมก็เข้าเกณฑ์เยียวยาเหมือนกันไม่ใช่หรอคะอ้าวสอนเจ้าหน้าที่รัฐเลยนี่ไม่รู้สอนให้เลยเอ้าไหนบอกน้ำล้อมรอบก็ได้ไงเอาจริงสับขาหลอกซะงั้นเชื่อรัฐบาลชุดนี้อะไรไม่ได้เลยก็ว่าเยอะเลยอะค่ะจนบางคนประชดอะค่ะให้น้ำท่วมตึก5ชั้นแล้วค่อยผ่านเกณฑ์หรือต้องนอนในน้ำด้วยครับถึงจะได้อะไรแบบนี้
2: เอาตรงๆตูนเอ้ยผมนึกอยู่แล้วไอ้คำว่าน้ำล้อมต้องมีปัญหาตามมาช่วงของการที่จะขอเยียวยาเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอันนี้คือแค่รูปภาพนะมันยังมีข้อสงสัยอีกนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คล้ายๆผมอะอย่างหน้าบ้านผมไม่ท่วมอะตูนขำเลยอะ เพราะผมบ่นทั้งวันคือหน้าบ้านผมไม่ท่วมแต่ถัดไปอีก10เมตรท่วมแล้วผมอะออกจากบ้านไปได้แค่10เมตร
1: เรียกว่าล้อมไหม
2: ผมถูกล้อมไหมผมมาทำงานยังไม่ได้เลยพี่นุ่ม
1: ต้องให้รถยกสูงไปรับพี่ไก่ที่บ้านนะคะ
2: ซึ่งอันนั้นน่ะมันตั้งหลายวันแล้วด้วยนะตูนตอนแรกรถยกสูงมันยังเข้าไม่ได้อะพัฒนาการใครก็รู้จมเป็นคลองเลยแล้วคือหลังจากอัดอั้นไปละหมดเวลาแล้วคือหลังจากซอยผมไป10เมตรอ่ะมันเลยไปจะเป็นช่วงถนนใหญ่พัฒนาการก็เข้าเพชรบุรีมันก็ไปไม่ได้ผมว่าผมถูกล้อม
1: แต่ถ้าพี่ไก่ถ่ายรูปหน้าบ้านพี่ไก่อ่ะที่มีบ้านเล็กที่ติดอยู่อ่ะค่ะแล้วถ่ายหน้าบ้านอ่ะมันแห้ง
2: แห้งสนิท
1: เออมีท่านไหนดูอยู่หรือเปล่าคะตกลงอย่างงี้เข้าข่ายมั้ยคะเพราะว่ามันก็ไม่ถือว่าชีวิตปกติเลยนะ
2: อ
1: ันนี้ชีวิตลำบากกว่าเดิมแน่นอนออกไปไม่ได้อ่ะค่ะ
2: แต่ผมไม่เข้าเพราะว่าผมถูกล้อมอยู่4วัน
1: ไม่ถึง
2: 7วันไม่ถึง7วันอ่ะผมเอา

0: โอเคทำใจยอมรับได
1: ้ทีนี้อ่ะต่อกันที่บอร์ดนี้ค่ะพี่ไก่มีอีกนะ
0: ครับ
1: ตัวอย่างรูปภาพเข้าเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาอ่ะดูกันหน่อยนี่ค่ะคือน้ำต้องเข้าไปในบ้านเลยอันนี้เรียกน้ำท่วม
0: อันนี้น้ำล้อมเตียงไม่ใช่ล้อมบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: เอออันนี้คือท่วมอ่ะ
0: ตัวอย่างรูปภาพที่เข้าเกณฑ์
1: ภาพที่เข้าเกณฑ์คือน้ำท่วมถึงเตียงโอ้ยอ่ะทีนี้คนก็อยากรู้มากว่าที่นี่ที่ไหนตอนแรกโจทย์จันกันว่าลาดกระบังหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีเอกสารที่แปะอยู่ข้างๆอะค่ะ
0: ค
1: เขียนข้อความชัดเจนเลยตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะไปที่เทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเจอบอร์ดลักษณะเดียวกันกับที่เป็นข่าวไวรัลเลยนี่ค่ะแต่ว่าภาพนั้นหายไปแล้วนะคะที่ติดรูปภาพไว้ว่า
0: เ
1: ป็นตัวอย่างอันนี้เข้าเกณฑ์เยียวยาอันนี้หายไปแล้วเหลือแต่ฝั่งซ้ายคือตอนแรกติดไว้ทางขวาด้วยทางซ้ายด้วยตอนนี้ทางขวาออกหมดแล้วเหลือแต่ทางซ้ายที่เป็นตัวอย่างการกรอกเอกสาร
0: ลักษณะรีบฉีกด้วยนะเนี่ย
1: ทำไมคะ
0: กระดาษเหลือเศษอยู่เลยแปะอยู่บนบอร์ด
1: ที่จะชัดเจนคือท่านนี้ท่านที่ใส่แว่นดำมาชี้เนี่ยค่ะ
0: ค
1: ท่านนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กระสาใหม่คุณอํานวยบุญริ้วค่ะท่านบอกว่าอยอมรับก่อนหน้านี้ภาพติดอยู่ที่บอร์ดนี้จริงๆ
0: ครับ
1: แต่เอาออกไปแล้วท่านบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะพอเทศบาลทราบเรื่องว่ามีการติดแบบนี้รีบมาเอาออกทันทียืนยันนะคะว่าทุกหลังคาเรือนที่มีน้ำท่วมน้ำล้อมเกิน7วันเข้าเงื่อนไขลงทะเบียนได้เลยเปิดไปถึงวันศุกร์นี้เวลา 16:30 นอยากให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนเยียวยากันแล้วท่านก็ยืนยันนะคะตอนนี้แฮปปี้กันทุกคนแล้วเอาฟังดูค่ะ
2: คือภาพนี้การเข้าใจผิดกันใช่ไหม
3: ถ้าเป็นภาพแผ่นกระดาษที่ไปโพสต์ที่มีเรื่องราวในโซเชียลตอนนี้นะครับผมมองว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับของหน่วยงานนะครับก็มีการตักเตือนแล้วก็การทำความเข้าใจกับผู้ที่มาลงเรียนใหม่ครับ
2: ชาวบ้านก็เข้าใจดีนะคร
3: ับ ตอนนี้เข้าใจดีครับก็แฮปปี้กันทุกคนครับจากที่สอบถามนะครับก็เป็นกรณีการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการนะครับซึ่งเอาป้ายมาติดแต่จริงแล้วพอเรารู้ทราบเนี่ยเราก็เอาป้ายนั้นออกเลยตอนเริ่มแรกนะครับจริงๆแล้วที่แม่กระทะใหม่เราเนี่ยแจกทุกหลังคาเรือนนะครับมีกรณีน้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเกิน7วันเราให้หมดนะครับตอนนี้ณเวลานี้กำลังรับลงทะเบียนไปถึงวันศุกร์นะครับยัง4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมาร่วมลงทะเบียนกันให้ครบทุกหลังคาเลยนะครับในกรณีที่น้ำท่วมเกิดในตำบลแพร่กระสาใหม่เราน
1: ี่ค่ะก็ท่านยืนยันว่าตอนนี้แฮปปี้ทุกคนแล้วนะคะเทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม
0: ่ครับ
1: ทีนี้เอาจริงๆที่มันจะเป็นประเด็นนะพี่ไก่คือแฟลตคลองจัน
0: ใช่
1: ซึ่งตอนนี้ไม่มีประเด็นทำนองว่าไม่ถึง7วันน้ำล้อมไม่ถึง7วันไม่ได้วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับหลายท่านนะคะท่านแรกชื่อคุณวาเป็นเจ้าของร้านน้ำดื่มและข้าวนึ่งอยู่ที่แฟลต25ค่ะบอกว่าทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะสร้างความสับสนให้กับชาวบ้านตัดโอกาสการช่วยเหลือทั้งที่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยภาพข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแฟลตคลองจันมันปรากฏผ่านสื่อมวลชนมาตลอดชัดเจนมากว่าเราถูกน้ำท่วมสูงมากทำไมภาครัฐถึงจะมองว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขมันเป็นไปได้ยังไงอยากขอให้ภาครัฐพิจารณาความเดือดร้อนในมิติความเป็นจริงมากกว่าจะยึดติดเพียงแค่ระเบียบข้อบังคับหรือตัวเลขจำนวนวันเพียงอย่างเดียวอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณเยาวเรศอยู่แฟลต27ค่ะคุณเยาวเรศเนี่ยเธอมีอาชีพขายรองเท้ามือสองผ่านทางออนไลน์และตามตลาดนัดค่ะเธอก็บอกว่าช่วงที่น้ำท่วมสูงเนี่ยน้ำข้างนอกอาคารสูงระดับคอแล้วท่วมขึ้นมาถึงบันไดทางขึ้นชั้นล่างของแฟลตแม้ว่าห้องพักของเธออยู่ที่ชั้นบนไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเข้าที่ห้องพักโดยตรงก็จริงแต่เรื่องแรกน้ำท่วมขังตัดการสัญจรสิ้นเชิงน้ำท่วมยาวนาน7วันแล้วท่วมรถที่เธอจอดเอาไว้มิดคันที่สำคัญสต็อกรองเท้ามือสองที่เธอตุนเอาไว้เตรียมจะไว้ขายเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้ในรถที่ถูกน้ำท่วมมิดคันมันเสียหายทั้งหมดเลยอ่ะเธอบอกว่าเธอลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วนะคะเธอระบุข้อ4ไปทีมงานขึ้นกราฟิกมาเลยค่ะ4เกณฑ์ในการขอยื่นเยียวยาข้อ4คืออันขวาล่างนะคะเธอมองว่าตัวเธอเนี่ยอยู่ในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่มันส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้แล้วมันติดต่อกันเกินกว่า7วันใช่ไหมคะเธอก็ลงข้อนี้ไปปรากฏว่าเข้าไปดูอีกทีสถานะในระบบของเธอระบบมันเด้งให้เธอไปอยู่ในข้อ1
0: อ่
1: ะเอาข้อ4ข้อนั้นขึ้นมาดูอีก

0: ทีค่ะข้อ1คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายคือตุ้มเข้าใจว่าของคุณเยาวเลศเนี่ยมันจะไปเข้าเกณฆ์เรื่องทรัพย์สินเสียหายไงพี่ไก
1: ่
0: เพราะฉะนั้นต่อให้ตัวห้องของเธอไม่ท่วมหรือยังไงแต่มันมีเรื่องทรัพย์สินเสียหายซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: เพราะจากเดิมถ้าเธอไปลงข้อ4อ่ะไอ้ขวาล่างอะค่ะม
1: ัน
0: ได้ 5,000 แต่ถ้าขึ้นไปข้อ1ข้อซ้ายบน
1: จะได้ 9,000
0: จะได้ 9,000
2: ไม่เสียหายจริงแต่ว่าไม่เสียหายในเรื่องของเขาเรียกว่าอาศัยแต่เสียหายในเรื่องของทรัพย์สินรถยนต์ค่าเสียโอกาสทำงงทำงานอย่างเงี้ยไปทำไม่ได้ขาดรายได้ถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่ช่วยจริงๆก็ต้องช่วยตัวเองนั่นแหละหนูว่านะสุดท้ายนะก็ต้องช่วยตัวเองเพราะว่าก่อนที่หนูจะรับเขาช่วยก็ต้องช่วยตัวเอง
3: ที่ห้องพักข้างบนไม่ได้รับความเสียหายค่ะน้ำไม่ถึงแต่ว่าล้อมรอบนี้มันก็ค่อนข้างหนักเนาะการใช้ชีวิตเดินทางไปทำงานหรือว่าเข้าออกค่ะไม่ได้เลยเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้เลยก็เสียหายจริงค่ะเพราะว่ารถก็จมคันมิดคันเลยแล้วก็รองเท้าที่เอามาขายนะคะก็อยู่ในรถก็เสียหายหมดเลยท่วมขังอยู่ประมาณ7วันแช่น้ำอยู่ค่ะในรถ
0: ท่านผู้อำนวยการเขตบางกะปิคุณจิรศักดิ์หงแปดค่ะยืนยันว่าเขตบางกะปิได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วท่วม8วันย้ำท่านบอกท่วม8วันคือเริ่มท่วมตั้งแต่คืนวันที่24กันยายนค่ะเริ่มคลี่คลายช่วงเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมคาบเกี่ยววันที่2ตุลาคมคือจะนับว่ากลับสู่ภาวะปกติเนี่ยต้องนับวันที่2ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกเลยว่าเราท่วม8วัน
4: น้ำเนี่ยเริ่มท่วมคืนของวันที่24นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องนับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดเนี่ยในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างคืนของวันที่1ข้ามมาวันที่2ด้วยซ้ำซึ่งบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้แห้งสนิทนะครับแต่พอวันที่2เนี่ยก็ด้วยการระบายน้ำต่างๆเนี่ยวันที่2นี้ก็ถือว่าน้ำเข้าสู่ภาวะปกติก็ในเรื่องของแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะเป็นในกรณีของที
0: ่นี่ท่านยืนยัน8วันแฟลตคลองจันทน์แต่ที่จะเป็นประเด็นก็คือการให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะคือนักข่าวถามไปว่าน้ำล้อมใช้คำว่าน้ำล้อมนะล้อมไม่ถึง7วันจะไม่เข้าเกณฑ์ในการเยียวยาน้ำท่วมหรือเปล่าอย่างกรณีของชาวแฟลตคลองจันน่ะท่านอธิบดีท่านอาจจะได้ยินคำถามนักข่าวแบบนั้นน่ะท่านก็เลยตอบว่าเอาที่ถามมาถูกต้องแล้วไม่เข้าเกณฑ์แต่เดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเข้าเกณฑ์การเยียวยาส่วนอื่นๆหรือเปล่าก็จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อื่นๆเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
5: ดีครับอย่างกรณีแฟลตคลองจันท์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันยังไม่เข้าข่ายพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหม
6: ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั้งร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
5: หมายว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหล
6: ักก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นมันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
5: ถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเองชื่อไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องเอาคนมาเป็นคนมอบอำนาจอย่างเงี้ยครับ
6: มันมีทั้งการช่วยเหลือเจ้าบ้านและก็ช่วยเหลือผู้เช่าผู้อยู่อาศัยก็มีหลักเกณฑ์ซึ่งดูไม่ยากนะก็ติ๊กว่ามันท่านอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยเขาช่วยตามหลักเกณฑ์สถานะนั้นอยู่แล้วครับ
0: คือของท่านอธิบดีปภ.เนี่ยมาจากนักข่าวถามด้วยนักข่าวถามว่าท่วมแต่ไม่ได้ล้อมเกิน7วันเข้าเกณฑ์เยียวยาไหมท่านก็เลยบอกว่าก็ที่นักข่าวถามมาก็ถูกต้องแล้วถ้ามันไม่เกิน7วันมันก็ไม่ได้คุณผู้ชมทบทวนอีกทีนึงนะคะเกณฑ์ในการเยียวยา4ข้อข้อที่1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังน้ำท่วมนะคะไม่ใช่น้ำล้อมน้ำท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายตุ้มขอเปลี่ยนไปคำว่าแต่แล้วกันท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทข้อ2นะคะทางฝั่งขวาบนน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันแค่เกิน7วันน่ะ

0: เลย
1: ทรัพย์สินเสียหายไม่เสียหายไม่รู้คุณต้องได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทข้อ3ข้อ3ล่างซ้ายล่างนะคะอันนี้แหละเคสของแฟตของจันทร
0: ์
1: ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปครัวเรือละ 5,000 บาทข้อสุดท้ายค่ะที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 5,000 บาทเพราะฉะนั้นคือกรณีของอย่างอันซ้ายล่างอ่ะข้อ3อ่ะน้ำล้อมน้ำล้อมเนี่ยต้องเกิน7วันนะอันขวาน้ำท่วมแต่ท่วมอาคารสูงคือท่วมชั้นล่าง
0: ๆ
1: ชั้นข้างบนเราไม่กระทบแต่มันเกิน7วันเราต้องได้นี่นะคะนี่คือเกณฑ์คุณผู้ชมทีนี้กลับมาที่แฟลตคลองจันทน์ข้อ3เนี่ยค่ะเมื่อตะกี้นี้ท่านอธิบดีปภ.นักข่าวถามว่ามันไม่ถึง7วันมันไม่ได้หรือเปล่าท่านบอกก็ถ้าไม่ถึง7วันก็ไม่ได้ล่าสุดคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยผู้กำกับดูแลปภ.ค่ะบอกว่าณขณะนี้ไม่มีจุดไหนที่ไม่เข้าเกณฑ์
0: เอ้าเหรอ
1: เข้าเกณฑ์ค่ะกรณีน้ำล้อมนะท่านบอกงี้ค่ะบอกว่าไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์เราไม่ได้รับเงินแต่จำนวนเงินที่จะได้รับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นักข่าวก็ถามเฉพาะเจาะจงถึงแฟลตคลองจันทน์ท่านบอกว่าขออภัยประชาชนด้วยที่ไปเข้าใจกันว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันคุณเจเศรษฐบอกขออภัยหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนักข่าวถามย้ำอีกทีค่ะ มีพื้นที่ไหนจากน้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาไหมท่านบอกว่าไม่มีคนที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับเงินทั้งหมดถามอีกทีนะเพื่อความชัดเจนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าน้ำล้อมกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนี่มันยังไงท่านเจเศษบอกว่าหลักเกณฑ์ชัดเจนพื้นที่ที่เข้าข่ายเนี่ยมันมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี้ยถือว่าโอเคไม่จะต้องมีคำถามว่าจะต้องมาแก้ไขหลักเกณฑ์ไหมไม่ต้องแก้ยืนยันว่าในครั้งนี้พื้นที่ที่น้ำล้อมเข้าเกณฑ์ได้รับเงินทั้งหมดนี
0: ่ตูนแล้วมันต้องเกิน7วันไหม
1: ก็ท่านไม่ได้พูดชัดเจนเรื่อง7วันค่ะพี่ไก่แต่ว่าท่านบอกว่าคือนักข่าวถามนะพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมรอบนี้โดนน้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยามีไหม
0: ไม่มี
1: ท่านบอกไม่มียังเป็นประเด็นอยู่เรื่อง7วันใช่ไหมคะไม่รู้อันนี้จะช่วยไหมอาจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่า เราก็เลยเดี๋ยวจะให้ทางสำนักการระบายน้ำกับสำนักงานเขตไปดูละเอียดลงแต่ละพื้นที่เลยว่าน้ำมันอยู่ระดับกี่เส้นกี่เส้นจนถึงวันไหนวันไหนเพราะว่าบางทีไอยอมรับว่ามันมีน้ำล้อมอยู่แหละนะแม้ว่าช่วงท้ายๆอาจจะวันที่7อาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแต่มันมีน้ำล้อมอยู่ไงเราก็เลยใช้วิธีนี้เดี๋ยวกทม.จะไปดูระดับน้ำให้ละเอียดยิบเลยว่าสูงเท่าไหร่แล้วจะไปคุยกับปภ.อีกทีนึง
2: ตอนนี้ที่ให้สำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยลงละเอียดเลยให้ยืนยันเลยว่าแต่ละอาคารแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่อาจจะสามารถเข้าออกได้แล้วในวันที่7ที่8แต่ถ้ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่เนี่ยเราสามารถพิจารณาไงอันเนี้ยเรากำลังพูดคุยอยู่กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีที่น้ำล้อมแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรัพย์สินที่ท่านแสดงได้ว่าท่านใช้ในการดำรงชีพอันเนี้ยมันจะมาได้ในฝั่งของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่ได
1: ้เนี่ยคุณผู้ชมของแฟลตคลองจันทน์ตูนพูดเลยนะว่าวันที่เป็นปัญหาเนี่ยคือวันที่1 2ตุลา
0: ใช่
1: คือคืนนั้นน่ะมันน้ำเริ่มลดค่ะน้ำเริ่มออกไปได้นะคะตรงคลองจันทน์บางกะปิแล้วมันเริ่มดีขึ้นชัดเจนวันที่2คำถามคือน้ำที่มันยังเหลืออยู่อ่ะคือมันไม่ได้แห้งไงไม่ได้แห้งสนิทแบบมันยังมีน้ำอยู่แต่มันสามารถเดินทางเข้าออกได้บ้าง

0: อย่างนี้เรียกน้ำล้อมไหมคะนิยามของน้ำล้อมคืออะไร
1: ใช่ผมว่าเดี๋ยวต้องออกมาเป็นรายละเอียดที่ชัดกว่านี้ก่อนคุยกันก่อนให้เวลาท่านคุยกันก่อนนะเราจะได้รายละเอียดที่ชัดๆก็เข้าใจว่าหวังดีแหละบ้านน้ำล้อมก็ควรจะได้แต่มันต้องล้อมขนาดไหนนั่นเองน
0: ั่
1: นคือประเด็นเอาปิดท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเข้มข้นกับข่าวสารครับปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนบนพื้นที่รัฐอันนี้เรื่องใหญ่ต้องอาศัยความเข้าใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยดังนั้นนี่ถือเป็นโจทย์สำคัญของกระทรวงคมนาคมครับที่กำลังเดินหน้าหาทางออกหลักๆนะครับก็นอกจากการใช้การพูดคุยแล้วก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหานี้นะครับติดตามจากรายงานแล้วเดี๋ยวสักครู่มากลับมาชมข่าวกันครับ
2: เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกเครือข่ายชุมชนประมาณ500คนได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับตัวแทนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่การรถไฟพร้อมส่งมอบสัญญาให้ประชาชนเพิ่มอีก5ฉบับขณะที่26ชุมชนคลองเตยนายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่รับฟังครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะประธานเครือข่ายที่อยู่อาศัยคลองเตยและตัวแทนชุมชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐการท่าเรือและชุมชนเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาสาธารณูปโภคและพื้นที่ทำกินทั้งชุมชนพื้นที่รถไฟและชุมชนท่าเรือคลองเตยปัญหาที่สะสมยาวนานกำลังถูกนำเข้าสู่โต๊ะเจรจาให้รัฐและประชาชนร่วมกันหาทางออกเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ของรัฐเดินหน้าไปพร้อมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3: แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
6: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
7: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
6: บางครั้งคือการรอคอย
8: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
6: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
9: อนุทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
6: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
10: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
6: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
11: จับตาความพร้อมและโอกาสด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกหลังน้ำท่วมกรุงเทพมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี8ตุลาคม 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
12: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
13: ทุกคนยกมือขึ้น
14: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
15: ทุกคนอยู่ในความสงบ
16: มินทดา
17: องศา
16: พี่ชาติองศาจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
18: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
19: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
20: คาเซ่
21: คาเซ
22: ่พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
23: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาทีเริ่ม22ตุลาคม
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life

0: Yamaha Nmax Tech Max เทคโนโลยี YEC VT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออยล์เซรั่มชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: คุณผู้ชมครับปรากฏว่าไม่ใช่แค่โสธรชัยเนิร์สซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีเท่านั้นนะครับที่เป็นศูนย์นรกในการดูแลผู้สูงอายุลักษณะกักขังริดรอนสิทธิ์วันนี้สดๆในรายการโหนกระแสลุงเอซึ่งเป็นเหยื่อของโสธรชัยเนี่ยออกมาแฉครับว่าก่อนที่เขาจะถูกส่งมาที่โสธรชัยเขาอยู่ที่ศูนย์ที่นนทบุรีและที่นนทบุรีเนี่ยล่ามโซ่เขาเลยแล้วก็ชักลักษณะคือไม่มีห้องน้ำให้ฉี่ใส่ขวดถ้าหากต้องการจะถ่ายหนักถ่ายอะไรให้ตะโกนเรียกเอาบางทีก็ไม่ทันคุณผู้ชมครับนักข่าวลงพื้นที่ทันทีนะครับศูนย์ใหม่อันเนี้ยอยู่ที่ซอยเรวดี22ตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขออนุญาตยังไม่เปิดชื่อนะฮะแต่ในรายการนี้เขาพูดชื่อกันเลยครับสภาพศูนย์เป็นอย่างนี้รั้วรอบขอบชิดนักข่าวพยายามจะเรียกคนข้างในกดออดก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วเงียบกริบเลยคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่นักข่าวยืนรออยู่ได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงตูน มีมอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชมฮะแล้วมาถอดตู้แดง
2: ของตำรวจเหรอคะ
1: ซึ่งตู้แดงของตำรวจเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะเป็นจุดที่ตำรวจจะต้องคอยขี่มอเตอร์ไซค์มาเช็คเป็นจุดตรวจของตำรวจตรวจตู้แดงอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วไอ้ตู้แดงก็เบอร์เลยนะอยู่หน้าศูนย์เลยตูนแล้วมาถอดนักข่าวถามพี่มาถอดตู้แดงทำไมอ่ะอ๋อพอดีโรงพักเขาบอกให้มาถอดออกอะนักข่าวก็พยายามถามแล้วมันเกี่ยวกับที่ข่าวที่ออกหรือเปล่าว่าศูนย์นี้เขาเป็นศูนย์นรกเลยเงียบ
3: ระวังรถนะครับ
4: เขาบอกไหมโรงพักบอกไหมทำไมถึงให้มาถอดเหตุผล
5: คือเขาบอกพี่มาถอดพี่ก็มาถอดคือที่สภเมืองเหรอครับ
1: อุ้ยสภเมืองสั่งให้มาถอด
2: มันก็เขียนอยู่แล้วว่าสภเมืองนนทบุรี
1: จุดตรวจ
2: คือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สภเมืองนนทบุรีนี้ลักทรัพย์นะคะ
1: โอ้มีความ
2: ลักทรัพย์สินราชการนะคะ
1: ของตำรวจนะครับดังนั้นตำรวจสั่งมาครับเดี๋ยวรอคำตอบจากสภเมืองนะแล้วก็รอรายละเอียดด้วยว่าสบสจะจัดการอ๋อขออภัยจะเข้าไปตรวจสอบสูตรนี้ยังไงคุณผู้ชมเรื่องใหญ่นะฮะเรานำเสนอมาหลายวันต่อเนื่องศูนย์ลักษณะแบบนี้ดูแลผู้สูงอายุวันนี้ที่จะเป็นประเด็นสำคัญก็คือเหตุการณ์ที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าศูนย์บริการสุขภาพหรือสบส5ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้าไปตรวจแล้วระงับใบอนุญาตตั้งแต่เขาพบว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติกรงเอ่ยลวดลวดหนามหีบเพลงโดยเฉพาะไอเตาปิ้งปลาเนี่ยไอกรงปิ้งปลาเนี่ยได้เห็นไหมได้สั่งหรือเปล่าว่าลักษณะแบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างน้อยสั่งให้เขาแก้ไขก็ยังดี
2: ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าไปเลยนะคะมันก็มีวงรอบในการเข้าไปอยู่จนกระทั่งเมื่อปี68ยังมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่เลยอ่ะ
1: นี่แหละจึงกลายเป็นประเด็นวันนี้ในรายการโหนกระแสช่วงออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับพี่หนุ่มเนี่ยโฟนอินผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสบส5ผอ.ไนยนาหารธนสุกิจคือพี่หนุ่มเนี่ยตั้งคำถามสำคัญก็คือได้เข้าไปตรวจบ้างหรือเปล่าทำไมถึงไม่ระงับใบอนุญาตผอ.อธิบายอย่างนี้นะฮะกิจการเนี้ยเขาเปิดมาตั้งแต่ปี49แล้วหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นของเก่าเปิดมาตั้งแต่ปี49ทีนี้การไปตรวจพี่หนุ่มก็ถามแล้วผอ.ไม่เคยลงพื้นที่ไปเลยเหรอผอ.บอกว่าเคยไปด้วยตัวเองปี 64เนี่ยผอ.ไปตรวจเฉพาะพื้นที่ที่เขาขออนุญาตคือ 1,600 ตารางเมตรแต่ไอ้พื้นที่อื่นไม่ได้ตรวจคือพี่หนุ่มบอกเอาตรวจปะเอาเฉพาะข้างหน้าที่เขาขออนุญาตหรอคือขออนุญาต1,600ตารางเมตรคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นเตาปิ้งปลาเอ่ยเป็นกรงเอ่ยมันอยู่ข้างในที่เกิน1,600ไปแล้ว
2: ก็หยุดแค่ตรงนั้น
1: ตรวจผอ.ก็ย้ำอยู่ว่าก็ตรวจเฉพาะพื้นที่ที่เขาขอเข้ามาคือ1,600ตารางเมตรต่อมาปี68ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สบส.ลงพื้นที่ไปตรวจก็ได้แจ้งให้เขาปรับปรุงเนี่ยสิ่งที่ตอนนั้นปี68

0: จ้งก็คือต้องปรับปรุงนะห้องน้ำไม่มีให้เพียงพอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่เห็นเตาปิ้งปลาไม่เห็นไอ้กรงปิ้งปลาอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดตอนไปตรวจเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินกรอบอัตราที่กำหนดเลยยืนยันว่าถ้าเราเห็นเราไม่อนุญาตอยู่แล้วเพราะมันไม่ถูกต้องพี่หนุ่มก็เลยบอกเปิดภาพมาตั้งแต่ต้นเลยเอาตั้งแต่อาร์มเดินเข้าก็คือนักข่าวของเราเดินเข้าภาพตั้งแต่ต้นเนี่ย
1: นี่นี่ข้างบนประตูเนี้ยคุณผู้ชมประตูทางเข้าข้างบนเป็นรั้วลวดหนามหีบเพลงเลยค่ะ
0: พี่หนุ่มก็แบบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันตั้งแต่ทางเข้าแล้วมันก็เป็นลักษณะลูกกรงแล้วนี่นี่เห็นไหมซ้ายมือก็เป็นลวดหนามหีบเพลงแต่จริงๆตั้งแต่ทางเข้านะ
1: คือทางเข้าเลยเดินมาแต่ไกลเห็นลวดหนามหีบเพลงอยู่ข้างบนเลยค่ะ
0: ผอ.ยืนยันไม่เห็นถ้าเห็นก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วพี่หนุ่มก็พยายามทีมข่าวโทรหาอธิบดีที่อธิบดีตอนไปตรวจเห็นไหมอธิบดีเห็นไหมไออาร์มยังเห็นเลยอธิบดีเห็นไหมทุกเสียงก็ยืนยันว่าเห็นอยู่แล้วผอ.ก็เลยบอกว่าเราก็ตรวจเฉพาะ 1,600 ตารางเมตร
1: ย้ำหลายรอบเรื่องเนี้ย
0: พี่หนุ่มก็บอกอันนี้อยู่ข้างหน้าเลย อยู่ทางเข้าเลยทีนี้ไม่ใช
1: ่ตะเกียนั่นอะประตูทาง
0: เนี้ยเนี้ยอันนี้ประตูทางเข้านี่นี่ไงนี่นี่ทีเนี้ยอารมณ์ในรายการอะตูนมันไม่ใช่แค่พี่หนุ่มแล้วคุณเอกสายไหมทนายแก้วก็ลุมย้ำขอไปลุมถามผอ.นายนาว่ามันไม่เห็นจริงๆมันเป็นไปได้หรอเอาอย่างนี้นะคะผอ.พยายามอธิบายเราตกใจมากเลยที่เราเห็นภาพข่าวว่ามันมีแบบนี้ถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นเราไม่อนุญาต
2: ไม่เห็นพวกไอ้เตาปลาปิ้งนี่หรอฮะ
3: ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันผู้รับบริการอ่ะมันยังไม่ได้เกินนะคะไม
2: ่ในปี68แล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่เจอ
3: ค่ะค่ะยืนยันค่ะว่าเราไม่เจอค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเจออ่ะเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้อยู่แล้วค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าตัวพี่แมวเขายืนยันนะครับว่าสวส.เข้าไปตรวจตลอดแล้วก็เจอเห็นเขาถึงได้ทำฮะ
3: เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสวส.ไม่ได้อนุญาตให้ทำด้านข้างที่เป็นกรงสีเขียวนะคะเราก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยเขาทะเลาะกันเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปเลิกทะเลาะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นปีบอะไรที่มันเป็นลวดอะไรข้างบนอ่ะเราไม่ได้ให้ทำอยู่แล้วค่ะ
4: สรุปว่าท่านเนี่ยเห็นว่าไอ้ลูกกรงสีเขียวเนี่ยท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับ
3: เพราะมันอยู่ติดด้านหน้าเลยนะคะ
4: ท่านเห็นอยู
3: ่ด้านหน้า
4: ท่านเห็นว่ามันมีอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับ
3: ค่ะแต่เราไม่ให้ใช้บริการนะคะ
4: เมื่อกี้นี้ท่านยังบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
5: เออเมื่อกี
3: ้ในส่วนนี้เราแจ้งอยากให้ใช้บริการตรงจุดนี้เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
4: ไอ้ลูกกงเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมครับ
3: ลูกกงนี้เราไม่ได้ให้ใช้บริการ
4: ถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอาไปใช้ได้ชั่วคราวท่านผอ.มีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตใช้ครับ
3: ณขณะนั้นอ่ะคือเราแจ้งเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วคือเราไม่เห็นด้านในที่ข่าวออกนะคะเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างใน
2: จริงๆแล้วเขาไปตรวจแค่หน้างานนะฮะคือเขาไม่เข้าไปตรวจข้างในให้มันลึกกว่านั้นเหรอครับ
3: เราไปตรวจเฉพาะจุดที่เขาขออนุญาตค่ะ
2: ก้าวแรกที่เดินเข้าไปฉากกระทัดแรกที่เห็นมีลูกกงไหม
6: ทางเข้า
2: ตั้งแต่ทางเข้ามีลูกกงครับท่านผอ.ครับนี่ประตูเลยครับเอาผอ.บอกไม่เห็นลูกน้องผอ.บอกไม่เห็น
3: ค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เขาปรับขึ้นมาใหม่เลยนะคะก็คือว่าที่เรา
4: ไม่ได้อนุญาต
3: อนุญาต
4: แล้วทางเข้ามันมีลูกกงมีลวดหนามเพลงอะครับท่านผอ.
5: แล้วผอ.อนุญาตไปได้ยังไงอะครับ
3: ไม่มีนะคะ
4: ไม่มีอีก
2: เอาเปิดภาพมา
4: เอา
2: เปิดภาพมีไหมเอานี่มีไหม
7: มีค่ะ
3: วันนี้เราเห็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากๆด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆค่ะเราดำเนินการแบบที่มีความสุจริตในการดำเนินงานค่ะขอให้มั่นใจว่าสบส.5เราตั้งใจทำงานจริงๆค่ะ
2: สิ่งที่มันเกิดความผิดพลาดในสบส.5มันสร้างบาดแผลที่อยู่ในใจของคนที่เขาอยู่ในนั้นฮะไม่ว่าจะเป็น2ปีครึ่งหรือ3เดือน
3: ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเป็นผิดพลาดของสบส.5มันไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้
2: ไม่ใช้คำนี้ไม่ได้หรอกครับสำหรับผมมองเลยนี่คือความผิดพลาดของสบส.5ครับผมโทษสบส.5ครับ
3: ขอเหตุความเห็นใจว่าสบส.5เนี่ยไม่ได้ละเลยแล้วไม่ได้ดิ้งนอยใจในเมื่อเกิดเหต
2: ุละเลยครับ
3: ค่ะ
2: ละเลยครับท่าน
3: เราไม่ได้ละเลยหรือดิ้งนอยใจเนื่องจากว่าพอเราทราบเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็ดำเนินการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะ
0: มันมีประโยคนึงไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะหลุดหรือเปล่าคือผอ.บอกว่าเห็นกรงนะแต่ได้กำชับเข้าไปว่าถ้าผู้ป่วยคลุ้มคลั่งก็ให้เอามาไว้ชั่วคราว
1: ในห้องที่เป็นกรง
0: ซึ่งตรงนี้โอ้โหทั้ง3ท่านก็

0: พยายามจะย้ำสรุปเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเพราะผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนื่องจากศูนย์เนี่ยขออนุญาตดูแลผู้ป่วยสีเขียวก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการคุ้มคลั่งรุนแรงดังนั้นไม่สามารถจะมีลูกกรงได้อยู่แล้ว
1: คือการที่จะมีลูกกรงแบบนี้เขาใช้กันจริงๆนะคะคุณผู้ชมในที่เป็นสถานบำบัดดูแลคือเป็นสถานพยาบาลอ่ะ
0: ใช่
1: สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นคลุ้มคลั่งนั่นคือสถานพยาบาลไงที่นี่ไม่ใช่
0: ที่นี่ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยอ้าวผอ.บอกเห็นแต่บอกให้เขาเอามาใช้ชั่วคราว
1: มันไม่ได้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะค่ะ
0: มันผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ขอหาพวกแล้วนะเพราะวันนี้ฟังเชื่อว่าอารมณ์เดียวกันหมดทีนี้อย่างนี้ผอ.ยืนยันไม่มีไอ้กงปิ้งปลาก็ไม่มีไม่เห็นตั้งแต่ปี64ก็ไม่มีแล้วปี68ไปตรวจก็ไม่มีคือคุณผู้ชมฮะคุณแม่พัดเนี่ยเข้าไปอยู่ปี66คุณแม่พัดบอกว่าวันแรกที่เข้าไปก็เห็นเลยแล้วอยู่2ปีครึ่งก็เห็นนอกจากนี้เอาเจ้าของศูนย์แล้วกันป้าแมวป้าแมวนี่โฟนอินเข้ามาในรายการโหนกระแสท้าทายเลยด้วยบอกสบส.มาตรวจดูทุกห้องแล้วเป็นไปตามมาตรฐานนี่จึงเป็นที่มาไงให้พี่หนุ่มส่งทีมไปเลยนี่คือการโฟนอินวันแรกของป้าแมว
2: เราเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะตามใบอนุญาตสบส.5ห้องต่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะทำตามใบอนุญาตของสบส.เราเนี่ยมีห้องต่างๆไว้สำหรับที่จะแยกคนไข้เวลาที่คนไข้มีอาการอันนี้มันเป็นมาตรฐานของสบส.ที่กำหนดให้เราต้องมีห้องถ้าคนไข้อาละวาดทะเลาะเบาแว้งหรือทุบตีกันเราต้องมีห้องแยกอันนี้เราทำตามมาตรฐานก็เราก็อยากจะเรียนเชิญว่าอยากให้มีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายของขนแสนะคะลองเข้ามาชมสถานที่เรามาดูวิธีการรักษาน
0: ี่ป้าแมวบอกสบส.5มาดูแล้วค่ะทุกห้องค่ะเชิญเลยนะคะขนกระแสไปดูจึงเป็นที่มาที่นำมาสู่วันนี้นี่แหละฮะสั่งปิดเลยฮะคุณผู้ชมทีนี้หลังจบรายการขนกระแสคุณแม่พัดให้สัมภาษณ์อีกครั้งก็บอกว่าตอนที่รู้ว่าศูนย์ถูกสั่งปิดตอนนั้นรู้สึกสบายใจมันเหมือนพระเจ้าอ่ะส่งแม่ให้เข้าไปอยู่ในศูนย์นั้นเพื่อช่วยเหลือคนในศูนย์คุณผู้ชมระหว่างที่ถูกขัง30วันอธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อว่าวันนี้ต้องมาถึง
3: กราบขอบพระคุณท่านรองด้วยค่ะแล้วก็ค่ะ
4: เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
3: เพราะว่าหลังจากที่สู้แล้วก็แบบได้รับแรงกดดันมาพอสมควรเพราะว่าเขาก็มีอิทธิพลค่ะก็คนสนิทก็แบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็กลัวความปลอดภัยของเราแต่พอเราออกสื่อไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าสังคมจะปกป้องแม่ในตอนนี้นะฮะค่ะ
4: ก็ดีใจครับที่กล้ายืนหยัดในความถูกต้องครับครับก็ทำให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ทำให้พวกผมเองเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบละเอียดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากระจายอำนาจไปยังภูมิภาคแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะว่าเราอยู่ส่วนกลางตอนนี้เราก็ทราบแล้วทำให้เราได้ปูพรมตรวจสอบครับขอบคุณมากครับครับครับครับ
5: ฟังทางผอ.ในนามชี้แจง
3: มันไม่ใช่เหรอคะหรือพูดไม่ได้พูดได้ไหมอ๋อความรู้สึกเราใช่ไหมก็อย่างที่บอกอ่ะในตอนที่บอกว่าถ้าท่านไม่ละเลยการตรวจสอบตรงนั้นพวกเราจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเป็นบาดแผลทางจิตใจเราไปในถ้าจะบอกว่าในทั้งชีวิตก็ได้เพราะว่าชีวิตแม่คงอยู่อีกไม่กี่ปีละเพราะว่าใช่ไหมคะมันเป็นบาดแผลจริงๆค่ะแล้วก็น้องๆผู้ชายเพื่อนๆผู้ชายที่เราได้โดนขังตรงนั้นน่ะเขาสภาพจิตใจแย่กว่าเราอีกเราบอกขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้มแข็งมากๆเราเข้มแข็ง
5: ได้ครับแม่ขอบพระคุณนะครับไปปฏิบัติ
3: ถ้าเกิดถ้าแบบก็ไปติดตามแม่ไลฟ์สดใน TikTok ช่องแม่พัดค่ะ
0: คุณแม่เปิด TikTok
1: ขายของเฉยเลยขายช่อง
0: ได้ค่ะคุณแม่ไลฟ์สด
1: ค่ะ
0: ผมคร
1: ับ ส่วนบรรยากาศที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีวันนี้คุณผู้ชมคะหลังมีข่าวว่าถูกสั่งปิดก็เป็นครอบครัวของบรรดาคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยทยอยเดินทางมารับตัวกลับกันต่อเนื่องเลยนะคะลองไปดูเขาคิดยังไงกันบ้างท่านแรกนะคะมากันจากจันทบุรีคุณเอนามสมมุติค่ะมารับลูกชายวัย32บอกว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยให้ทางศูนย์รับลูกมาอยู่ในความดูแลอยู่ได้ประมาณ3เดือนยอมรับว่าตอนส่งลูกมาที่นี่ครั้งแรกไม่ได้มาเองแต่ตอนมาเยี่ยมเนี่ยเห็นสภาพลูกแล้วตกใจรับไม่ได้เลยนะคะลูกนี่ผมยาวรุงรังรังแคเต็มหัวน้ำลายไหลยืดพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้ลูกจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ไม่เคยอยู่ในสภาพแบบนี้ที่สำคัญศูนย์ไม่ยอมให้ลูกใช้โทรศัพท์ก็เลยไม่สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ค่ะเวลามาเยี่ยมแต่ละครั้งก็จะมีคนดูแลมาคอยนั่งคุมอยู่ตลอดอะค่ะสุดท้ายพอเห็นข่าวว่าสั่ง

0: ปิดเลยมารับลูกกลับ
1: มาเยี่ยมครับ
2: ความเยี่ยมเป็นยังไงครับไม่เห็นพระเจ้า
1: ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ลูกตัวลูกสภาพก็คือแบบแย่มากเลยก็คือสกปรกผมยาวแล้วก็ลำแคบหัวเหนียวเรารู้สึกเรารับไม่ได้เลยวันนั้นถ้ามีข้อความ
2: แค่บอกอะไรไหมต้นไม
1: ้ต้นก็คือมีเจ้าหน้าที่มา
3: คุมก็เลยไม่กล้าพูดเป็นร่องรอยบาดแผลอะไร
1: ถามบางคำก็ไม่ตอบเฉยๆ
3: ซึ่งระหว่างที่คุยกับเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู
1: ่
3: อยู่ด้วย
0: อีกครอบครัวนึงค่ะมาจากนครปฐมคราวนี้ให้ข้อมูลตรงกันข้ามเลยค่ะบอกอุ๊ยดีเลยศูนย์เนี้ยลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกันแล้วก็ก้าวร้าวด้วยพอมาอยู่ที่นี่ดีขึ้นเลยนะแล้วลูกก็ไม่เคยบอกว่าถูกทำร้ายหรือถูกทารุณใดๆวันนี้ต้องมารับกลับก็เพราะว่าได้ยินว่าศูนย์จะปิดแต่ปัญหาข้อคนนี้มีประเด็นอยู่ค่ะเขาบอกว่าที่ต้องให้ลูกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าสถานบำบัดของภาครัฐเนี่ยดูแลลูกเราไม่ได้ให้อยู่แค่1เดือนยังไม่ทันจะได้ปรับพฤติกรรมให้กลับบ้านแล้วอ่ะมันก็เลยต้องหาศูนย์ที่ดูแลลูกได้นานกว่า1เดือนที่นี่ปิดใช่ไหมคะโสธรชัยเนี่ยเดี๋ยวต้องหาศูนย์ใหม่ให้ลูกไปอยู
2: ่ตอนมาทีแรกเป็นยังไง
4: ก็คือค่ะมาอย่างหนักคือพูดจาโวยวายอย่างนี้แหละแต่ว่าก็โอเคแล้ว
2: แล้วพอมาเยี่ยมเป็นยังไงพัฒนาการเขาดี
4: ดีดีค่ะคือเงียบสงบลงคือก็ธรรมดาเขา
5: จะไม่กล่าวว่ารับปีใหม่มารับ
6: ครับ
5: นั่งรับแล้ว
3: ตอนนี้เอากลับก่อนเพรา
5: ะจำเป็นต้อง
4: ปิดแล้วก็ต้องปิดศูนย์เราก็ต้องมารับก่อนนะคะ
3: ต้องมารับก่อนเน
4: า
3: ะ
5: ก็ถ้าที่อื่นดีก็ต้องการ
2: ยินดีอยากให้มีเพราะยอมรับเลยภาครัฐไม่มีแบบนี้
5: ตอนนั้นมันเดือนเดียวผมเลยก็จำเป็นต้องใช้
4: โรงพยาบาลรัฐที่เอาแค่ให้หนึ่งเดือนใช่ไหม
6: ครับ
5: ยังไม่ถึงวันเสียเหมือนเดิม
2: ยังไม่คลีน
4: ยังใช่ไ
2: หม
4: ใช่
2: ชาลา
4: แต่เราก็เข้าใจนะเราคงรัฐบาลเราเข้าใจ
2: ต้องยอมรับว่าทางภาครัฐไม่พอที่จะดูแลทุกคน
0: ส่วนผู้ป่วยในศูนย์ค่ะชื่อคุณบอล นะคะบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็ปกติดีนะทุกอย่างโอเคได้ทานอาหารครบ3มื้อได้สวดมนต์ได้ออกกำลังกายด้วยนักข่าวถามเรื่องเตียงกรงยอมรับค่ะว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆเคยต้องนอนเตียงกรงอยู่5วันแต่คุณบอลบอกก็เพราะตอนนั้นน่ะตัวเราเองยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวยังปรับตัวไม่ได้แต่พออยู่ไปได้พักนึงปรับตัวได้ก็ไม่เคยต้องกลับไปนอนเตียงกรงอีกเลยส่วนห้องพักที่เป็นกรงและการขับถ่ายใส่กระป๋องยอมรับว่ามีจริงแต่ก็เหมือนกันกับเตียงกรงแหละคือจะเอาไว้ใช้สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อาละวาดส่วนตัวเองปรับตัวได้แล้วเวลาเข้าห้องน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำได้ตามปกติไม่ถูกกักขังใดๆอีกเลยฟังเสียงผู้ป่วยในศูนย์คนนี้ปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
7: ใครทำร้ายเลยไหม
8: ไม่มี
7: อยู่กันแบบทุกคนรู้จักกันหมด
8: จากบ้านดีมีอะไรก็แบ่งกันกินตลอด
9: จริงไม่มีที่ถูกแบบตบถูกตีข้างใน
8: ก็ไม่มีครับ
9: แต่กรงนั้นพี่เคยนอนไหมกรงที่มีครอบ
8: เคยมาครั้งหนึ่ง
9: เคยนอนหรอ
8: เคยนอนเพราะ
9: ตอนกี่คืนครับกรงนั้น
8: ห้าคืน
7: ขยับตัวได้ไหม
9: ขยับ
7: ได้อยู่
9: เขาผูกเราไหมเขาผูกเชือกเราไหม
8: ไม่ผูกครับ
9: แต่เอากรงเข้าไว้ล็อกกุญแจเราตอนนั้นเราโวยวายจำได้ไหมขยับเลย
8: ดิได้จำได
7: ้พังเลยไหมอ่ะ
9: พัง
7: เราใหญ่ด้วย
8: กูนะไม่ผมไม่ประมาณนั้น
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
11: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
12: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
13: ช็อปสนัน
14: ก่อนวันดับเบิลเดท
15: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
13: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: ใครจะรุ่งใครจะร่วง
17: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
18: โหดไป
19: พวกยาก
4: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
16: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
2: ที่เรียนรู้
17: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
1: ้ The Face Thailand
5: Season 7
6: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
18: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
6: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
19: สู้กันเลยฮะ

0: ยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังค่ะ
2: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
3: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
4: ยกครับ
5: What kind of point you're trying to make?
6: Finish your sentence, girl.
5: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out. Okay, well.
7: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
8: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
5: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
9: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
12: มีประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างประจุนบุรีเราทราบนะคะบ้านสร้างนี่น้ำท่วมหนักมากเลย
13: ค
12: ือโดยลักษณะของอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายของทุกอำเภอทั่วทั้งประจุนบุรีแล้วภาพนี่คือตอนน้ำท่วมเนี่ยท่วมไปหมดเรียกว่า 100% ถนนสายหลักก็เป็นอย่างเงี้ยเวิ้งว้างไปหมดท่วมทุกจุดวันนี้มันมีภาพที่ท่านนายกตำหนิท่านนายอำเภอในวงประชุมปภ.ด้วยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมท่านนายอำเภอบ้านสร้างท่านออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับนักข่าวแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังท่านนายอำเภอว่าท่านคิดยังไงถูกตำหนิแบบหนักเลยแหละกลางที่ประชุมขนาดนี้ไปฟังต้นเรื่องก่อนคือวันนี้นะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ตามเดิมทุกเช้าเมื่อเช้านี้มันมีประเด็นท่านบอกว่าวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่าปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือตัวท่านเองและอธิบดีกรมการปกครองว่าให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุการณ์น้ำท่วมและท่านนายกก็บอกว่าอธิบดีกรมการปกครองไปตรวจสอบแล้วเป็นความจริงไม่มีความกระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจเวลาส่งของไปช่วยเหลือก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือขอทำพรุ่งนี้เช้าไม่ประสานเรื่องการอพยพชาวบ้านอย่างเต็มที่ท่านนายกอนุทินบอกเลยอะค่ะตำหนิกลางวงประชุมเลยว่าน่าอับอายมากน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการแล้วเป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดในประเทศด้วยถือว่าเป็นแชมป์เลยผมไม่เข้าใจว่านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งตั้งยังไงขอให้สอบสวนทั้งวินัยด้วยนะดูทัศนคติว่าเกิดอะไรขึ้นคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนี้จริงๆรับราชการไม่ได้อุ้ยนี่ไม่ใช่ขยายแล้วนะคือบอกเลยว่ารับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมหาศาล
14: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่เราแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าอย่างถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
12: โอ้โหแล้วตำหนิแบบวงประชุมใหญ่อะค่ะทีนี้หนังสือย้ายเนี่ยนะคะเป็นท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคษาศรีวิไลนะคะที่เป็นผู้ลงนามสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการที่กรมการปกครองค่ะมีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมคือวันนี้จนถึง5พฤศจิกายน69ค่ะเพจปราจีนอัปเดตก็ลงภาพหนังสือคำสั่งฉบับนี้ค่ะปรากฏว่าชาวจังหวัดปราจีนบุรีชาวอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นลูกเพจของเพจปราจีนอัปเดตเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจท่านนายอำเภอกันนะคะอย่างเช่นคนนี้ดีมาก

0: ย้ายทำไมนายอำเภอคนนี้ลงพื้นที่ตลอดนี่เขาผิดอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนปราจีนรู้เห็นนะว่านายอำเภอคนนี้ทำงานดีมากแล้วทำไมล่ะหรือจับแพะหรือเปล่าหาคนรับผิดชอบน้ำท่วมหรือข้อหาไม่ทำตามคำสั่งดันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้เป็นต้นคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปสอบถามชาวบ้านหลายคนเลยคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
1: นายอำเภอทำงาน
2: ความที่ชอบชื่นชอบในตัวนายอำเภอคนนี้อยู่แล้ว
3: ชอบครับเพราะว่าคือมองดูแกทำคลิปทำอะไรก็เห็นแกลงคลิปอยู่เข้าหาประชาชนไปที่ไหนที่ไหนเพราะว่าในอำเภอคนอื่นก็ไม่เห็นเขาทำอย่างนี้นะ
2: ไม่เห็นทำอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าไม่เคยอ่ะพูดง่ายๆไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครออกสื่อออกอะไรเงี้ยแบบทำคลิปไปหาประชาชนอะไรเงี้ย
2: เบื้องต้นถ้าทราบข่าวแล้วรู้สึกเสียใจไหมที่ถูกย้ายแบบฟ้าแลบเลย
3: ก็เสียใจอยู่ครับ
2: เสียใจนะครับ
3: ครับผม
4: แต่ว่าส่วนเรื่องเบื้องลึกหนาไอ้ยิ่งแบบนั้นทางของทางราชการเราก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าในเรื่องการบริหารการดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามครับแต่ส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบ
5: บางคนก็หาว่าท่านชอบทำคอนเทนต์ท่านจะไปที่ไหนทำที่ไหนท่านจะถ่ายรูปทำอะไรคลิปอะไรเนี่ยมันไม่แปลกนะครับเพราะยุคนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นยุคที่เราเปิดกว้างนะครับเราให้คนทำดีนะครับสามารถบันทึกเป็นความทรงจำได้อาจจะผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็คือโดนฟันโดนเด้งเลยเนี่ยผมถือว่าผมเสียใจนะครับแล้วก็ชาวตลาดบ้านสร้างนะครับก็เสียใจนะครับที่นายอำเภอเราถูกย้ายนะครับผมอยู่บ้านสร้างมา45ปีนะครับผมจะรู้นะครับในการเรื่องการบริหารนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยผมจะรู้นะครับอันเนี้ยนะครับผมขอเซฟในส่วนของนายอำเภอบ้านสร้างครับ
0: ซึ่งเพจอำเภอบ้านสร้างค่ะเป็นเพจทางการของอำเภอนะคะก็โพสต์เลยนะคะหลังจากมีคำสั่งย้ายนายอำเภอบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างท่านนายอำเภอก็สั่งการปลัดจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุประสานภารกิจรับเรื่องจากประชาชนกระจายกำลังให้อส.และทีมปภ.ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละจุดไม่ปล่อยให้ความเดือดร้อนของประชาชนตกหล่นเพจส่วนตัวของท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเองอะค่ะก็ยังได้โพสต์ภาพการลงพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องนะคะมีอันนึงโพสต์เอาไว้นี่ค่ะประมาณ19หรือ20ชั่วโมงเป็นภาพไลฟ์สดนะคะท่านลงพื้นที่นี่คือประมาณสัก20ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งย้ายออกมาอ่ะลองดูบางช่วงค่ะ
6: เจษไอเศษนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้นะครับท่านเจษไอเศษนะครับท่านโทรมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่ก็เรียกอะไรความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักผมก็เลยต้องออกมาเองเลยพอเคสประสานมาเคสแดงเนี่ยนะครับ
0: ล่าสุดค่ะนักข่าวได้คุยกับท่านในอำเภอแล้วนะคะท่านบอกแค่ว่าก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาก็ทำงานเต็มที่แต่ไม่เป็นไรถ้าในสายตาผู้บริหารยังดูว่าเหมือนเราไม่เต็มที่ก็น้อมรับส่วนที่ท่านนายกตำหนิกลางวงประชุมปภ.แบบนั้นก็ไม่ตกใจไม่ขอก้าวล่วงละกันไม่ขออธิบายอะไรมันจะดูเป็นการแก้ตัวหรือจะดูเหมือนเป็นการยกตัวเองไปน้อมรับ
7: ท่านนายอำเภอได้เห็นที่ท่านนายกได้พูดไหมฮะวันนี้ตกใจไหมครับ
8: ตกใจไหมเหรอผมก็ไม่ถึงกับตกใจอะครับไม่ถึงกับตกใจเพราะเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในภารกิจที่ท่านนั่นนั่นนะครับก็ยืนยันครับยืนยันเพียงแต่ว่าไม่ขอก็เรียกอะไรไม่ขอแก้ตัวหรือขออธิบายหรือขออะไรดีกว่าเหมือนจะว่าจะยกตัวเองไปหรือแก้ตัวให้ตัวเองไปนะครับแต่ยืนยันด้วยใจจริงว่าเต็มที่แล้วแต่มันอาจจะไม่เต็มที่ในสายตาคนอื่นหรือในสายตาผู้บริหารในนี้ก็น้อมรับนะครับน้อมรับเพราะเราทำงานเนี่ยบางทีมันเราเต็มที่แต่คนเขาอื่นท่านอื่นมองว่าเราไม่เต็มที่อันนี้ก็น้อมรับครับไม่ได้ว่าอะไรครับอุ้ยน้อยใจไม่ได้ครับมหาดไทยเราเนี่ยบำบัดทุกบำรุงสุขต้องหนักแน่นครับก็เราโดนผูกฝังจากผู้บัญชามาว่าเนี่ยมันภาพใหญ่ก็คืออยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าเต็มที่ในของผมแล้วจริงๆแต่อาจจะไม่เต็มที่ในสายตาผู้บริหารอันนี้ก็น้อมรับครับน้อมรับครับการทางการปฏิบัติมันผ่านมาหมดแล้วมันเราเห็นเราไปดูจากการที่ผ่านมาดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจแต่ละท่านได้เลยครับ
0: ทีนี้ปรากฏล่าสุดนะคะมีโพสต์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะบอกว่าตั้งแต่เกษียณไปเนี่ยก็คือไม่เคยออกมาแสดงความเห็นอะไรเลยนะเกี่ยวกับ

0: ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี66จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิเช่นนี้ต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็บอกว่าได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิแล้วก็หวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านจะได้รับกลับคืนมาด้วย
1: ครับพูดถึงน้ำท่วมผมปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความเดือดร้อนของชาวเคหะร่มเกล้าซอย28คลิปของคุณเอิร์ธชูคุณผู้ชมลองดูนะฮะนี่มุมบนนะฮะถ่ายจากด้านบนขยะล้นมากองอยู่จนออกจากบ้านไม่ได้แล้วตูน
2: ขยะไปถึงนู่นแล้ว
1: โอ้โหคุณผู้ชมขยะทั้งซอยเลยทีนี้มันยังเห็นไม่ชัดใช่ไหมมุมสูง
2: จริงว่า
1: คุณเอิร์ธลงมาถ่ายข้างล่างนี่หน้าบ้าน
3: อันนี้คือขยะ
1: ทีนี้ตอนถ่ายหน้าบ้านจังหวะเนี้ยจะเห็นว่ามันยังพอมีขยะอยู่ฝั่งบ้านของคุณเอิร์ธนะ
3: หน้าบ้านแล้ว
1: นี
3: ่คืออันนี้ถ้ากทมยังคิดว่าตัวเองจัดการบริหารได้ดีอยู่นะพิจารณา
1: หน่อยนะปราดกทมเลยอีกสักพักมีอีกคลิปนึงมาใหม่ปิดหน้าบ้านแล้วตอนนี
3: ้กทมทำอะไรอยู่คะตอนนี้กทมทำอะไรอยู่เอ่ย
4: คือเนี่ยถ้าเราไม่เปิดประตูบ้านไว้นะ
1: ต้องรีบมาเปิดประตูบ้านไว้เพราะมันดัน
4: บ้านเราม
1: ันดันเข้ามาขยะมันล้นเข้ามาแล้วก็ข้างในเขา
4: ตอนแรกออ
1: กมาข้างนอก
4: ตอนแรก
1: ข้างนอกปากซอยก็ดันเข้ามาคุณผู้ชมก่อนจะไปฟังเสียงคุณเอิร์ธปิดท้ายนะรองผู้ว่ากรุงเทพครับคุณพรหมพรมสวิกิจเศษบอกว่ายอมรับว่าปัญหาไม่ได้มีแค่ซอยนี้ซอยเดียวจะพยายามกำจัดให้หมดแต่ก็ต้องขอความร่วมมือช่วยกันขนย้ายด้วยขอความร่วมมือย้ายมาบริเวณปากซอยได้ไหมเพราะรถใหญ่ที่รถหนีบขยะมันเข้าไปไม่ได้เอาฟังเสียงคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธก็คือคุณลักษ์ปวีอยู่ในซอยนี้ปิดท้ายเบรกนี้ครับช่วงหน้ากลับมาชมข่าวต่อ
5: นี่คือเข้าใจชาวบ้านนะเพราะว่าชาวบ้านอ่ะเขาอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติเร็วๆ
6: ทุกอย่าง
5: เพราะฉะนั้นเขาต้องขนออกมาให้หมดเพื่อที่เขาจะได้คืนบ้านได้แต่ทีเนี้ยประธานชุมชนประกาศว่าจะให้เอาของเนี่ยไปไว้ตรงฟุตบาท
6: คุณพี่
5: ดูของขนาดนี้ถ้าเอาไปไว้ตรงฟุตบาทข้างหน้าคือปิดถนนนะ
6: ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน
5: แล้วประเด็นคือมันเป็นอย่างเงี้ย3วันน่ะ3วันที่ไม่มีคนมาเก็บตอนเนี้ยเข้าใจว่ามันวิกฤตแต่ยิ่งวิกฤตคือจังหวะพิสูจน์ความสามารถมันทำให้เราเห็นว่าคุณทำงานหนักแล้วทำเยอะแล้วเรารู้แต่ยังทำได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยคุณทำหนักแล้วคุณทำเยอะแล้วคุณทำได้เท่านี้แหละเท่ากับว่าคุณกำลังทำให้ภาระเป็นของประชาชนนะเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่ลำบากแสดงว่าประชาชนต้องเสียสละใช่ไหมคุณยังมาไม่ได้คุณยังรถไม่พอคุณยังคนไม่พอโอเคฉันทนอยู่ในบ้านต่อไปอีกสักอาทิตย์ก็ได้คุณอยากให้เราตอบแบบนี้เหรอไม่ใช่อ่ะเราเสียภาษีทุกคนเสียภาษีคนไทยทุกคนเสียภาษีแล้วเงินภาษีประเทศเราเยอะมากด้วยเราคาดหวังมากกว่านี้จริงๆวันนี้ที่เราไม่ได้ส่งเสียงวันแรกนะเราส่งเสียงตั้งแต่วันที่5แล้วนะแต่เพิ่งจะมีนักข่าวเนี่ยเพิ่งมาวันเนี้ยแล้วเราแค่คิดว่าเราต้องเล่นใหญ่ขนาดไหนเหรอการแก้ไขเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนี
7: ้สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองเยลเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่เยลเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี่
10: เบนโต
11: เผ็ด
12: จนหน้าแดง

0: แต่แปลกจังนกได้ยินเสียงพี่ตาเขาพูดอยู่ใกล้ๆนะสิคะ
1: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
2: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: มองอะไรอ่ะ
4: เฮ้ยยา
5: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
3: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
6: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
7: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
1: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เช็คความเข้ากันได
9: ้เลิกแล้ว
8: ของรสนิยมทาง

0: หนูคิดว่าตะกิดไปค้างบ้านนางมุตตา
1: คุณนพนภารู้ได้ยังไงอะคะ
2: ฉันลืมกางเกงของคุณไว้ในเครื่องซักผ้ารีตอนนี้แห้งไม่ทันแน
3: ่นี่วีกิตเข้ามาทำงานหรือยัง
2: คุณวีกิตก็โทรมาลาป่วยแล้วล่ะค่ะ

0: ายดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีฉ่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
1: ที่สุดแล้ววันนี้สส.ไอเดียสุชาดาก็ไม่ได้ไปตามคำเชิญของกรรมาธิการกฎหมายนะครับชุดที่คุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณรังสิมันต์โรมพาดพิงสามีของสส.ไอเดียไปข้องเกี่ยวกับสแกมเมอร
2: ์
1: วันนี้นักข่าวไปเจอสส.ไอเดียก็ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตามคำเชิญสส.ไอเดียก็แจงครับบอกว่าเนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตนมีประชุมคณะกรรมการอีกคณะที่ตัวเองเป็นประธานแล้วมันมีกำหนดการแจ้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วก็คือคณะอนุกรรมธิการการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศสส.ไอเดียย้ำว่าแต่ยังไงก็ตามอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดและจะขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานักข่าวก็ถามย้ำเลยฮะว่าแสดงว่ามีข้อมูลชัดเจนทั้งของตัวเองและสามีใช่ไหมคุณไอเดียย้ำคำเดิมอีกไม่นานเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงทั้งหมด
3: คือในวันนี้ค่ะในเวลาเดียวกันดิฉันก็มีประชุมอีกคณะหนึ่งค่ะเป็นคณะอนุซึ่งนัดประชุมอยู่ก่อนแล้วแล้วก็โดยดิฉันเองเป็นประธานด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าไม่นานค่ะเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อแล้วก็อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดค่ะ
4: ข้อมูลตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารข้อมูลทั้งของคุณไอเดียในข้อหาต่างๆเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงข้อหาของสามีด้วยใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
5: ต้องอีกสักนานแค่ไหนครับเพราะว่าดูเหมือน
3: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอก
5: ทางคุณโรมเองก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่คุณไอเดียสองมาชี้แจงสักที
3: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอกนะคะ
5: แต่มั่นใจเลย
3: ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน
5: มั่นใจในหลักฐานทั้งหมดใช่ไหมว่าเราสามารถขัดขากันได
3: ้เดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
1: ฝั่งของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายนะครับวันนี้ก่อนประชุมกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละครับตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าคุณไอเดียจะมาหรือจะไม่มาคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าก็คงจะเป็นไปตามข่าวก็คือไม่มานั่นแหละแต่จะมาหรือไม่มาก็จะตามเรื่องนี้ต่อจนจบคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าความสงสัยที่สังคมมีวันนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวส.ส.และสามีแล้วแต่มันกำลังขยายไปถึงรัฐบาลเพราะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือตรวจสอบให้มันชัดเจนแต่กลับมีลักษณะพยายามจะตราสแตมป์ให้กับสามีเรื่องเว็บพนันคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าผมคิดว่าก่อนที่คุณจะไปสแตมป์ว่าเขาเนี่ยขาวบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมัวหมองหรืออะไรก็แล้วแต่คุณควรจะตรวจสอบให้รอบคอบก่อนการรีบออกมาพูดแบบนี้อาจจะกลายเป็นว่าทำให้ฝ่ายข้าราชการประจำเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าตรวจสอบเรื่องนี้ก็ได้
6: ถ้าเกิดว่าคุณสุชาดาไม่มาในวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้ยังไงเราก็ตามต่ออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณไอเดียมาเนี่ยมันก็จะได้มีการตั้งคำถามนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเปิดให้คุณไอเดียรับรู้รับทราบในตอนนี้ผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาอย่ารีบออกมานะครับในการที่จะสแตมป์หรือฟอกขาวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหา

0: สำคัญคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นส้มเนี่ยนะคุณเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะนักการเมืองควรจะได้รับการตรวจสอบเชิงรุกแบบนี้แต่เฮ้ยหน้าน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยหลายเรื่องคุณจะรีบออกมาสแตมป์นะครับรีบออกมาฟอกขาวเนี่ยผมว่าถ้าทำแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับและอาจจะเข้าข่ายกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้
2: ทันทีที่คุณรังสิมันต์โรมแถลงข่าวเสร็จนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายด้วยค่ะเดินมาถามนักข่าวเลยว่าเมื่อกี้คุณลงว่าให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรนักข่าวบอกก็เรื่องที่เชิญคุณสุชาดากับสามีคุณสุภชัยบอกอ่ะงั้นผมแถลงข่าวบ้างแล้วคุณสุภชัยก็บอกว่าผมทำหนังสือคุณรังสิมันต์ในการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการว่าน่าจะขัดกับข้อบังคับมีการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมาธิการหลายเรื่องนายรังสิมันต์บรรจุเองหรือใช้วิธีให้ใครสักคนมายื่นเรื่องแล้วก็บรรจุหรือต่อให้ไม่มีใครยื่นก็บรรจุเองอย่างกรณีของนางสาวสุชาดาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้และไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายกลับบรรจุเรื่องและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมาธิการชุดนี้แถมยังเปลี่ยนวันเวลาประชุมทำให้หลายคนติดประชุมคณะอื่นก็กลายเป็นต้องมาที่นี่แล้วไม่สามารถไปประชุมคณะอื่นได้ท่านทำเหมือนกรรมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่ถึงแม้ท่านจะเป็นประธานแต่ท่านเป็น1ใน15กรรมาธิการแล้วเวลาแถลงข่าวบางเรื่องท่านก็แถลงโดยที่ไม่ได้เป็นมติของกรรมาธิการแล้วทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่มีการหารือในกรรมาธิการผมยืนยันว่าเรื่องนางสาวสุชาดาไม่มีอำนาจใดที่กรรมาธิการคณะนี้จะทำได้
3: ท่านก็จัดประชุมตามอำเภอใจนอกจากวันพฤหัสแล้วนี่ท่านประชุมวันพุธมั่งเช้าบ้างบ่ายมั่งท่านลืมคิดไปว่ากรรมาธิการก็มีภารกิจในการประชุมหน้าที่อื่นท่านดูเสมือนว่ากรรมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15กรรมาธิการแล้วก็ท่านแน่นอนท่านเป็นประธานแต่การใช้อำนาจประธานของท่านก็เป็นปัญหาบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช้าเนี่ยหรือว่าเช้าอื่นๆทุกเช้าท่านทั้งหลายน้องๆก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันเพื่อที่จะฟังแถลงข่าวคำว่าแถลงข่าวนี้ไม่รู้แถลงข่าวในนามของนายรังสิมันต์โรมหรือว่าแถลงในนามประธาน
2: ทีนี้พอเริ่มการประชุมค่ะคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานก็แจ้งวาระการประชุมนะคะแล้วก็มีไล่เรียงว่าที่เชิญไปใครมาบ้างไม่มาบ้างก็เริ่มเลยคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะในฐานะกรรมาธิการยกมือประท้วงการทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระพยายามขอเสียงสนับสนุนแต่คุณโรมก็พยายามจะปรามบอกให้อยู่ในความสงบ
4: ประเด็นก็คือการดำเนินการมันไม่ได้ดำเนินการโดยประธานจะมีอำนาจหน้าที่พิเศษมากกว่าคนอื่นการที่ท่านได้ทำไปบางเรื่องบางครั้งมันเป็นเรื่องภาระการ
5: ท่านรองผู้จัดการสรุปนิดนึงครับท่านยังไงท่านเราเฉพาะประเด็นที่ท่านแสดง
4: ก็ได้คือเรียกว่าผมทราบว่าบางเรื่องก็จะร้องจริยธรรมกรรมาธิการว่าดำเนินการโดยไม่ชอบต่อข้อบังคับเนี่ยจริงๆก็
5: ค
4: ือการดำเนินการมันไม่ชอบ
5: ด้วยใน
4: เรื่องข้อบังคับ
5: ด้วยความรู้กับทุกท่านนะครับผมคิดว่าผมได้วินิจฉัยกันแล้วผมได้ทำหน้าที
4: ่ในฐานะประธานครับผมคิดว่าดำเนินการพร้อมมติได้ไหมครับ
6: ใช่ๆ
5: ดังนั้นเนี่ย
4: ถ้าข้อเสนอผมได้ไหมครับ
5: ผมขออนุญาตเดินต่อนะครับโดยที่วันนี้นะครับทางกรรมาธิการเราได้เชิญนะครับลำดับแรกนะครับนายกรัฐมนตรี
4: ผมทักท้วงเรื่องนี้ว่าการดำเนินตามวาระสามที่ต่อไปทำไม่ได
5: ้ท่านสุภชัยครับ
4: ขอมติท่านประธานด้วยผมขอ
5: ช่วยอยู่ในความสงบด้วยครับท่านสุภชัย
4: ยังไงนักรองแบบครับ
5: ท่านช่วยอยู่ในความสงบด้วยครับขออนุญาต
4: ครับผมใช้สันติวิธีอยู่แล้วไอ้นี่คือปาเลมองที่ควรพูดกัน
5: ถูกต้องครับท่านสุภชัยถูกครับผมขออนุญาตวินิจฉัยนะครับในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าผมถือว่าข้อทักท้วงของท่านกรรมาธิการทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นข้อทักท้วงที่มีความสำคัญต่อการพิจารณานะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะได้มีการหารือในช่วงวาระเรื่องอื่นนะครับ
2: ที่สุดก็ได้ประชุมกันต่อนะคะแต่พอประชุมกันเสร็จคุณรังสิมันต์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าการประชุมวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของคุณสุชาดานะคะกรรมาธิการก็จะตรวจสอบต่อไปโดยจะใช้วิธีพยายามขอความร่วมมือคุณสุชาดามายังไม่มีแนวคิดจะใช้อำนาจเรียกค่ะ
7: คุณผู้ชมปิดท้ายครับพี่หนุ่มกันชัยโพสต์เมื่อสักครู่ครับ1วันพันเรื่องปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าแม่พัดกับลูกบีมเคยมาออกโหนกระแสแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วตูนปี2018

0: ตอนนั้นเป็นกรณีการร้องเรียนของคุณผู้ชมจำแม่พัดกับลูกบีมได้นะฮะกรณีโสธรชัยอะฮะ
1: ค่ะจำได้
0: แต่ดูหน้าตรงนี้ก็จำได้แล้ว8ปีที่แล้วเนี่ยลูกบีมเนี่ยเคยมาร้องว่าถูกอู่ซ่อมรถต่อยจนหน้าเบิร์นเลยไปร้องกับเขาว่าซ่อมรถไม่เสร็จถูกเขาต่อยเลยมาร้องโหนกระแส
1: โอ้โห
0: เคยมานั่งอยู่ในรายการแล้วด้วยตูน
1: มันนานมากดูทรงผมพี่หนุ่มสิคะ
0: หล่อเฟี้ยวเลย ผมสั้นด้วย
1: โ
0: อ้เอ้าเป็นเรื่องมา8ปีที่แล้วครับ
1: โอ้โหอ่ะหมดเวลาของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

องคอนโดไปกันค่ะทุกคนช็อปช็อปคำว่าช็อปช็อปช็อปช็อปไม่ได้ชวนกันมาช้อปปิ้งนะคะแต่เป็นแสลงหมายถึงเร็วเข้ารีบหน่อยช็อปช็อป let's go ช็อปช็อป let's go เร็วหน่อยไปกันเถอะพูดก่อนหรือว่าต่อท้ายประโยคออกแนวเร่งเวลาอยากจะให้เพื่อนเพิ่มสเต็ปรีบขึ้นอีกนิดนะคะส่วนคอนโดที่จะบอกว่าเซ็นจูรีบมาเหมาค่ะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะคอนโดแดงเป็นชั้นๆสูงแบบนี้นะคะมีให้เลือกหลายชั้นเลยค่ะถ้าเทียบความคุ้มก็ระดับเอาคว้าเลยนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูซีฟู้ดเลือกได้ตามใจได้เกือบ30เมนูช็อปช็อปช็อปช็อปเนี่ยต้องพูด2ครั้งติดกันนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าช็อปครั้งเดียวเนี่ยจะแปลว่าสับหรือว่าหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New West The Next Week และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
3: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะหาทางจัดการให้
2: ช่วยด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณเมียนหลวง
1: แกนมุตา
0: เห็นคลิปแล้วใช่ไหมคะ
1: แกกล้ามากนะ
2: มาทำขวานฉันถึงพี
0: ่ทำไมจะไม่กล้าล่ะฉันกำลังจะได้รถใหม่ราคาหลายสิบล้านจากผัวคุณอยู
1: ่ผัวฉันมันหลอกแกน่ะสิมันจะมี
2: ปัญญาซื้อแกหรอ
3: นั่นเสียงใครอ่ะป้อมครับเสียงมาจากคอมหรือเปล่า
4: เช็คดูแล้วไม่ได้เกิดจากคอมเลยครับ
3: เสียงมาจากไหนวะ
1: แค่เงินเดือนผัวฉันแต่ละเดือนยังชักหน้าไม่ถึงหลัง
2: ไม่ได้เงินจากฉันช่วยเดือนละหลายหมื่นคงไม่มีหน้ามาทำหลุยทุกวันนี้หรอก
0: แหมทำไมถึงเป็นเมียหลวงแสนซื่อขนาดนี้ล่ะคะ
5: อย่าลืมนะว่าบัตรเครดิตใบใหม่ที่คุณให้สามีคุณ
0: วงเงินตั้ง 500,000 ดาวรถได้สบายเลยล่ะ
1: บอกมาก็ดีล่ะฉันจะได้แจ้งยกเลิก
0: แหมแต่ยังไงสามีของเราเนี่ยก็ต้องหาทางดาวรถให้ฉันได้อยู่ดีเพราะหลังจากวันนั้นสามีของเราก็อดกลั้นไม่ได้พาฉันลงมาในชั้นจอดรถชั้นใต้ดิน
1: แกไปทำอะไร
0: เจิมรถนะสิ
1: รถเก่าสนิมเกลือทั้งคันแกยังใช้แทนมันรุ่นอีโสก
6: เสียงแม่คุยกับนางมีน้อยนี่คะ
3: คุณภาอยู่ที่ไหนอ่ะ
7: อยู่ที่ห้องทำงานครับ
3: เฮ้ยนิกปิดระบบเสียงทั้งหมด
7: ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
8: ผมไม่ทราบครับสงสัยแม่ต้องโดนแจ้งแน่เลยครับ
7: เป็นยังไงต
5: ่อแต่คุณก็น่าจะดีใจนะคะที่สามีของคุณยังใช้รถอีกแก่สนิมเครอะเครื่องรวนอยู่นะ
0: แสดงว่าเขาอ่ะยังผูกพันกับคุณอยู
1: ่อีนี่แหละอีนี่หลอกแหละ
0: ขอบคุณนะคะที่ด่าได้แซ่บขนาดนี้เพราะตอนนี้คนทั้งงานเขารู้แล้วว่าคุณนายนพภาที่แท้ก็แม่ค้าปากตลาดดีๆนี่เอง
3: คุณนภาครับคุณนภาครับเปิดประตูหน่อยครับคุณนภา
4: อนุภาครับเปิดประตูครับ
1: แกพูดอะไร
0: ก็คำด่าหยาบคายของคุณเนี่ยมันออกอากาศไปทั่วทั้งงานเลยนะสิ
1: อะไรนะ
3: คุณนภาครับหยุดพูดครับเสียงมันออกไปทั้งงานหมดแล้วครับคุณนภาคุณนภา
1: อะไรกันเนี่ยคุณประพง
3: ษ์คนดูให้ทั่วมันอยู่ในห้องนี่แหละ
9: ครับนายครับ
3: คนดูให้ทั่วมันอยู่ในห้องนี่แหละ
9: ครับนาย
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นในตะกี้เนี่ยต้อง
8: เสียงอนุภานะครับมีเครื่องดักเสียงอยู่ในห้องนี้เสียงอนุภากระจายไปข้างนอกหมดแล้วครับ
1: นี่มันจงใจจะให้อาด่ามันแล้วมันเป็นจานอายเงี้ยเหรอจ้า
6: แม่คะไม่ต้องกรีดแล้วค่ะแค่นี้มันก็ขายที่หน้าพอแล้ว
9: นี่ครับนาย
3: เจอแล้วครับ
8: อาณาภาครับนั่งก่อนนั่งก่อน
1: ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันตั้งใจจะมาจ้างอาชีพฉันเลยนะแค่วิดีโอยังไม่พออีกเหรอมันจะเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนคุณประพงษ์คะ
8: ครับผมจัดการตัดสายเรียบร้อยแล้วครับ
1: ตัดสายไว้ยังไงอะ
8: มุตตานั่นคุณใช่ไหม
1: จัดการยังไงอ่ะ

0: โทษครับคิดว่าหนีพ้นเหรอ
1: ปล่อยใช่ไหม
2: ก่อเรื่องเอาไว้ผมไม่ปล่อยมันไปง่าย
1: ๆทำไมจะเอาตัวฉันไปให้อาหญิงคุณ
2: มันก็น่าอยู่ไม่ต้องดิ้นคิดว่าสู้แรงผมได้เหรอคุณคิดว่าคุณเทพพอที่จะจัดการใครต่อใครก็ได้นั่น
1: เหรอเทพหรือไม่เทพอย่างน้อยวันนี้ฉันก็กระชากหน้ากากผู้ดีของอาสไพร์คุณมาประจานให้เห็นแล้วนะให้สาสองกระเทียบตบตาประจานคนทั้งกระทรวง
2: คุณโหดกว่าที่ผมคิดมีความสุขไหมครับกับการทำร้ายคนอื่น
1: คนที่เอาก่อกรรมมาก็ต้องชดใช้กรรมมัน
2: แล้วกรรมที่คุณก่อเมื่อไหร่จะถึงคราวที่คุณถูกชดใช้
1: ฉันไม่ได้เป็นคนก่อฉันเป็นคนที่มาชำระกรรมให้ต่างหาก
2: ไม่มีใครชำระกรรมของใครได้และตอนนี้คุณกำลังก่อกรรมต่อเนื่องไม่มีวันจบ
1: หยุดคุณมันจะไปรู้อะไรคุณมันใส่ซื่อเกินกว่าที่จะรู้บางครั้งเนี่ยโลกมันมีด้านเลวแล้วก็เลวที่สุดคุณมันก็แค่ผู้ชายไร้เดียงสาติดแม่ก็แค่นั้นเอง
2: มุตตา
1: ทำไมยอมรับความเป็นจริงไม่ได้หรือไง
2: มันไม่ใช่ความจริงนะฮะผมไม่ได้ไร้เดียงสาที่คุณคิด
1: ฉันไม่แน่ใจสิ่งที่ฉันทำลงไปทั้งหมดฉันไม่ได้โอกาสนะพบของคุณเลยมันคือแค่ความแค้นเท่านั้นเอง
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโตะ
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
11: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
12: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงหน้ามันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
10: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
13: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
17: มิวเป็นไรอ่ะ
18: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
17: ไม่มี
18: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
20: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: ไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว
1: ผมไม่ได้ร้ายเดียงสาที่คุณคิดหรอก

ว่าสิ่งที่ฉันทำมันทั้งหมดฉันไม่ได้โอกาสพบของคุณเลยมันคือแค่ความแค้นเท่านั้นเองอะ

0: ้าอะไรเนี่ย
1: กลับมาทำไมทำไมไม่ได้อยู่กับมันล่ะฮะจะกลับมาทำไม
0: เป็นอะไร
1: รู้ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นอีนางมุตตามันทำกับฉันเจ็บแสบมากมันบุกไปที่งานมันประจานฉันกลางงานแบบไม่มีชิ้นดีเลย
0: มุตตาบุกไปที่งานงั้นเหรอ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะมันยังเอาคลิปบาดที่คุณพ่อรักกับมันมาฉายประจานโชว์กลางงานไงอยากจะยกมันเป็นเมียขึ้นมาแทนที่ฉันกันเหรอฮะเลยจะซื้อรถใหม่ให้มันอะ
0: ผมว่าคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วมั้งนภา
1: ไม่ต้องแก้ตัวแทนมันเลยนะฉันทนไม่ไหวแล้วออกมาเลยนะออกไปจากบ้านฉันฉันบอกให้ออกไปจะไปยืนหน้าทำไมเขาออกไปออกไปออกไป
0: ไม่ใช่นภา

0: ี่พ่อจะทำอะไรครับเนี่ยปล่อยแล้ว
1: อย่าเข้ามาละอย่าทำอะไรแม
2: ่ฉันคงทำอะไรแม่แกหรอกนะขนาดแต่ฉันยังไม่อยากแกแตะเลย
3: ฆ่าฉันได้ไหมจะฆ่าฉันให้ตายว่ามันแสบสุกกับมันใช่ไหม
2: ขนาดคุณไม่ตายผมก็แสบสุกกับเขาทุกวันอยู่แล้ว
3: อีพีนั่น
2: แล้วคุณล่ะมาจากสวรรค์ขุมไหนเหรอ

0: ภาษาอะไร
1: นั่งก่อนครับ
2: นั่งก่อนครับ

0: แม่มุตตานี่ร้ายกาจจริง
1: ๆผมขอร้องเขาไม่รู้กี่หนแล้วครับแต่เขาไม่ยอมเลิก
0: นี่แม่ว่าลูกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะเขาผูกก็ปล่อยให้เขาไปแก้ของเขาเอาเองเถอะเราไปยุ่งกับเขามากๆเนี่ยเดี๋ยวบ่วงมันจะมาผูกคอเราเข้าแล้วดูสิเดี๋ยวนี้หน้าตาของลูกนี่มันดูไม่เป็นสุขเลยนะ
1: นอนไม่ค่อยหลับครับ
0: ยังคิดถึงหนุ่มมุตตาใช่ไหมนี่เรายังตัดใจจากเขาไม่ได
1: ้ตอนที่มุตตาเป็นคนเก่าพอเขาปฏิเสธผมก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรต้องคิดกับเขาเหมือนเพื่อนเหมือนน้อง
0: ยังก็ดีแล้วล่ะเราเองอ่ะจะได้เจอคนใหม่ที่ใช่สักทีแม่ก็เคยบอกลูกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าเราเจอใครแล้วเขาทำให้เรารู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวรู้สึกห่วงหวงหึงเวลาที่เขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราอ่ะเราก็เจ็บปวดอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะเป็นจะตายนั่นแหละเขาเรียกว่าของแท้ล่ะขาดเธอไปมันมากเกินเอาล่ะไปอาบน้ำอาบท่าซะเราจะได้ไปนอน

0: โรสคะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะฝากดูแทนหน่อยนะ
1: สงสัยคงไม่หน่อยละมั้งสงสัยคงจะไปยาวน่ะ
2: ไปเล่นยาชัว
1: อืม

กฎข้อแรกของการที่เราจะไม่ทุกข์เลยก็คือกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะก่อให้เกิดทุกข์เราก็ไม่ทำ

0: ต้องต้อง
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ไม่เป็นไรนะ
1: ช่วยด้วย
0: ผมอยู่นี่แหละ
1: ช่วยด้วย
0: ผมอยู่นี่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ช่วยด้วย

0: จะเลื่อนไปทำไมล่ะคะคุณก็แต่งไปแล้วคุณก็เก็บนกไว้เป็นเมียน้อยของคุณอีกคน
1: พูดจริงใช่ไหมฮะ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
5: เพราะสุขในทุกครั้งสุขที่ได้แบ่งปันอร่อยไปด้วยกัน
4: เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
6: QP
7: โอ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
11: ใหม่ซิตรา
12: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้
13: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: เทวดา

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ใครจะรุ่งใครจะร่วงทุกคนต้องปล่อยพลังลายมือของเชฟ
0: เทปบะบะบะบะบะบะ
2: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
3: โหดไป
2: สุดยาก
4: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
5: ไม่มีทางจะให้เลิกเกิดแบบนี
6: ้ทวีคือคนพิเศษที่สวยที่สุดค่ะ
7: ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน
8: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
7: ้สติเราให้ทาง
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโตะ
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
15: ิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
16: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
17: ์เธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็น
18: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง

0: ไงพี่ว่าบำบัดกับหมอแล้วเลิกใช้ยาแล้วไง
1: ฉันกลับมาใช้มันอีกอ่ะที่ผับอ่ะมันขายกันยิ่งกว่าตลาดมืดซะอีก
0: แม่รู้ไหม
1: ไม่รู้หรอกต่อฉันจะต้องเลิกให้ได้หมอบอกว่าถ้าฉันกินยาสักช่วงหนึ่งอะฉันก็จะไม่เป็นอะไรอีก
0: แล้วทำไมพี่ไม่บอกพ่อกับแม
1: ่ต่ออยากให้แม่เป็นบ้ามากกว่านี้หรอส่วนพ่อปล่อยให้เขามีความสุขกับอิงหนูของเขาเถอะ
2: สิ่งที่เห็นและความจริงที่เป็น
1: ต่ออย่าบอกแม่นะ

0: ถือว่าฉันติดหนี้แกคนหนึ่งละกัน
1: หากไม่รักน้ำตาคงไม่ไหล
2: แล้วคืนนี้จะบอกพ่อแม่ยังไง
0: ก็บอกว
1: ่
0: าฉันอาหารเป็นพิษเลยต้องนอนโรงพยาบาลสักคืนหนึ่ง
2: แล้วนายประพงษ์อะไรนั่นล่ะ
0: เขาก็บอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรนะส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเขาก็จะจ่ายให้เอง
2: ผมว่าเขาไม่น่าไว้ใจ
0: ฉันรู้แต่เขาก็ดีกับฉันมากนะ

0: วันนี้เราทานอะไรกันดีครับคุณต่าย
1: แล้วแต่คุณสิทธิ์เลยค่ะคุณสิทธิ์เลือกเลยค่ะ
0: ร้านตรงนี้ครับผมทานประจำเลยครับคุณต่ายผมขอตัวแป๊บนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณนกมาได้ไงครับ
2: ก็พี่ปิงบอกว่าคุณจะมาที่นี่นกก็เลยตามมานะคะ
0: นะครับ
2: นี่ใช่ไหมคะลูกสาวคุณหญิงวิจิตรา
0: ครับแต่ว่า
1: คุณสิทธิ
2: ์นกขอตัวนะคะ
0: นกนกครับ
1: ใครกันนะคะ
0: อ๋อเพื่อนที่กองอะฮะ
1: สวยน่ารักจังเลยนะคะ
0: ครับหนุ่มๆในตามจีบกันเพียบเลยนะครับแต่ยกเว้นผมคนนึงแหละฮะผมมีคุณคนเดียวครับเราไปทานนู้นดีกว่าครับร้านตรงนู้นเนี่ยไพรเวทกว่าเยอะเลยฮะ
1: ค่ะ

0: อกนก
1: โอ้คุณนกครับผมไม่ได้หลอกคุณนะครับผมแค่ไม่ได้บอกนั่นเองคือคุณแม่ผมกับแม่เขาทำธุรกิจด้วยกันนะฮะก็เลยอยากจะรวมครอบครัวคุณเห็นหน้าเขาไหมฮะมันไม่มีอะไรหน้าพิศวาสจริงนะครับแล้วผมกับเขาก็ไม่มีอะไรกันจริงด้วยครับ
0: ไม่มีอะไรแต่คุณกำหนดวันแต่งงานแล้วนี่นะคะ
1: ก็อีกตั้งหนึ่งปีนะครับอะไรๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับ
0: นกก็เปลี่ยนค่ะนกจะย้ายไปอยู่แผนกบุคคลคุณจะได้ไม่ต้องลำบากใจ
1: คุณนกครับงั้นผมจะเลื่อนวันแต่งงานออกไปแล้วกันนะฮะแล้วค่อยๆเปลี่ยนใจคุณแม่นะครับ
0: จะเลื่อนไปทำไมล่ะคะคุณก็แต่งไปแล้วคุณก็เก็บนกไว้เป็นเมียน้อยของคุณอีกคน
1: คุณนกพูดจริงใช่ไหมฮะ
0: เป็นความจริงค่ะเมื่อศตวรรษก่อนคุณกิตคะ
2: ครับ
0: ช่วยนกถือของนิดนึงนะคะ
2: ได้ครับ

0: างจะเลิกกับประสิทธิ์ชัย
1: นางจะย้ายไปฝ่ายบุคคล
2: แล้วนางจะไปสู่ใครต่อล่ะเนี่ย
3: หวังว่าคงไม่ใช่คุณกิจของฉันนะ
1: เขาเพิ่งเลิกกับนายเสร็จอะก็เลยขอย้ายแผนกมาที่นี
3: ่เวลามีเรื่องอะไรเนี่ยจะได้ถึงหูภรรยาคุณง่ายหน่อย
4: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟรีซยูนิโคล
5: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
8: ์กระเด็นฉุกเฉิน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
14: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: Less waste, more grace.
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่ซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจะหลดปลายลองเลย
2: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
3: แมลงกับตุย
4: ใช้คิตตี้บาร์ม
3: ฮัตชิวฮัตจมูก
5: ใช้คิตตี้บาร์ม
6: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
7: คิตตี้บาร์ม
6: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
8: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
9: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์ที่เป็นที่จะคาดฝัน
5: ไอซิดอย่าทำเป็นอกหักครั้งแรกในชีวิตหน่อยเลยได้ไหมวะ
10: ทำไมคุณนกเขาไม่เข้าใจข้าวะข้าแต่งกับยายหน้าจืดนั่นเนี่ยเพราะเรื่องธุรกิจเว้ยข้าไม่เคยคิดอยากจะทิ้งเขาเลยนะเว้ย
5: เออน้องไงตอนนี้เขาก็ทิ้งเองไปแล้วไง
10: ไม่จริงเว้ยเขายังรักข้าอยู่เหมือนเดิม
11: โอ้ยอย่ามาทำตัวเป็นอภพหน่อยเลยวะไม่เห็นเหรอทุกวันนี้อภพเป็นไงบ้าง
10: ไอ้กิจเอ็งอย่าเอาคุณนกมาเปรียบกับยายมุตตาเลยเว้ย
11: ทำไมวะคุณตาเขาทำไมวะ
10: คุณนกอ่ะเขาเหมือนกับต้องค้างกลางหาวแต่ยายมุตตาเนี่ยเหมือนกับต้องค้างกลางเหวเว้ย
11: ไอ้กิจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดีวะใจเย็นดีวะ
10: เน่าสุดเลยว่ะโดนหลอกตั้งนานยังตัดใจไม่ได้เหรอวะ
11: ในสายตาเองคุณตาก็ตกกระโปรงมากหรือไงวะ
10: เออเดี๋ยววะไม่เหมือนคุณนกหรอกเว้ยคุณนกเนี่ยเขาใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องข้าเนี่ยเป็นคนแรกของเขาแต่เองอ่ะเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้คงใหญ่มุตตาคนร้อยแล้วมั้ง
11: ไอ้สิทธิ์มึงหกปากเลยนะมึงจะมาว่าคุณตาอย่างนี้นะ
10: ไอ้มึงโดนหลอกไปได้แล้วคุณรู้ไหมอยากจะบอก
11: มึงอย่างเงี้ยไหมเนี่ย
10: ไม่ได
11: ้จะหยุดด้วย
10: ผิวอะ
11: พอพวกเองอะหยุดกันได้สักทีเหรอวะกัดกันยังกับหมา
10: ทำไมวะไม่ต้องบอกข้าด้วยว่าข้ารักเขาจะตายอยากได้อะไรข้าก็ให้ทำไมเขาไม่เข้าใจเขาบ้างวะ
11: โทษทีนะเว้ยนั่นไม่เป็นไรนะเว้ยเองยังมีพวกข้าสองคนนะเว้ย

0: เซนเลยก็ได้ค่ะ
1: ถูกต้องเป๊ะมาก
0: น้องนกเดี๋ยวอันนี้ไปให้ผอ.เซ็นนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะพี่ที
0: ค่ะ
3: นี่ดูนี่ดิถูกไหมเนี่ยที่เธอทำเนี่ย
0: นี่ฉันทำเหรอ
3: ใช่ถูกอันนี้ดูสิ

0: ครับ
1: อ้าวหนูนก
2: มีเรื่องมาขออนุมัติด่วนนะคะพ่อ

0: ฮัลโหลตาเหรอ
1: ใช่ค่ะฉันเอง
0: หนูนกออกไปก่อนนะ
2: ค่ะ
1: นั่นหนูนกนายติงเกลมาทำอะไรในห้องทำงานคุณเหรอคะ
0: หึงแล้วตา
1: ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วสบายใจก็เชิญเลยค่ะ
2: อุ๊ยขอโทษค่ะพ
0: ่อนกเขาเพิ่งเลิกกับนายสิทธิ์อ่ะก็เลยขอย้ายแผนกมาที่นี
1: ่ดีเหมือนกันนะคะเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยจะได้ถึงหูภรรยาคุณง่ายหน่อย
0: นี่ตาคิดว่าหนูนกเขาเป็นสปายกับพาอย่างนั้นเหรอ
1: ฉันว่าหนูนกเนี่ยคงจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณอีกเยอะเลยล่ะค่ะ
0: ตาคิดอย่างนั้นเหรอ
1: เราสองคนควรจะนัดเจอกันอีกครั้งได้แล้วนะคะฉันมีเรื่องอยากจะระบายกับคุณอีกหลายเรื่องเลยล่ะค่ะ

0: ัวฉันอีกแล้วเหรอ
1: ค่ะคุณนมนภาม
0: ันนัดกันที่ไหน
1: ที่ร้านไดเนอร์รัชดาทุ่มหนึ่งคืนนี้ค่ะ
0: ขอบใจนะที่โทรมาบอก
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตคะ
2: ครับ
1: วันนี้นุ๊กขอกลับด้วยได้ไหมคะคุณกิตคะพี่ตาโทรมานัดผอ.ไปทานข้าวคืนนี้นะคะ
2: แล้วคุณนกมาบอกผมทำไมครับ
1: คุณกิตรู้ใช่ไหมคะว่านกถูกคุณนมนภาบังคับให้นกเป็นสปายความจริงนกไม่อยากทำแบบนี้หรอกค่ะแต่ที่นกยอมเพราะอะไรรู้ไหมคะนกเองก็เป็นลูกเมียน้อยค่ะนกกับแม่ถูกแม่ใหญ่ทำร้ายแสนสาหัสนกก็ไม่อยากให้พี่ตาต้องเป็นแบบแม่นกนะคะ
2: อย่าห่วงเลยครับตาเขาไม่ยอมเป็นเมียน้อยหรอกครับที่เขาทำทั้งหมดเพื่อที่จะได้เป็นเมียหลวงแล้วคุณนกได้ยินมาว่าเขานัดกันที่ไหนครับ
1: นกขอนึกก่อนแล้วกันนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นที่ร้านไดเนอร์ที่รัชดาตอนทุ่มหนึ่งนะคะ
2: ครับ
0: นึกแล้วเชียวอีกหนึ่งเนี่ยทำเป็นใส่ซื่อพอทิ้งคุณสิทธิ์ก็มึงงาบคุณกิจปั๊บ
3: ใช่ค่ะหินหินหินนะคะเนี่ย
4: แต่หยิบชิ้นปลามาหยิบแต่ละอันมันถึงคอหาด
3: ฮะนั่นมันส้วมนะแก
4: มันค่อยค่อยซึมไงครับค่อยค่อยซึมเข้ามาทีละนิดทีละนิ
5: ดอ๋อเราจะระเบิด
0: คอหาดแล้วหิว
3: ตายแล้ว

0: ที่โชว์รูมรถวันนั้นไงตาเล่นงานผมแล้วนะ
1: คุณไม่โกรธฉันไม่ใช่หรอ
0: ผมไม่โกรธตาหรอกเพียงแต่ไม่อยากให้ตาไปอาละวาดเขาอีกไงตาทีเนี้ยผมว่าเราควรหาเวลาให้กันแล้วกันนะเพราะว่าตั้งแต่ตากลับมาเราไม่มีโอกาสหาความสุขด้วยกันเลยอ่ะทีเนี้ยตาทั้งสวยทั้งเซ็กซี
1: ่นี่น่าล่ะคุณถึงรับนัดฉันก็ได้ค่ะฉันจะอยู่กับคุณทั้งคืนเลย

0: ุ๊ยบอสนะคะ
1: ไม่ต้องรับหรอกตาน
0: ะไม่ได้หรอกนะคะสปอนเซอร์รายใหญ่เชียวไม่รับเนี่ยโกรธแย่เลยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะฮัลโหลบอสเหรอคะอ๋อค่ะได้ค่ะ

ตาตา

0: มานี
1: ่ไปเด
0: ้อไปนู่น
1: ไปฉันนะแกต้องการอะไร
0: ก็มาทวงสัญญาที่เธอให้ไว้ไงล่ะมาขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดพร้อมๆกับเธอไงอย่าลูกเล่นเยอะนักนะไหนมีของเล่นอะไรซุกซ่อนไว้อีกฮะ
1: ก็ลองค้นดูเองสิ

0: จริงๆด้วย
1: ไม่มีแม้กระทั่งจุดชั้นใน
2: ไม่ต้อง
1: ห่วงฉันหรอกเป็นห่วงตัวคุณเองเถอะ

0: ยายมุตตาที่แสนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องส่วนฉันที่แสนร้ายแล้วก็แปดเปื้อนไงคะ
1: แต่ในสายตาของผมคุณไม่เคยแปดเปื้อน
2: ไม่น่าคุณผิดคุณผิด
3: ลูกคุณผิด
1: เริ่มต้นใหม่กับผมนะครับ
0: ยังมีเรื่องเลวร้ายบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้นะคะก็เป็นเรื่องที่ฉันลืมไม่ได้ด้วยค่ะ
1: ผมจะรอวันนั้นนะครับวันที่คุณไม่คิดว่าผมเป็นเพื่อนคุณอีกต่อไป

0: ับสนุนโดย
1: โคลเกตออปติกไวท์วิตามินซีนมคาร์เนชั่น UHT
2: ไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได
3: ้ฉันจะให้ทำงานต่อ
4: พ่อพวกคุณทำอะไรพ่อผมเนี่ย
5: เขาบอกว่าให้เราอะระวังนะเนี่ยจะซื้อไปให้วันเกิดสามีกะเซอร์ไพรส์อะแล้วให้เราไปส่งอะแลกหมดกัน
4: ขอโทษนะครับผู้กำกับ
6: เคยเป็นสตันเหรอ
5: วัน

0: นั้นออกจากคาร์โก้ได้เลือดตาแทบกระเด็นใครมันกล้าเหยียบหนวดเสือวะเฮ้ยตัง
1: พี่
2: ใจเย็น
1: ลมหน่อยนะ
2: แกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำ

0: คงต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับที่รีบร้อนไปเมืองนอกโดยที่ไม่ได้มาเรียนบอกให้คุณพ่อทราบผมยินดีนะครับถ้าคุณพ่อจะลงโทษอะไรผมไม่มีคำแก้ตัวใดครับ
1: ลาวันกลับมาแล้วใช่ไหม
0: ครับลาวันไม่สบายเพราะว่าร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะครับพอไปเรียนต่อเมืองนอกก็ปรับตัวเข้ากับอากาศที่นู่นไม่ได้ไซนัสก็เลยกำเริบผมก็เลยไปรับตัวกลับมาตอนนี้ลาวันอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
1: แกก็เหลือลูกอยู่คนเดียวนะมันก็เป็นธรรมดานะที่แกจะยอมทุ่มเทเวลาทุกอย่างเพื่อให้กับลูกแต่เผอิญว่ากลางปีนี้เนี่ยฉันมีแผนที่จะผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพแต่ก็คงจะต้องยกงานนี้ให้กับเจ้าสามเพราะว่าแกไม่มีเวลา
0: แต่พ่อครับเรื่องงานของบริษัทเนี่ยสำหรับผมเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับผมทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่เคยกลับก่อนพนักงานเลยแล้วก็ผมก็ไม่เสียใจนะครับที่คุณพ่อปลดผมออกจากรองผอ.แต่กรุณาอย่ามองว่าผมละเลยแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่องานเลยนะครับ
1: ฉันก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแกทำงานดีอยู่แล้วนะแต่ยังดีไม่พอมันก็เหมือนกับนักเรียนที่สอบได้ที่1มาตลอดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็หล่นลงมาเป็นที่2ทั้งที่คะแนนมันดีกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปแล้วก็จะมานั่งตีโพยตีพายว่าผมเก่งขึ้นนะครับผมเก่งขึ้นนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่1อยู่ดีไงฉันต้องการคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ขยันที่สุด
0: ผมขอแก้ตัวอีกครั้งได้ไหมครับ
1: กมล
2: ครับ
1: จะมีนัดกับท่านประธานแบงค์เมื่อไหร่
2: ได้เวลาแล้วครับ

0: คุณครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: ไม่เป็นไรครับตอกซ่อนไม่ให้เบี้ยวนิดหน่อยครับ
1: ใจดีจังขอบใจนะมีหน้าล่ะเพื่อนถึงแนะนำให้มาซ่อมร้านนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับพ่อเก็บของกลับบ้านกันนะครับ
2: พ่อโทรหาน้องชายแกแต่ไม่รับสายเลยปกติ5โมงกว่าต้องถึงที่นี่แล้วไม่รู้ว่าเป็นหนีเที่ยวหรือเปล่าไม่ได้เขาต้องไปดูให้เห็นกับตา
0: พ่อครับเดี๋ยวก่อนนะครับบางทีน้องอาจจะกำลังเรียนอยู่เลยรับโทรศัพท์ไม่ได้ไงครับพ่อเอางี้ดีกว่านะครับพ่อเดี๋ยวผมไปส่งพ่อที่บ้าน

0: เดี๋ยวผมไปดูน้องให้เองนะครับ
1: ไม่เอาแกชอบเข้าข้างน้องพ่อไปเองดีกว่า
0: พ่อครับถ้าพ่อไปพ่อก็ต้องไปโดยแท็กซี่นะครับแท็กซี่บางคันเขาก็ไม่รับหรือถ้าเขารับขึ้นมาเขาก็เก็บเงินพ่อเพิ่มอีกตั้งหลายบาทนะครับแต่ถ้าผมไปผมก็ไปรถเมล์เสียเงินไม่กี่บาทเองครับงั้นพ่อก็เลือกเองแล้วกันนะครับว่าพ่อจะไปเองหรือว่าจะให้ผมไป
1: ไม่น่าส่งมันเรียนหนังสือเลยดันฉลาดกว่า
0: เก็บของกันนะครับ
1: เก็บไป

0: หยุดร้องไห้อย่างนี้เนี่ย
1: ก็ฉันไม่ได้เป็นคนทำอ่ะหนูต้องหาที่มันเป็นคนทำมันวิ่งชนกล่องไว้พวกเงินล้วงหมดเลยอ่ะฉันเห็นกับตา
2: หนูเหรอนั่นตัวแสบปั้นน้ำไปตัวแก่งจริงนะหนูบ้าอะไรวะจะมีแรงมหาศาลขนาดนั้น
3: ผมก็เห็นว่าหนูทำ
4: ผมขนสินค้าบางส่วนออกไปแล้วเหลือที่ยังไม่แตะอีกแค่3กล่องนอกนั้นเละหมดเลยครับลูกพี
2: ่เฮ้ยเนี่ยฉันว่าต้องเอาชีวิตแกชดใช้ค่าเสียหายซะแล้วมั้ง
1: อย่านะอย่าทำอะไรหนูเลยนี่แม่หนูเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าโดนเขาเอาไปโยนทิ้งลงน้ำพอมีคนมาช่วยเขาก็จับหนูไปเป็นขอทานอีกพอหนูหนีออกมาได้มาเจอนะนายจะมาฆ่าหนูอีกเหรอ
3: เชื่อผู้หญิงเถอะผมเป็นคนทำเอง
2: ไอ้ลูกหมามึงเป็นแฟนกันหรือไงวะมึงได้ออกรับแทนกัน
3: ใช่
2: งั้นแกก็ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแทนมันด้วยนะ
3: ได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ

0: ล้านหนึ่ง
1: ล้านหนึ่งบ้าหรือเปล่าล้านหนึ่งอ่ะ
2: เจอมี
0: แต่ว่าเด็กอย่างแกเนี่ยคงจะไม่มีเงินสินะแต่ฉันว่าพ่อแม่พี่น้องญาติแกยังไงก็ต้องมีว่ะ
3: ก็หนูบอกแล้วว่าหนูเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่หนูเป็นเด็กกำพร้า
1: ใช่พวกเราไม่เด็กกำพร้าหน้าตาพ่อแม่ยังไม่เคยเห็นเลย
0: โอ้ยเด็กกำพร้าเหรอ

0: เอ็ม
1: พี่เอ็มัน
0: ลินมาที่นี่หรือว่าโทรหาบ้างหรือเปล่า
1: ไม่มีเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าพี่เอ็มัน
0: ลินหายไปตั้งแต่เมื่อคืนพี่ไปหาที่วิทยาลัยก็ไม่เจอพี่กะจะรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนนะถึงจะไปแจ้งตำรวจนี่เอ็มพอรู้จักบ้านหรือว่าเบอร์โทรของเพื่อนลินบ้างหรือเปล่า
1: คือเอ็มเคยเห็นเพื่อนเขานะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่กับที่ไหนอ่ะ
0: นายอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับบ้าน

0: พี่จะรีบไปฤทธิ
1: ์พี่เอ๋มันจะไปไหนอ่ะรอด้วยสิเอา
2: พี
0: ่ฤทธิ
2: ์พี
0: ่พวกพี่จับน้องผมทำไม
3: น้องชายแกบังอาจรูปผมหน้าแกงเขี้ยวสีทำสินค้าของฉันเสียหายปนปี้หมดถ้าแกไม่ชดใช้เงินมาฉันจะเอาชีวิตมันชดใช้แทน
2: อย่าไปฟังมันพี่โทรบอกตำรวจเลย
1: ไอ้นิดนี่ต่อแกอยู่อย่างนั้นอ่ะจะโทรบอกตำรวจได้ยังไง
3: เออทางนี้พูดจาใช้ได้ว่ะว่าไง
0: นิดนายทำแบบนั้นจริงเหรอว่าตรงๆไงต้องการค่าชดใช้เท่าไหร
3: ่1ล้านบาท
2: นี่เป็นคนเห็นชัดฉันว่าไว้นั่นแกก็ขโมยมาพี่อย่าไปฟังมัน
1: โหไม่ได้ลงทุนสักบาทแต่ดันมาโกงราคาสุดโต่งแบบนี้แล้วไม่เกินไปหน่อยหรอพี่เห็นมันอย่าไปยอมมันนะ
0: ล้านหนึ่งผมไม่มีปัญญาจ่ายให้หรอก
4: เฮ้ยแก๊งฉันไม่ใช่ห้างนะเว้ยที่จะมาขอลดแลกแจกแถม
0: ถ้าอย่างนั้นเอาชีวิตผมไปแล้วปล่อยตัวน้องชายผม
2: เฮ้ยพี่ไม่เอา

0: ดอะไรให้กูนะเว้ย
1: ได้ถึงแก่ความใจถึงของแกฉันยอมลดให้แล้วกันเหลือ 500,000 บาทขาดตัวนะแต่แกต้องจ่ายตอนนี้เลย
2: ตอนนี้ผมคงไม่มีเงินจ่ายให้หรอกครับแต่ผมจะเซ็นรับเป็นลูกหนี้แทนน้องชายผมแล้วผมจะรีบหาเงินมาคืนให้เร็วที่สุด
1: ถ้าแกเบี้ยวหนีหายไปล่ะ
2: ผมมีพ่อพิการที่ต้องดูแลผมคงไม่มีปัญญาหนีไปไหนได้หรอกหรือว่าถ้าผมหนีจริงระดับหัวหน้าแก๊งอย่างเฮียก็คงตามหาที่อยู่ใหม่ผมได้ไม่ยากหรอก
3: เชื่อแกฉันก็กินหญ้าแล้ว
1: ไอ้ผู
2: ้ผมมีสัจจะพอเมื่อผมบอกว่าจะรับผิดชอบผมก็จะทำตามนั้นหรือว่าถ้าเฮียยังไม่เชื่อกันอีกก็ตัดมือผมไว้เป็นประกันตอนนี้ได้เลย
4: เฮ้ยเฮียมัน
1: เอาฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ฉันขอดูสัจจะลูกผู้ชายของแกหน่อยแล้วกันฉันใช้เวลาแก3วันหากเลยกำหนดเมื่อไหร่ไอ้นี่ตายเอาตัวมันไป
0: ไอ้
1: เฮ
0: ้
1: ยเฮ้ยตัวนึงเนี่ยปล่อยไว้เนี่ยนะเอาไปก็เป็นภาระ

0: าน้องเปลี่ยนใจจะบอกพี่ว่าบ้านน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะได้พาไปส่งบอกพี่ได้ไหมว่าน้องชื่อว่าอะไรพี่จะได้เรียกถูกถ้ายังไม่อยากบอกพี่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะน้องคงยังตกใจอยู่งั้นเอาเป็นว่าพักที่นี่ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เดี๋ยวพี่พาเรียกกลับมาแล้วค่อยว่ากันหิวไหมเดี๋ยวพี่เอาไปซื้อข้าวมาให้งั้นก็ถ้าต้องการอะไรเพิ่มบอกพี่ได้นะ
1: หนูชื่อลาวันค่ะ

0: หนูเป็นเด็กกำพร้าคนที่เขาเก็บหนูไปเลี้ยงเขาชอบทำร้ายร่างกายหนูก็เลยต้องหนีออกมาค่ะ
1: พี่ชื่อเหมันนะลาวันเป็นเพื่อนกับฤทธิ์น้องชายพี่เหรอ
0: หนูเป็นเมียของน้องชายพี่ค่ะ

0: ฉันนอนไม่ไหวแล้วนะ
1: ฉัน เป็นอะไรวะไม่จะหลอกเลย
2: บาปกาวางมีดลงจะหาผมก้าวร้าว
3: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
9: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
8: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
10: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
14: ์ใครจะรุ่งใครจะร่วง
8: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
15: โหดไป
16: โหดยาก
17: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
14: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
18: ที่เรียนรู้อยู่ที่ยา
19: ม The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
20: ้ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
21: ทุกคนยกมือขึ้น
22: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
23: ทุกคนอยู่ในความสงบ
8: มินทดา
24: องศา
8: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
25: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
23: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
8: คาเซ
26: คาเซ
23: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
11: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี20:30 เริ่ม22 ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
27: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
11: สนับสนุนโดย

0: บาลคุณ
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
4: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์หนูชื่อลาวันค่ะหนูเป็นเด็กกำพร้าคนที่เขาเก็บหนูไปเลี้ยงเขาชอบทำร้ายร่างกายหนูก็เลยต้องหนีออกมาค่ะ
6: พี่ชื่อเหมันนะลาวันเป็นเพื่อนกับฤทธิ์น้องชายพี่เหรอ
5: หนูเป็นเมียของน้องชายพี่ค่ะ

0: เด็กใบ้มันเป็นใครคะถามอะไรไม่ยอมผู้ยอมจาเป็นแฟนธริศหรอ
1: จะเป็นใครก็ช่างมันเถอะเจ๊ตอนนี้หนูกำลังกุ้มใจแทนพี่เหมันอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้มาเฟียพวกนั้นอะ
0: พี่เจ๊อ่ะก็มีเงินติดตัวอยู่ต้องหมื่นกว่าบาทนะเดี๋ยวเหมันเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊จะไปตามเก็บดอกจากลูกนี่ให้นะ
1: เอมอ่ะก็มีสร้อยทองอยู่บาทนึงแล้วยังมีแหวนทองน่าจะหนักสักประมาณ2สลึงอ่ะเอมอ่ะจะให้พี่เหมันไปขายก่อนมันอาจจะไม่พอใช้หนี้ทั้งหมดนะแต่พี่เหมันลองต่อรองกับมันดู
2: แกจะช่วยด้วยค่ะคือทั้งเนื้อทั้งตัวแกก็มีอยู่แค่นี้ค่ะกะว่าเดือนนี้จะเกาะเจ๊กินไปพังๆก่อน
0: เดี๋ยวนั่งแก้วจะเกาะอะไรใครปรึกษากันก่อนไหมฮะ
3: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแต่ผมรับไปไม่ได้หรอกครับ
1: เอ้าทำไมล่ะพี
3: ่เอมพี่รู้ว่าเอมต้องเก็บเงินนานแค่ไหนกว่าจะซื้อมาได้แชร์ที่เจ๊เล่นไปก็เพิ่งโดนเชิดเงินหนีไปไม่ใช่หรอครับแค่เจ๊ให้แฟนริสมาอาศัยอยู่ที่ชั่วคราวผมก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วจะมีทางหาเงินได้ครับไม่ต้องห่วงกันหรอกนะครับ
0: อีมันแล้วหนูจะไปหาเงินมาจากไหนอะลูกคะ

0: ครับเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวผมนวดให้นะครับ
1: นายฤทธิ์ล่ะเห็นมัน
2: พ่อบอกแกแล้ว
1: นี่แกไปรับมันแต่ไม่เจอมันใช่ไหม
0: อาจารย์ที่วิทยาลัยบอกว่าฤทธิ์ต้องไปทำกิจกรรมกับวิทยาลัยที่ระยองนะครับ3วันนะครับพ
1: ่ออ้าววันก่อนมันเจอพ่อไม่เห็นมันบอกพ่อสักคำ
0: ผมผิดเองแล้วพ่อฤทธิ์บอกผมไปตั้งหลายวันแล้วผมก็ลืมไปซะสนิทเลยฤทธิ์เขาคงไม่กล้าบอกพ่อด้วยตัวเองหรอกครับพ่อเขากลัวว่าพ่อจะไม่ให้เขาไปนะครับ
1: ถ้ามันไปกับอาจารย์พ่อจะไปห้ามทำไม
2: พ่อกลัวว่าม
1: ันจะไปเกเรไม่เรียนเดี๋ยวแกจะเหนื่อยฟรี
2: พ่อไม่ดีเองที่หาภาระให้แก
0: พ่ออย่าพูดอย่างนั้นนะครับพ่อเป็นคนบอกผมเองว่าให้ผมรักเขาเหมือนน้องแท้ๆไม่ใช่หรอครับ
1: แกไม่ต้องจำคำพ่อทุกคำก็ได้นะลืมมันไปบ้าง
2: ทำงานหาเงินเพื่อตัวเองซิบ้างไอ้ฤทธิ์มันจะหัวหกก้นฟิดยังไงก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของพ่อ
0: จำวันที่พ่ออุ้มฤทธิ์มาให้ผมได้ไหมครับวันนั้นพ่อบอกกับผมว่าเขาจะเป็นน้องชายผมหน้าที่ดูแลน้อง

0: เอทุกวันต้องเห็นพี่สองมานั่งคอยเป็นคนแรกเสมอเลยนะแต่ทำไมวันนี้ยังไม่เห็นก็ไม่รู้นะ
1: เฮ้ยมาแล้วครับป้า
0: พี่สอง
1: ลุงสองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอ้าแล้วยายวันไม่มาเหรอครับนี่ผมมารอยายวันโดยเฉพาะเลยนะครับ
2: วันไม่ค่อยสบายไซนัสกำเริบลุงก็เลยพาเขาไปแอดมิทที่โรงพยาบาล

0: ็นึกว่าเยาวันกำลังหลบหน้าหลบตาคุณปู่อยู่กลัวคุณปู่ถามว่าจะย้ายโรงเรียนอีกหรือเปล่าตกลงเยาวันย้ายโรงเรียนไปกี่ครั้งแล้วครับแม่ผมนับไม่ถูกเลยครับ
1: หัวเราะอะไรกันอยู่คะดูสนุกเชียร
2: ์กำลังพูดถึงเรื่องพี่หนึ่งครับได้ข่าวว่าพี่หนึ่งเนี่ยถูกคุณพ่อให้นั่งคุกเข่าอยู่ในห้องท่านเหรอพูดแล้วก็นึกถึงสมัยเด็กๆนะพี่หนึ่งเนี่ยโดนคุณพ่อทำโทษแบบนี้เป็นประจำเลยอะเดี๋ยวพี่สองใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ไหม
3: อะไร
4: หรอไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณพ่ออาสามก็แค่ล้อเล่นนะคะหมอนว่าทานข้าวกันดีกว่านะคะอาหารพร้อมแล้วอ่ะเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยเร็ว
5: โอ้พี่ลืมแสดงความยินดีกับน้องสามนะสำหรับเรื่องตำแหน่งใหม
2: ่โอ้โหพี่สองตำแหน่งไม่แค่หัวโขนนะครับพี่ใส่บ้างผมใส่บ้างผัดกันใส่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่คราวนี้ผมขอใส่ยาวหน่อยนะ
1: ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าน้องสามเนี่ยมีความสามารถพิเศษตั้งแต่เด็กแล้วก็ถนัดโดยเฉพาะเรื่องแย่งของเล่นของน้องสองและแย่งทีไรก็ชนะด้วยกำลังทุกทีเลยจริงไหมคะน้องสอง
5: จริงๆแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมก็ยอมเสียสละให้น้องได้เสมอไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยอะไร
1: โอ้โชคดีนะคะเนี่ยที่น้องสามไม่ได้ชอบแฟนน้องสองไม่อย่างนั้นคงต้องเสียสลายอีก
3: นี่คุณจะพูดอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อยนะ
1: หรอต้องสงบปากสงบคำแล้วก็ปล่อยคนอื่นเขากระโดดเหยียบหัวไปมาหักหลังหน้าด้านๆแบบคุณเหรอ
4: แม่คะ
2: อ๋อรู้ละที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเสียดายตำแหน่งแทนผัวใช่ไหมมันก็ช่วยไม่ได้นะในเมื่อแม่นกมันโง่ลูกน้องก็ยังปีกไม่แข็งแรงดันให้มาบินแข่งกับพญาอินทรีแบบนี้มันก็ต้องร่วมไม่เป็นท่าแบบนี้แหละ
1: แต่มากกว่าแล
2: ้
1: วนะ
2: แต่มันก็น่าเห็นใจนะในเมื่อบริษัทของพ่อตัวเองก็ดันมาล้มละลายเธอก็เลยหมดตัวหมดความสำคัญไม่อยู่ในสายตาของคุณพ่ออีกต่อไปแถมพี่หนึ่งก็ยังไปไม่ถึงฝันอีกก็เลยต้องมาปี๊ดจากเป็นบ้าอยู่อย่างเงี้ยเหมือนหมาบ้าโดนน้ำร้อนลวกเลยอ่ะ
1: ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
2: ไม่เป็นไรวะไม่ตลกเลย
0: ปาปากาวางมีดลงจะหาผมก้าวร้าว
5: ผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับเราเป็นพี่น้องกัน
1: ไม่ต้องมาใช้คำพูดสวยหรูลูกอยู่กับใจไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันสักนิดหนึ่งเลยคนบางคนสายเลือดอาจจะเป็นลูกหลานไอ้พวกกุ้ยก็ได้
2: เฮ้ยนี่พูดอย่างนี้ได
1: ้ทำไมดิ
2: พูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดใจร้อนพวกแกทำบ้าบออะไรกัน
6: ผมยาวสวยทำไงดีใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
7: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
7: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
12: โฟร์โมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดแรงเหลือ7 บาท 7 วันเท่านั้นเฉพาะที่7 Eleven ถึง7 ตุลาคมนี้
13: มึงเจอกูแน่ไอ้โหง
14: โอ้โคตรมันเลยอ่ะไม่กูกับมันเขาตายกันไปข้างนึง
15: มาสิไว้สวยดีเลย
16: บอกแล้วว่าภาคนี้โคตรสนุกเลยลุ้นระทึกตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยนะครับ
17: เสือน่ากลัวมากในป่าคืออลังการอย่างแรง
16: บอกเลยว่าไม่มีหน้าเบื่อแน่นอนนะครับอันนี้ผมให้10 เต็ม 10สนุกมากครับ
18: นี่น่าจะเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือหนังที่รวมความแอคชั่นความเท่ความดีของพี่ยักษ์เอาไว้
19: ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
20: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
21: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
20: เพราะเราปิดผมขาว
21: ด้วยโอเค

0: Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเค Herbal สิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเค Herbal
2: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
3: หิวด่วนต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
6: พวกแกทำบ้าบออะไรกัน

0: คือน้องสามกับมีเรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยกับพี่มากาครับคือผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณพ่อที่เราอยู่ครอบครัวใหญ่ก็ต้องมีการคิดแตกต่างกันบ้าง
1: ธรรมดามากกับกันยังก็หมาข้างถนนรู้จักแหกตาซะบ้างนี่ผลโพลสำรวจความนิยมของรองเท้าแบรนด์มนตราตกลงมาอยู่ที่2ที่2พวกแกทำงานกันยังไง
2: คุณผู้ครับจริงๆแล้วไอ้พวกโพลพวกนี้มันเชื่อถือไม่ได้หรอกครับคือไอ้คนทำอ่ะมันรับเงินมาแล้วครับ
1: แล้วงานที่ฉันให้แกกับน้ำตาลไปทำถึงไหนแล้วห
2: ือ
3: แต่คุณปู่ให้เวลาอาทิตย์นึงตอนนี้ยังไม่ครบกำหนดเลยนี่คะ
2: จริงด้วยแต่เรื่องนี้คุณปู่ไม่ต้องกังวลนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมกับน้ำตาลมีผลงานให้คุณปู่แน่นอนครับ
4: ใช่ครับแล้วส่วนเรื่องผลโพเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้เขาเปลี่ยนผลโพเองนะครับ
1: สร้อยเอาพวกนั้นเนี่ยเก็บอาหารออกไปให้หมดไม่ได้ยินเหรอ
3: เร็วๆเร็วเข้าเร็วๆเร็วเข้า
1: ในเมื่อข้าวที่ฉันให้พวกแกกินมันไม่ได้ขึ้นไปเลี้ยงสมองทื่อๆของพวกแกเลยก็ไม่ต้องกินเอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมามันยังมีประโยชน์มากกว่า

0: นิด
1: ค่ะ
0: ไปทำกับข้าวมา 2-3 อย่างไป
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพ่อจะออกไปทานข้าวนอกบ้านนะ
1: ออกไปทานข้าวหรือไปกินอะไรกันแน่นี่จะถูกน้องมันเยาะเย้ยขนาดนี้แล้วไม่เจ็บไม่เดือดร้อนอะไรเลยเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วเป็นไงล่ะไปโวยวายจนโดนคุณพ่อด่ากันหมดเนี่ยมันดีไหม
1: นี่ที่ฉันต้องพูดเนี่ยนะก็เพราะว่าคุณมันมีปากก็เหมือนไม่มี
0: โอ๊ยเบื่อทำไมฉันต้องมาแต่งงานกับคนเบื่ออย่างนี้ด้วยนะ
1: จะไปไหนอ่ะนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะ

านเราออกไปกินข้าวกันไหมพี่อยากคุยกับตาลตอนนี้คุณปู่โกรธมากเลยเราควรร่วมมือกันหาตัวช่างซ่อมรองเท้าที่คุณปู่ต้องการให้ได้นะ

0: ข้าวหน่อยนะคะอาปากค่ะนิดนึงค่ะคุณผู้หญิงค่ะคำนึงค่ะ
1: เป็นไง
0: ไม่ยอมทานเลยค่ะขยันขยอจนเหนื่อยใจแล้วนะคะเนี่ย
1: มาฉันเอง
0: ค่ะ
1: ลองดูมันตราครับ
0: อ้าปากหน่อยนะคะ
1: มา
0: อาปากนิดนึงค่ะ
1: เอว
0: อุ้ย
2: เหมวัตเหมวัตอยู่ไหนเอาเหมวัตของฉันคืนมาเอาลูกฉันคืนมาไอ้กดใจเลย
1: สร้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กินอย่างนะแล้วก็ทำให้หลับด้วย
0: ค่ะ
2: เอ็มบวช
0: คุณผู้ชายว่าอะไรนะคะอ๋อคุณผู้หญิงขาคุณผู้ชายจะไปตามคุณเห็นมาวัดให้นะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงต้องนอนก่อนนะคะถ้าตื่นขึ้นมาคุณผู้หญิงก็จะเจอคุณเห็นมาวัดค่ะ
2: จริงเหรอลูกจะกลับจากโรงเรียนแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้หญิงต้องนอนก่อนนะคะ

0: ครับโอเค
1: เฮ้ยขอโทษว่ะเล่นสมจริงเกินไปหน่อย
2: ไม่เป็นไรครับพี
3: ่เนี่ยมันชอบเล่นแรงอดทนหน่อยนะวันนี้หมดคิวแล
1: ้
3: ว
1: เดี๋ยวครับพี่คือช่วงนี้ผมร้อนเงินพี่พอจะแนะนำงานที่ได้เงินเร็วๆเป็นกอบเป็นกำไหมครับงานหนักแค่ไหนผมก็ทำไหวครับพี
3: ่มีรายการนึงอะกำลังต้องการคนสมัครร่วมรายการถ้าทำได้เงินเป็นแสนเลยนะ
4: แต่มันไม่มีคนกล้าสมัคร
1: งานเกี่ยวกับอะไรล่ะครับพี่
5: พวกผมกำลังถ่ายทำรายการกันอยู่พวกผมไม่รู้ขออนุญาตได้ไหมครับ
6: ฉันไม่ให้
3: เดี๋ยวก่อนครับ
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
12: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลละ
13: คนคอนตร
12: ีผมอะไรค่ะ
13: เขารู้กันว่าเราเก่ง
14: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คำว่าแคช
15: เสียวฟันต่อ

0: ตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ใครจะรุ่งใครจะร่วงทุกคนต้องปล่อยพลังลายมือของเชฟ
5: เทพบะบะบะบะบะบะ
6: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
7: โทษไปสุดยาก
8: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
9: ไม่มีทางจะให้ฤกษ์เกิดแบบนี้
10: วิคือคนพิเศษที่สวยที่สุดค่ะ
11: ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน
12: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
11: ้สติเราให้ทาง
13: เดี๋ยวไปเลย
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเลนเสียพี
16: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: โฟโมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดอย่างแรงเหลือ7 บาท 7 วันเท่านั้นเฉพาะที่7-Eleven ถึง7 ตุลาคมนี้
19: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8 เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
20: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน

0: ของคุณพ่อและคุณแม่นะคะโอเคไหม
1: ผมจะตั้งชื่อให้เด็กทั้ง3คนนี้ประกิตประการแล้วก็ทัศนัยเรียกง่ายๆว่าเจ้า1เจ้า2เจ้า3ผมจะปั้นให้ทั้ง3คนนี้เป็นทายาทในอนาคตของเหมทองกลุ่ม
2: ก็ไม่ยอมมา
3: หรือว่า
2: ลูกอิจฉาจะมาเกิดคะ

0: เขมวัฒน์ไปโรงงานกับพ่อ
1: ตาวัดอยากเล่นกับพี่เขาครับ
0: ลูกต้องไปเรียนรู้งานทุกอย่างที่โรงงานที่พ่อทำเพราะว่าลูกคือทายาทเพียงคนเดียวของเหมทองกรุ๊ปจำไว้

0: ผมเกลียดพ่อผมเกลียดพ่อคุณพ่อได้ยินไหมครับว่าผมเกลียดพ่อต่อให้ผมต้องตายผมก็จะไม่กลับมาหาคุณพ่อ
1: เอาละครับเรามาดู

0: ้าวเป็นไงบ้างครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับ
1: โอเคสนุกมาก
2: ขอบคุณพี
3: ่หยุดเดี๋ยวนี้นี่พวกเธอมาทำอะไรในที่ดินของฉันเนี่ย
0: ที่ตรงนี้มีเจ้าของด้วยเหรอครับ
3: เ
0: ออพวกผมกำลังถ่ายทำรายการกันอยู่พวกผมไม่รู้ขออนุญาตได้ไหมครับ
3: ฉันไม่ให้แล้วถ้าพวกเธอไม่อยากจะโดนข้อหาบุกรุกเก็บของแล้วก็ออกไปจากที่ของฉันให้หมดภายใน10นาที
4: เดี๋ยวก่อนครับ
3: ลีก

0: พวกเราถ่ายทำต่อเถอะนะครับผมขอร้องผมต้องการเงินรางวัลครั้งนี้มันสำคัญสำหรับครอบครัวผมมากครับ
1: ด้วยการเอาชีวิตเข้าแลกมันเป็นทางออกของคนไร้สมองโง่
2: ทุกคนเก็บของกลับกรุงเทพหาโรงใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีไป
0: เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวก่อนครับพี่ครับใจเย็นๆก่อนนะครับอยู่ก่อนนะครับพี่

0: เป็นใครปล่อยฉันลงปล่อยสิ
1: เดี๋ยวก่อนครับ
0: ปล่อย
2: ผมต้องรีบพาลุงไปส่งหมอให้เร็วที่สุดนะครับ
3: ไอเด็กไร้สมองนั่นเองนี่แกคิดจะทำให้ฉันใจอ่อนเพื่อจะยอมอนุญาตให้แกถ่ายไอรายการบ้าบ้าบอบอปัญญาอ่อนน่ะเหรอไม่มีทาง
2: ผมตั้งใจจะมาขอร้องจริงๆแต่ตอนนี้ทางทีมงานเขากลับกันไปหมดแล้วคงไม่มีการถ่ายทำแถวนี้อีกหรอกครับ
3: ที่อยู่ทำไมที่อยู่ทำนี่เพื่ออะไรเพื่อเงินตอบแทนงั้นเหรอฉันบอกได้เลยนะบาทเดียวฉันก็ไม่ให้เ
2: ฮ้ยโอ้ลุงครับอย่าขยับนะครับมันจะยิ่งปวดครับลุงมานี่ครับลุงลุงครับ
4: เฮ้ยช่วยกันครับ
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: คุณลุงเขาลื่นหกล้มนะครับเขาน่าจะไปกระแทกกับก้อนหินนี่คุณไม่ควรทิ้งให้คุณลุงอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังแบบนี้นะครับมันเสี่ยงมากเลยนะครับลุงก็เหมือนกันครับอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มๆอย่าทำให้ลูกหลานเขาเป็นห่วงเพราะถ้าลุงเป็นอะไรไปคนที่เสียใจที่สุดก็คือลูกหลานของลุงนะครับ
5: จะให้ผมไปพบท่านประธานเดี๋ยวนี้เลยไหม
6: ห้ามบอกใครในเห็มทองว่านายไปพบฉันแม้แต่ญาติพี่น้องฉันก็ห้ามดู
2: ผมเอาเงินมาให้เฮียแล้ว
7: คุณไม่ได้ยินเรื่องไงมันจะฆ่าพวกเราทั้งหมดนี่
2: เฮียต้องอดทนอีกไม่นานก็ถึงนะเฮีย
7: จะบ้าหรือไงวะ

0: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
10: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
11: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
12: สงสัยมือถือแบตหมด
13: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
14: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
15: สวัสดีครับข่าวนักรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พังงา
16: ชวนไปเที่ยวน้ำตกสองแพรกอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกอำเภอเมืองพังงาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยพื้นป่าสีเขียวชอุ่มน้ำตกสองแพรกเป็นน้ำตกขนาดกลางสายน้ำไหลผ่านโขดหินตามธรรมชาติเกิดเป็นชั้นน้ำตกและแอ่งน้ำหลายจุดนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาพักผ่อนชมธรรมชาติถ่ายรูปและลงเล่นน้ำได้ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากอย่างในเวลานี้จะได้เห็นสายน้ำไหลผ่านโขดหินอย่างสวยงามบรรยากาศแตกต่างกันออกไปตามแต่ละฤดูกาลหนึ่งในไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชอบมากก็คือปลาพลวงที่อาศัยอยู่ตามลำธารและแอ่งน้ำบริเวณน้ำตกนักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนนี้ดูมีความสุขกับการให้อาหารปลาพลวงและถ่ายรูปมากครับปลาพลวงในธรรมชาติหากจับมาทานอาจมีอาการมึนเมาเรื่อเจียนได้เพราะอาหารตามธรรมชาติของปลาพลวงคือเมล็ดพืชและผลไม้ป่าริมน้ำเช่นลูกพลับป่าหรือผลของต้นไม้บางชนิดที่มีพิษการมีอยู่ของปลาพลวงแสดงว่าพื้นป่าต้นน้ำยังคงสมบูรณ์ไม่มีการทำลายป่าหรือมลพิษในแหล่งน้ำปลาอาศัยอยู่ในเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดและไหลเย็นตลอดปีได้ฟังอย่างนี้แล้วอย่าจับปลาพลวงทานเลยครับ
15: ปลาพลวงที่นี่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อการท่องเที่ยวไปโคราช
16: สิ่งสีแดงที่เห็นอยู่นี้ทราบไหมครับว่าคืออะไรคำตอบนี่คือบักผีผวนหรือลูกนมวัวผลไม้ป่าหายากรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่ในหนึ่งปีจะมีให้ทานเพียงช่วงสั้นๆครั้งเดียวเท่านั้นที่บ้านทรัพย์เจริญตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีช่วงนี้ชาวบ้านจะพากันออกเก็บบักผีผวนกันคุณลุงหวีอมกระโทกวัย71ปีเล่าว่าบักผีผวนจะออกผลในช่วงปลายฤดูฝนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมบักผีผวนจะขึ้นตามริมห้วยหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงปัจจุบันหายากกว่าสมัยก่อนมากแต่ที่บ้านทรัพย์เจริญยังพอพบได้เนื่องจากพื้นที่ป่าโดยรอบยังคงมีความอุดมสมบูรณ์บักผีผวนเป็นไม้พุ่มเลื้อยต้นสูงประมาณ 4-5 เมตรมักเลื้อยเกาะไปตามต้นไม้อื่นออกผลเป็นพวงละประมาณ 4-10 ลูกขนาดใกล้เคียงกับลูกตำลึงผลดิบจะมีสีเขียวอ่อน

0: เมื่อเริ่มแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มและเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้มมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวภายในผลมีเมล็ดประมาณ 10-20 เมล็ดหุ้มด้วยเนื้อรสชาติเปรี้ยวอมหวานชาวบ้านนิยมเก็บผลสุกมาทานเล่นหลายคนบอกว่ายิ่งได้ทานคู่กับพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานยิ่งอร่อยเข้ากันมากคุณลุงวีบอกว่าบักผีผวนเก็บได้ปีละครั้งเท่านั้นบางปีหากมีผลผลิตมากชาวบ้านก็สามารถเก็บมาขายในราคากิโลละ 20-30 บาทคุณลุงหวีบอกว่าถ้าแม่ค้าคนไหนสนใจติดต่อมาได้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมีการนำส่วนต่างๆของต้นบักผีผวนมาใช้เป็นสมุนไพรแก่นต้มดื่มแก้ไข้รากนำมาต้มดื่มเพิ่มกำลังและช่วยบำรุงน้ำนมสำหรับสตรีที่ไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดส่วนผลอ่อนตำผสมน้ำทาแก้ผดผื่นคัน
1: เป็นไม้ป่าที่มีสรรพคุณยาสารพัดครับกินก็ได้ทาก็ได้ไปพิษณุโลก
0: บริเวณริมถนนใกล้สามแยกต้นว่าตำบลท่าทองทุกวันจะเห็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ทำจากรถสามล้อถีบดัดแปลงจอดอยู่นี่คือร้านกาแฟของคุณชินพัฒน์เจริญชนที่นำรถสามล้อเก่ามาทำเป็นสโลบาร์กาแฟสดและเครื่องดื่มในราคาเริ่มต้นแก้วละ40บาทเปิดขายมาได้ครึ่งปีหลังจากเตรียมการมากว่า2ปีเมนูขายดีสุดคือชาเขียวเย็นคุณชินพัฒน์เลือกชาเขียว3ชนิดที่ทดลองชิมแล้วชอบมาผสมกันและได้ชาเขียวรสเข้มข้นกลมกล่อมไม่ฝาดและมีกลิ่นหอมคุณชินพัฒน์มีอาชีพหลักคือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลูกค้าตามบ้านช่วงเช้าหลังจากส่งลูกๆไปโรงเรียนจะมีเวลาว่างตั้งแต่ประมาณ 8:30 น.จนถึง 13:00 น.จึงใช้เวลาว่างตรงนี้มาเปิดร้านขายกาแฟหารายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวเพราะสภาพเศรษฐกิจสมัยนี้มีรายได้ทางเดียวไม่พอแล้วรถสามล้อคันนี้คุณชินพัฒน์บอกว่าไปซื้อซากโครงรถสามล้อมาในราคา500บาทก่อนนำมาซ่อมแซมปรับแต่งให้มีพื้นที่สำหรับชงกาแฟกลายเป็นร้านกาแฟและช่องสำหรับใส่ตู้เก็บความเย็น
2: บล็อกเนี่ยนะ
3: ใช่ฮะ
2: แต่มันก็เก็บได้
3: ครับ
0: ส่วนการชงกาแฟคุณชินพัฒน์ฝึกฝนด้วยตัวเองมานานกว่า2ปีโดยศึกษาข้อมูลต่างๆทาง YouTube ใช้เครื่องสกัดกาแฟด้วยคันโยกมือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเข้ากับแนวคิดของร้านที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีคุณภาพร้านเปิดตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 13:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: ขยันจริงๆครับเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาก็ทำงาน2อาชีพในวันเดียวกัน
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
5: นี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
6: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
10: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
9: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
9: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
10: เริ่มเลย
11: เช็คความเข้ากันได
12: ้เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทางเพลง
12: เลิกแล้วค่ะ
1: ไปสตูล
0: ที่หมู่4ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลพาไปชิมนาซิอายัมเปิ้นแยะเมนูข้าวไก่ทอดสไตล์อินโดนีเซียที่นำมาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยจากวันแรกทดลองขาย30กล่องตอนนี้ขายได้วันละ300ถึง400กล่องคำว่านาซิแปลว่าข้าวสุกหรือข้าวที่หุงแล้วส่วนอายัมแปลว่าไก่เปิ้นแยะแปลว่าทุบเมื่อนำมารวมกันแปลว่าข้าวไก่ทุบอาหารที่พบได้ทั่วไปตามร้านสตรีทฟู้ดของอินโดนีเซียจุดเด่นคือไก่ทอดที่นำมาทุบเบาๆก่อนเสิร์ฟแล้วราดด้วยน้ำพริกซัมบาวรสจัดจ้านคุณปริษามหาหมัดเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านขายอาหารเช้ากับพี่น้อง4คนมีทั้งข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำชาและโรตี เคยไปเที่ยวอินโดนีเซียและมาเลเซียได้ลองทานอายำเปิ้นแยะหลายครั้ง

0: อายำเปิ้นแยะคือเมนูไก่ทอดสไตล์อินโดนีเซียที่มีเอกลักษณ์ตรงการนำไก่ทอดกรอบมาทุบเบาๆก่อนเสิร์ฟแล้วโปะหน้าหรือราดด้วยน้ำพริกซัมบาวซึ่งส่วนผสมคล้ายน้ำพริกกะปิบ้านเราคุณปริษาบอกว่ารู้สึกถูกปากกับรสชาติแบบนี้ที่ได้ทานในมาเลเซียมากจึงอยากนำมาลองขายที่บ้านวันแรกลองเปิดรับออเดอร์ออนไลน์เล่นๆ30กล่องปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดมีออเดอร์เข้ามาถึง70กล่องจากนั้นเพิ่มเป็นวันละ100กล่องปัจจุบันทำขายวันละประมาณ300ถึง400กล่องลูกค้าส่วนใหญ่โทรสั่งล่วงหน้าบางคนอยู่ต่างพื้นที่เมื่อเข้ามาในเมืองก็รับหิ้วกลับไปฝากคนที่บ้านขั้นตอนเริ่มจากเลือกน่องติดสะโพกและน่องไก่ไปหมักกับเครื่องเทศและขมิ้นจนได้สีเหลืองน่าทานก่อนทอดให้กรอบจากนั้นนำไก่ไปวางบนหินบดแบบโบราณแล้วทุบเบาๆด้วยสากหินให้เนื้อแยกออกจากกระดูกช่วยให้เนื้อนุ่มและซัมบาวซึมเข้าเนื้อได้มากขึ้นซัมบาวของร้านใช้พริกจินดาสีเขียวหอมและกระเทียมแล้วโขลกรวมกันปรุงด้วยกะปิน้ำตาลและมะนาวได้รสเผ็ดจัดจ้านเค็มหวานและเปรี้ยวเล็กน้อยก่อนนำไปราดบนไก่ทอดเสิร์ฟพร้อมข้าวผักสดแตงกวาแครอทและข้าวเกรียบเป็นเครื่องเคียงข้าวน่องติดสะโพกชุดละ89บาทส่วนข้าวน่องไก่59บาทอยากชิมนาซิอายำเปิ้นแยะข้าวไก่ทอดสไตล์อินโดนีเซียแวะไปชิมได้ที่ร้านอายำเปิ้นแยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
1: เป็นอาหารที่ทานง่ายขายคล่องของอินโดนีเซียและมาเลเซียครับนอกจากส่งท้ายไปอินเดีย
0: ไปเมืองศรีนาคาหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าศรีนาคาเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนของรัฐชัมมูและแคชเมียร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียธรรมชาติและทะเลสาบสวยงามมากเสียงดังตุบตับตุบตับที่ได้ยินนี้เป็นเสียงของการใช้สากไม้ตำเนื้อแกะทำวาสวันคือชุดอาหารจัดเลี้ยงระดับพิธีการขนาดใหญ่ที่มีคอสอาหาร 25-36 คอสมีต้นกำเนิดและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแคว้นแคชเมียร์มักจัดขึ้นในงานสำคัญเช่นงานแต่งงานกุลามนบีบาบาวัย74ปีเป็นหนึ่งในเชฟวาสวันเล่าว่าบรรพบุรุษของเขาตั้งรกรากอยู่ในชุมชนพ่อครัวที่เรียกว่าวาสปอราวันนี้ทำอาหารได้20อย่างแล้วจำนวนอาหารที่เสิร์ฟและปริมาณเนื้อที่เตรียมสะท้อนถึงความมั่งคั่งของครอบครัวเจ้าของงานกุลามเล่าว่าเมื่อ40ปีก่อนเขาเคยใช้เนื้อถึง 4,500 กิโลกรัมในงานแต่งงานที่ใหญ่มากแม้ว่าเมนูจะมีความหลากหลายมากขึ้นแต่วิธีการทำแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนื้อสัตว์ที่ปรุงรสชาติอ่อนๆยังคงถูกนำมาตำด้วยมือก่อนจะนำไปเคี่ยวด้วยไฟฟืนอ่อนๆกุลามเล่าว่าเขาเรียนรู้ฝีมือนี้มาจากพ่อหลังจากเริ่มติดตามไปทำงานด้วยตั้งแต่อายุ15ปีและใช้เวลาเกือบ60ปีในการทำอาหารตามงานแต่งงานชาวแคชเมียร์อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วงานแต่งงานแบบดั้งเดิมในแคว้นแคชเมียร์มีการแยกพื้นที่หรือเต็นท์จัดเลี้ยงอาหารระหว่างแขกผู้ชายกับแขกผู้หญิงออกจากกันอย่างชัดเจนแขกผู้ชายจะนั่งล้อมวงกันกลุ่มละ4คนเพื่อทานอาหารกว่า10คอสส่วนใหญ่เป็นเมนูเนื้อแกะและไก่จากถาดทองแดงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าทรามีร่วมกันไม่มีการใช้ช้อนส้อมหรือช้อนกลางทุกคนจะใช้มือทานร่วมกันจากจานตรงหน้าสะท้อนถึงความสามัคคีและความเท่าเทียมหลังจากแขกผู้ชายอิ่มและออกจากพื้นที่แล้วกลุ่มญาติฝ่ายชายจึงจะทยอยนำหม้ออาหารขนาดใหญ่มาให้บริการและดูแลฝั่งของแขกผู้หญิงต่อไปแต่โมฮัมหมัดนูมานบาบาลูกชายเจ้าของงานกลับมองการทำอาหารเพื่องานแต่งงานนั้นมากเกินไปและเลือกที่จะเปิดร้านอาหารแทนวิธีการทำอาหารสมัยใหม่ช่วยให้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยทำวาสวันชุดอาหารจัดเลี้ยงขายที่ร้านอาหารด้วยห้องครัวที่ร้านอาหารมีพ่อครัวเพียง2คนช่วยกันลูกชายบอกว่าตัวเขากลับบ้านราวๆทุ่มถึง2ทุ่มและตอนเช้าก็ออกไปทำงานแบบนี้ทำให้เขาได้พักผ่อนส่วนพ่อกลับบ้านตอนตีสี่และต้องออกไปทำงานอีกรอบตอน6โมงเช้างานหนักจริงๆครับ
1: งานแต่งงานของครอบครัวอินเดียระดับมหาเศรษฐีเป็นงานช้างจริงๆครับและไม่ใช่ช้างเชือกเดียวนะครับช้างเป็นโขลงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17 The 17 Asian Australasian Congress of Anesthesiologists หรือ AACA 2026ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือและที่สำคัญคือการฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและผลิตภัณฑ์จากร้านพัดเป็นส่วนประกอบพร้อมทั้งทอดพระเนตรเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียเป็นส่วนผสมจากร้านค้าที่เข้าร่วมในงานซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียมีประโยชน์มากจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายและไม่มีกรดไขมันทรานส์ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่ Camellia Brain Thai Nature Wisdom and Craft for Modern Living ผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์จากนั้นทรงพระดำเนินไป M Market Hall ชั้น G ทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบ Booth Festival พร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมภายในงานยังมีสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียรวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อน

0: ไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิรวมถึงความอร่อยจากร้านดังที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียอาทิขนมปังบั๋นหมี่หมูย่างขมิ้นไข่คนเส้นปลาต้มยำน้ำข้นโรยด้วยหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคาเมเลียทองม้วนดับเบิลมะพร้าวอ่อนไส้เค็มหน้ากุ้งและยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายโดยงานมีจนถึงวันที่18ตุลาคม2569
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3
0: วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่3ในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,996 คนตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
1: องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1/2570เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากโดยมีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่12ไร่บ้านจ่อคีเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยส่งผลให้เกษตรกรต่อยอดและลงทุนสร้างโรงเรือน

เรือนด้วยตนเอง9โรงเรือนสำหรับสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในปี2570มีการทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกและพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟโดยเสนอให้จัดทำมาตรฐาน Rainforest Alliance สำหรับกาแฟใน3ศูนย์ได้แก่ป่าเมี่ยงตินตกและห้วยน้ำขุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์เขต5เพื่อรับรองผลสำเร็จในการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำผึ้งของเกษตรกรโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP ครบทั้ง7รายจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569และแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2570โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการข้อมูลและแผนงานและเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัย2รายจากผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบโครงการหลวงที่พัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้21พันธุ์ผลงานที่สำคัญได้แก่การพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นและมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุธิดาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีผู้ราชการจังหวัดนครนายกและนายอำเภอพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน 4,000 ชุดพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้สูงอายุรวม5ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังและระดับน้ำสูงเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้สูงอายุรวม5ครอบครัวพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ทุกคนรับทราบการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน274ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนอนุรอยบึงขวางณโรงเรียนบึงขวางพื้นที่เขตมีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและที่สำนักงานเขตหนองจอกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกจำนวน123ชุดแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยจะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายจุด
ขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีฝน

0: หนักๆช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช
0: วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรกดีราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยให้บริการตรวจสุขภาพระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569และมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดแก่ผู้ราชการจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปพร้อมกันนี้มอบกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียน500ชุดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่5โรงเรียนพร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายสำหรับวันนี้มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากอาทิระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายยังความปลื้มปิติแก่ผู้เข้ารับบริการ
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญดาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดมีเครือ Aroma Group และกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมัตติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุกวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมัตติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธี

ที่ทำจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่40,000วัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4 รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรทั้งนี้ในวันที่13 ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช
สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์

0: ยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆ อี๋ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมินิเดอะไลน์ตะวันลวงตอนแรกเมื่อคืนทำแฟนๆกรี๊ดสนั่นเลือกให้ใจไม่ถูกเพราะงานดีทั้งระวีและภากรนาทีนี้อลิสาน่าอิจฉาที่สุดเลยค่ะ
8: เป็นการดูละครตอนแรกที่หล่อเอ้ยพิเศษสุดๆเลยค่ะกับตะวันลวง Beneath the Lines Premier Night with Gaff and Gao ที่2หนุ่มกัฟและก้าวเปิดงานด้วยการร้องเพลงพูดคุยกับผู้จัดผู้กำกับหนุ่มกฤตพร้อมหน่อยบุษกรเดี่ยวสุริยนต์ VTR จากนางเอกยาย่าเล่นเกมสนุกๆ กุ๊ปโฟโต้เบเนฟิตก่อนจะชมละคร EP 1พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ปิดท้ายด้วยการไฮบายเรียกว่าครบรสเหมือนในละครตอนแรกเลยค่ะ
9: ดีใจเต็มๆมากๆเพราะว่าวันนี้ก็จะมีพี่ๆแฟนคลับเข้ามาดู EP 1ร่วมกับพวกเราน
10: อกจากจะได้มาดู EP แรกด้วยกันแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมเกมมีโชว์เล็กๆน้อยๆจากพวกเรามอบให้ด้วย
11: กับย่าซึ่งเขาเป็นนักแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาเข้ากันก็เห็นซีแรกที่เล่นด้วยกันอ่ะก็หายห่วง
12: ก็ฝากตะวันลวงนะคะแค่ดูนักแสดงก็คุ้มแล้วอ่ะ
13: ในการที่มาเจอกันนะ
12: ไม่เคยเจอกันมาก่อน
13: ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับ
9: 3 EP แรกอาจจะเป็นหนูภากรแต่พอเลย EP 3ไปอาจจะเป็นไอ้กร
10: อยากให้ทุกคนแต่ใดๆก็คืออยากให้ทุกคนไปตัดสินในเรื่องอยากให้ทุกคนไปดูก่อน
1: พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีทั้งละครและซีรีส์ใหม่รออยู่ค่ะ
14: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
15: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
16: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
17: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
18: นั่นไม่ใช่ผู้แต่เป็นอะไรก่อนผีที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
19: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
20: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
24: ่ Future Mass Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman แฟนจากอังกฤษ
1: ไม่ใช่แค่ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวแต่จูเนียร์กาดบัณฑิตยังพ่วงตำแหน่งป่าดันประกบนางเอกน้องใหม่ในรักแบบตรงๆณหนองบัวทองค่ะ
8: เปิดฟิตติ้งแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องใหม่รักแบบตรงๆณหนองบัวทองได้

0: ไอคูนักแสดงนิวเจนจูเนียร์กาบันดิตอิมิลี่เพเตอร์เซนและอ๋องสิทธานแคนดี้สุภาพัฒน์พร้อมเพื่อนนักแสดงเฟิร์สเพนและมัมโชว์เสื้อผ้าหน้าผมตามคาแรคเตอร์ของตัวเองเรื่องนี้เป็นการรวมเคมีใหม่ๆแถมยังเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้อีกการันตีเสียงหัวเราะกันได้เลยค่ะ
1: ยังฝั่งผมเนี่ยเป็นฝั่งแบบชาวบ้านนิดนึงเราเป็นแบบว่านักศึกษาน
2: ักศึกษาชาวกรุง
1: ไก่โต้งเลยครับผมหนุ่มชาวบ้านพร้อมจะดูแลครอบครัวเป็นคนที่ตรงไปตรงมามาก
3: ๆมดแดงแล้วก็อีกคาแรคเตอร์ก็คือโมจิค่ะเป็นชื่อแบบสเตทเนมในเมืองค่ะก็จะมีความห้าวห้าวดีดดีดซนมาก
2: เป็นใบข้าวค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
4: ระบบเป็นคิรินครับผมเป็นลูกคุณหมออาจารย์หมอที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาล
1: ตอนไปอ่านบทมาแล้วคือสนุกมากฝากเคมีใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ
5: โอ้โห
0: การเปิดตัวซีรีส์ในงาน Vivian The New Era ที่มีแฟนๆไปให้กำลังใจเพียบเลยค่ะงานนี้ทีมผู้บริหารผู้กำกับ6พระนายอเล็กทีมปอนกอล์ฟหลุยบอสปลื้มใจและตื่นเต้นสุดๆมีการพูดคุยถึงตอนถ่ายทำและความสนุกของเรื่องราวเกมรักที่เริ่มมาจากศัตรูบอกเลยห้ามพลาดเกมรักนายศัตรู16พฤศจิกายนนี้ค่ะ
6: เป็นการเปิดตัวบริษัทแล้วก็แนะนำซีรีส์เรื่องใหม่เปิดตัวเทรลเลอร์ให้เป็นน้ำจิ้มครับ
7: ตื่นเต้นมากเลยครับเป็นซีรีส์แรกของผมได้รับบทเป็นพระเอกก็มีความกดดันนิดนึงครับ
8: ความรักของคู่เราก็จะเริ่มจากคำโกหกเขาแค้นผู้หญิงอยู่คนนึงก็เลยแบบพยายามเข้าหาแดนชนเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดเหมือนที่เขาเป็น
9: ผมจะไปก่อกวนเขาเราต้องการบางอย่างจากเขา
10: อยากจะฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้นักแสดงตัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มแสดงครับผม
0: เดือน10โปรดีไม่มีกุ๊กกู่แน่นอนค่ะเพราะช่อง3เสิร์ฟดีลดีที่ตึกเตยอีกครั้งให้แฟนๆได้ช็อปกันหนำใจกับของดีของเด็ดไปพร้อมกับเหล่าเซเลบริตี้ที่จะชวนคุณมากดตะกร้าตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนทาง TikTok CS3 Thailand และช็อปกันแบบสดๆในรายการดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ทางช่อง3ตั้งแต่4ทุ่ม25นาทีเป็นต้นไปบอกเลยห้ามพลาดได้ของกินของใช้เลิศๆกลับไปเพียบแน่นอนค่ะ
2: สนุกกันต่อกับละครอุบัติรักเกาะสวรรค์นะคะขอบคุณสภาพจากปานิโคเซสวัสดีค่ะ

0: จ้องหน้าแบบเนี้ยหน้าฉันเหมือนญาติผู้ใหญ่แกเลย
1: ใช่เหมือนใครบางคนที่ผมรู้จัก
2: หรือจะเป็นสายเสี้ยกิม
3: เฮ้ย
4: ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าร
5: ู้สึกเหมือนฉันกำลังดูพวกซีรีส์รักโรแมนติกอะไรอย่างนี้อยู่เลยอะ
6: คิดว่าซ่อนตัวในร่างของคุณแล้วจะไม่มีใครหาเจองั้นเหรอ
4: เมื่อวิญญาณถูกผันถูกร่างร่างในโลกจริงจะได้รับผลดังเช่น
7: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
4: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี
8: ้ลุงลุงไปสิลุง
9: แล้วคุณช่วยได้ไหมอ่ะ
10: ลุงเป็นเพื่อนของพวกเราอย่าปล่อยให้ลุงตายนะคะ

0: สียงกำลังเพลงลุง
1: เฮ้ยลุง
2: ลุง
1: เฮ้ย
3: เอา
1: เ
3: ป็นบ้าง
1: ลุงลุง
2: ลุงรอดแล้ว
1: ฉันจมน้ำทั้งหมดจริงมากเลยแอมแอม
4: ของจริงก็เกือบตุยจ้ะ
1: ฉันกับพี่ปิวนะทำอะไรไม่ถูกเลย
2: กูกับนางเยี่ยคิดว่ามึงกับคุณหลุงไต่ตายเพราะไอ้ลางไม้เรืองแสงโลก
1: มีทรายช่วยคนนึงไม่น่าเชื่อว่าแค่ทรายร้องเพลงพี่ฉลามกับลุงก็ฟื้นขึ้นมาเลยสายช่วยฉันไว้เหรอ
2: ใช่
0: เสียงนำเพลง
3: เสียงนำเพลงพอเบลาหูสาย
2: ต้องขอบคุณคุณ
1: อ้
2: าว

0: โอ้ย
1: ที่นี่ที่ไหนคะ
2: ไม่มีเรือสักลำ
1: ลูกปัดหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
2: ทำนะครับล่าสุดอยู่ในป่าตะโปะ
3: ยุงลิ้นไหลที่เนี่ยมันเยอะเดี๋ยวฉันมีสมุนไพรไล่ยุงให้ด้วย
2: สมุนไพรนี่ก็กลิ่นหอมนิ่ม
3: โดนเข้าไปน็อกเอาโอ้ยไอ้ป้อไอ้ป้อ
2: จะบอกนะว่ามันหนีไปแล้วไอ้ขี้เมาตัวแซบ
0: คุณเดี๋ยวก่อนคุณ

ขอบคุณที่คุณช่วยชีวิตลุงและช่วยนำทางผมให้ออกมาจากความฝันนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าผมควรที่จะเรียกคุณว่ายังไงสาย

มีนาคมงั้นเหรอชิ้นส่วนหน้ากากทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยากได้ก็ไปหาเองสิวะไอ้ผีชั่วเฮ้ย

0: ผีร้ายคิดชิงสมบัติพระสมุทร
1: ท่านรู้ใช่ไหมว่าหน้ากากชิ้นส่วนที่สองอยู่ที่ไหน

0: กับปู่ด้วงรู้จักกันพวกผีก็เลยตามล่าหน้ากากแล้วก็สายตอนหน้ากากไปซ่อนเงี้ยหรอ
1: ทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงล้วนๆไม่มีโม้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหนี่พี่ฉลาดนะไม่ใช่ไอ้โคโค่นัทคิงที่พูดจริงแค่หนึ่งโม้ไปสักสิบ
1: อะไรใครโม้ไม่ได้โม้
0: เฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกตอ่ะ
3: เพื่อดูแลชิ้นส่วนหน้ากากแต่กูสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้อ่ะ

0: เสียคะเสียคะเราพักกันตรงนี้ก่อนได้ไหมคะลูกปัดเดินไม่ไหวแล้วอะค่ะ
1: ได้สิครับเดี๋ยวคุณพักที่นี่ก่อนผมเอาน้ำมาให้

0: ิ้นผีร้ายสวัสดีเทพีไข่มุก
1: ไงจ๊ะคุณดารา
2: ขอบใจที่นำทางฉันขึ้นมาเกาะสวรรค์

0: ่อนเลยมาจากคุณดาราจะกลัวพวกเดียวไปทำไมเน
1: ี่ยอย่าคิดหนีเพราะไม่มีวันพ้น
2: ปล่อยฉันไม่ได้อย่าตามมาหลอกหลอนฉันเลยนะ
3: รูปบัตรครับรูปบัตรรูปบัตรเป็นไรรูปบัตรรูปบัตรผมเองเสียพี่ชัยเป็นไรครับเกิดอะไรขึ้น
2: เสียช่วยลูกบัตรด้วยพวกผีตามมาหลอกล่อลูกบัตรอ่ะ
3: ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว
2: มันตามมากลัวลูกบัตรลูกบัตรกลัว
3: เอ้าพ่อครัวนั่นมาได้ยังไง
4: ให้เกียรติเรียกเชฟสาหร่ายด้วย
3: เชฟก็เชฟ
4: มีคนนำทางมาที่นี
3: ่เป็นอะไรครับเชฟพี่ชัยไอ้สายหลาม
5: เชฟนี่ลุงโป๋หักหลังพวกเราซ้ำซ้อนงั้นเหรอ
6: เฮ้ยเปล่าหนุ่ยข้าไม่ได้ผาหมาข้าแค่ใช้รากไม้เรืองแสงล้มควันให้ดมพอหลับแล้วเนี่ยข้าก็หนีมาหาไอ้มุกแค่นั้นเอง
3: โอ้ยไอ้ป้อถ้าไม่รู้ว่ามาไงอ่ะผีพามามั้งไอ้เปลว
5: เปลวเฮ้ยเสียคะ
3: เปลวแต่ไม่เรื่องอะไรกว่า
5: เสียคะใจเย็นก่อนนะคะ
7: เอานักตาเอาหน้าตาไม่ได
6: ้เรื่องถึงผู้ประกาศ
5: ฉันแล้วเชฟไม่เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเนี่ยไม่ช่วยแม่มารีที่ลาแล้วหรอ
4: ลากินมาประจนภัยแพ
6: บแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะขนาดนี้เฮ้แต่ข้าขอตัวไปหาเสบียงมาให้ก่อนก็แล้วกันใช้ยืมปืนหลอดเสื้อไม่ต้องหรอกขอบใจ
3: ไปท้าก่อนไหมคุณ
8: คุณลูกปัดครับไปพักข้างในบ้านกันครับไปเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปทุกคนข้าวของในบ้านถูกรื้อกระจายหมดเลยอะไอ้มุกกับหน้ากากก็ไม่อยู
3: ่กากูตาหลานคู่นั้นเล่นกูอีกแล้ว

0: กว่าพวกเราจะรู้ตัวมุกน่าจะหนีไปนานแล้วอ่ะไม่งั้นคงเจอในป่าอีกใต้นี้แล้ว
1: โอ้ยนี่สองคนนั้นเขาหายไปไหนกันเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องปูพรมหาในป่าอีกรอบอ่ะ
2: โอ้โห
3: แต่ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหนพวกแกต้องรับผิดชอบตามหาตะโป๊ะไอ้มุกแล้วก็หน้ากากมาคืนฉันด้วย
0: นี่เสียถ้าอยากเจอเร็วก็ไปด้วยกันดิ

0: เสีย
1: เย็นเย็นหยุด
0: เสียกลับไปรอที่เต็นท์ดีกว่าเผื่อลุงโบจะย้อนกลับไป
2: ต้องรีบหาให้เจอเร็วๆดิจะได้กลับบ้านสักที
3: ไปไหนไปไหน
1: โอ้ยปิว
0: พวกเรา
4: ถ้างั้นแบ่งเป็น2ทีม
0: แล้วอย่าลืมทำสัญลักษณ์ไว้ตามเส้นทางด้วยจะได้ไม่หลงป่ากันแล้วก่อนอาทิตย์จะตกดินเนี่ยรีบกลับไปเจอกันที่บ้าน

0: ฮ้ยฮ้ยน่ารักจังเลย
1: รีบหายแล้วไปช่วยเราตามหาหน้ากากกันดีกว่านะจ๊ะคุณดาราฮึฮึกินซะนี่แค่หยอกเล่นนะจ๊ะ
2: ถ้าเป็นขวัญอ่อนไปได้นะ
3: สลบไปแล้ว
1: ไอ้ก้นมันคงได้ข้อมูลสำคัญไปหมดแล้วเก็บใจชะมัดเลย
4: ลุงโป๊ะแล้วมุกกับน้ำแก่กูที่ไหนไอ้ลุง
5: เมื่อถึงคืนวันเพ็ญจะมีน้ำเกิดน้ำจะขึ้นในระดับสูงสุดแล้วลงในระดับต่ำสุด
6: เพื่อนโป๊ะเอาใหม่เพื่อนโป๊ะหมายความว่าไงเนี่ยวันนี้เพ้อหนักมากนะไปนั่งบนนั้นทำไมเนี่ย
5: ไม่ได้การนะต้องรีบไปเพื่อทางเปิด
6: ฮะ
7: ฉันรู้นะว่าผู้ใหญ่อะไม่อยากพูดถึงพ่อดวง
8: ถึงพ่อจะรอคอยแม่ทุกวันแต่ทุก19ปีเนี่ยก็เหมือนเขารออะไรบางอย่างเขาเคยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่ประตูของสองโลกเนี่ยเชื่อมเปิดหากัน
7: หรือมันจะเหมือนความเชื่อของวันศาสตร์ที่วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วจะกลับมารับบุญจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่

0: โป๊ะโป๊ะโป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเพื่อนหาอะไรเนี่ยฮะ
1: พี่ไปถ้ำม่านเมฆไงหาไม่เจอ
0: ตา
2: เพิ่งเคยได้ยินชื่อมีถ้ำม่านเมฆอยู่บนเกาะด้วยเหรอ
0: เอ้าคุณโต๊ะ
3: คุณโต๊ะจะไปไหน
0: หูยคุณโต๊ะ
3: คุณโต
0: ๊ะเฮ้ยโพรงถ้ำที่ออกมาเมื่อกี้มาทางที่ทรายเคยพาฉันมาได้ด้วยเนี่ย
3: ไม่เห็นมีทางเข้าไปได้เลยเอาให้ดีลุงโป๊ะนี่เมาหรือม่วงแน่ลุง
1: ไวๆแล้วนะไวแล้วลงกั

0: ี่มันเศษผ้าจากกางเกงมุกนี่ฉันจำได้
1: ไหนแสดงว่ามันต้องผ่านทางนี้แน่เลยอย่าให้เจอนะนั่งมุก
2: เจอแล้วจะทำไง
1: เอานางมุก
0: มุก
1: อยู่นี่เอง
0: นี่
1: เจอแล้วจะทำไมเหรอนี่นางมุกขโมยหน้ากากมายังไม่ทันเคลียร์เลยนะยังขโมยหนีซ้ำอีกไม่สำนึก
0: มุกทำไมถึงทำแบบนี้อยากได้เงินมากถึงขนาดโยนความผิดให้พี่ฉลามเลยเหรอ
2: พวกแกก็คงทำเหมือนฉันถ้ารู้ว่าของชิ้นนี้เมื่อประกอบกันสมบูรณ์จะมอบพรให้สมปรารถนา
0: โอ้ยอีกนิดเนี่ยจะเชื่อแล้วนะเนี่ยโอ้ย
2: จะทำอะไรเพื่อนฉันออกไปจากร่างฉันดูนี้ออกไปฉันบอกให้ออกไป
1: เฮ้ยนี่มุกมันทะเลาะกับตัวเองเหรอสงสัยโดนเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษแน่เลย
0: มุกเอาหน้ากากไปคืนเสียพิชัยแล้วกลับเกาะเลดาวกันนะ
3: ไป
2: จนกว่าของจะครบสมบูรณ
0: ์ขาเจ็บ
1: ปล่อยนี่ทำเกินไปแล้วนะแกไปทำของแกเนี่ยฮะไม่เหมือนนางมุกที่ฉันรู้จักเลย
4: ก็ไม่ใช่ไง
0: พี่ปิว
1: ปิวสมชื่อเลยกู
0: เป็นยังไงบ้างอะมุกทำไมต้องทำร้ายกันด้วย
5: ขึ้นของในท่านมา
4: เจ้าของไหนทำไมมันถึงมาอยู่ที่กูล่ะ

0: นับสนุนโดย
1: Dove UV Repair and Grow
2: เพราะไข่มุกเมโลพวกนั้นเลยขึ้นมาเกาะสมองได้งั้นเหรอ
3: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดและเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อโดฟที่นี่ไหม
4: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photographyAnd creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, "What's next?"
5: นี่สิบีสังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
6: วีคือลูกชายของแม
7: ่คอนเพนเนียงอกในสมองใช่ไหม
8: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะ
9: คุณนิคุภาริษากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
12: ์ใครจะรุ่งใครจะร่วง
13: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
14: โหดไป
15: โหดยาก
16: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
12: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
17: ที่เรียนรู้
18: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
19: ้ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
20: ทุกคนGo

0: คาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
1: ทุกคนอยู่ในความสงบ
2: มินทดา
1: องศา
3: พี่ชาติขอจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
4: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
5: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
6: คาเซ
7: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
8: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
9: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
8: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
10: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
11: สนับสนุนโดย

0: less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: สนับสนุนโดย
0: กาเนเย่คลินิคอลเซรั่ม
5: ขึ้นของนายท่านมา
6: เจ้าเป็นของนายมึงทำไมมันถึงมาอยู่ที่กูล่ะ
7: เอ้ามุกหายไปไหนแล้วอ่ะ
5: นั่นไม่ใช่มุกแต่เป็นไอ้ก้อนหินผีที่สิงล่ามุกมันต้องการแฝงตัวขึ้นมาบนเกาะนี้ฉันกำลังล่าตัวมันอยู
8: ่ขอบคุณนะคะ
7: เห็นไหมเนี่ยว่าคนขี่จักรยานอยู่ทำไมเดินไม่ดู
9: พี่เปียว
10: เออ
9: ที่เชฟพูดนี่เชื่อได้ใช่ไหม
10: ที่แท้เชฟก็ควบอาชีพหมอผีพเนจรนี่เองนี่น่าตอนอยู่ที่ร้านไอ้มุกถึงทำตัวเอกแบก
9: แต่มุกก็เปลี่ยนไปจริงๆอ่ะโอ้ยเชฟนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยรู้เรื่องผีก้อนหินด้วยอ่ะ
10: งั้นเราต้องตามน้ำไปก่อนเดี๋ยวผู้ต้องสงสัยไว้ตัวทัน
11: ป๊อป
7: คุณป๊อปเอ้า
11: ลุงคุณระวังทางมันชันนะ
7: คุณโป๊ะ
11: คุณโป๊ะ

0: ระวัง
1: ทราย
0: ดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรก้าวล่วง
1: ทรายพูดเหมือนเป็นคนที่ผมเจอในฝันเลย
2: มนุษย์ช่างดื้อดึงไม่ฟังคำเตือนห้ามไม่ให้เข้ามาในดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรก้าวล่วง

0: ท่านพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าหินทั้ง18ก้อนนี้คืออะไร
1: ปฏิทินทวิทุติยภพทุก19ปีดินแดนมนุษย์และผู้บังเกิดจะเชื่อมต่อกัน
0: ผมจำได้ว่าเขาพูดถึงปฏิทินทวิทุติยภพว่าทุก19ปีดินแดนมนุษย์กับผู้บำเพ็ญจะเชื่อมต่อกันแล้วปีนี้กำลังจะครบวาระอีกครั้งหนึ่ง
2: ทวีทุติยเพ็ญ
3: เมื่อถึงคืนวันเพ็ญจะมีน้ำเกิดน้ำจะขึ้นในระดับสูงสุดแล้วลงในระดับต่ำสุด
4: คุณฉันว่าวันทวีทุติยเพ็ญก็ต้องเป็นเหมือนกันแน่เลย
0: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม

0: ไม่วันนั้นฉันถูกขังในทะเลขึ้นเกาะไม่ได้
1: ดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรก้าวล่วงแล้วทำไมลุงโป๊ถึงบอกว่าปู่เคยผ่านเข้าไปแล้วอ่ะ
0: ดีโอ้ชัดเลยฉันว่าวันทวีทุติยเพ็ญนี่แหละคือคำตอบแล้วเราก็ต้องหาทางพิสูจน์

0: ปัดเป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นใจเย็นนะคุณมันเป็นนั่งพักก่อน
1: คุณลูกปัด
0: ให้คุณบอกผมซิมีอะไรข้างในมีอะไร
1: คุณหรือว่าคุณเขาจะเจอดีเข้าอ่ะ
2: กินผีร้ายตรงนี้หนักเลย
1: มีผีเหรอตรงเนี้ย
2: นั่นอะไรนี่ไงล้ามเฮ้ย
3: แสดงว่านอกจากพวกเราอะยังมีคนอื่นอยู่บนเกาะนี้เหรอลุง
2: ใช่สิ
1: ผีผี

0: เฮ้ยเห็นล่ะบ้าไปแล้วเส้นเลือดกลายเป็นสีดำไปโดนข้องมีพิษมาแล้วสิไม่ทันการละโว้ยเวลามีน้อยเดี๋ยวต้องใช้ลากไม้เรืองแสงฮะกินเข้าไปไม่อย่างนั้นตายนะเสียดายกำลังจะสวยเป่งปังอยู่ด้วยหนึ่งสองสามอึ๊บเลยสุดยอดบอกแล้วไงถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรเนี่ยไว้ใจโป
1: ๊ลูกปัดคุณบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้คุณ
2: รู้ป่ะคุณบอกพวกเราไม่ได้ใช่ไหม
3: บทลงโทษของคนคิดทรยศ
2: งั้นเอางี้รอแป๊บนึงคุณรู้ป่ะคะคุณเห็นสิ่งนี้ใช่ไหมจริงด้วยคุณกูกลัวใจเย็นนะใจเย็น อะไรอะคะ
4: สำหรับหญิงสาวแบกความงามที่จะคงอยู่ตลอดไป
2: ไข่ไข่มุกเหรออ๋อคุณกำลังจะบอกว่าพวกมันให้คุณกินไข่มุกเมโลเพื่อจะมาที่เกาะนี
1: ้เพราะไข่มุกเมโลพวกนั้นเลยขึ้นมาเกาะสมอได้งั้นเหรอ

0: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
3: ฉันชอบตัวเองเวลา
2: คน Spotify เขารู้กัน
4: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงเขาขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
5: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
6: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
7: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
8: ที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
9: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนมันเห็นฝาโลงแทนแน
10: ่พี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
11: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
12: Please loveรักได้ไหมสุก 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทยมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย

0: จะบอกว่าพวกมันให้คุณกินไข่มุกเมโลเพื่อจะมาที่เกาะนี
1: ้เพราะไข่มุกเมโลพวกนั้นเลยขึ้นมาเกาะสวรรค์ได้งั้นเหรอพวกมันหาทางขึ้นเกาะเพื่อตามหาหน้ากาก
2: มังกรเองเนี่ยของสดสดไม่สุกเนี่ยไม่แตะเลยไม่ละลายวะลามที่ไอ้มุกมันแปลกไปเป็นฝีมือของพวกมัน
1: ตอนนี้ถ้าหน้ากากกับมุกอะมันจะยิ่งอันตรายแล้วลุง
0: ถ้าพวกมันรู้พวกมันต้องตามล่ามุกแน่ๆ
3: เราต้องรีบไปตามหามุกให้เร็วที่สุด

0: บทลงโทษของทาสรับใช้ที่ทรยศ
1: มุกไม่มุก
2: ทำไมต้องทำร้ายผู้หญิงด้วยเชฟอย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ

0: เลย
1: เชฟ
2: ชิ้นส่วนหน้ากากชิ้นที่หนึ่ง

0: ้าวเนี่ยไอ้มุกมันถูกเล่นงานนะข้าต้องขอโทษพวกเองทุกคนด้วยนะที่ต้องมาลำบากของมันเนี่ย
1: ไม่ต้องคิดมากนะลุงพวกเราเข้าใจคือที่มุกทำไปเพราะถูกมนตอนนี้มุกปลอดภัยก็ดีแล้ว
2: ถ้าไม่เห็นกับตาก็คงไม่คิดเลยว่าตำนานผีนักล่าสมบัติที่ถูกขังให้วนเวียนในท้องทะเลจะเป็นเรื่องจริง
3: เออหล่อนี้เราจะไม่บอกเสียพี่ชายเขาจริงๆหรอ
4: ไม่ต้องบอกให้เสียมันเจอกับตัวจับไข้หัวโกนไปเลย
3: แสดงว่าสิ่ง

0: ที่ฉันฝันเห็นมาตลอดมันไม่ใช่การระลึกชาติแต่มันเป็นเรื่องของเขาจริงๆค่ะที่ผ่านมาผู้ชายอบอุ่นมีน้ำใจอย่างคุณพายุที่แท้ก็คือ
1: ป๋อใหญ่ผีแลกล่าสมบัติ
2: พวกเราพร้อมแล้วจริงเพื่อทหารป๋อใหญ่เพื่อทหาร
1: ตัวการใหญ่ในตำนานของหน้าน้ำทะเลดาวที่ทำให้ชาวบ้านเป็นไข้ผีเกิดอาเภษและเรื่องประหลาดในงานประจำเกาะทั้งหมด

0: ิดเลยว่าเชฟสาหร่ายจะแอบแฝงแทรกซึมหลอกใช้ความไว้ใจของพวกเรา
1: ที่แท้พวกเราก็โดนผีหลอกเพื่อช่วยตามหาหน้ากากมาตลอดโดยไม่รู้ตัว
2: พวกเองจะผิดหวังไปทำไมวะแม่ควรจะภูมิใจมากว่าเพราะเรากำลังเจอกับตำนาน
3: เพราะความโลภหวังพรวิเศษบรรดาขอใหญ่กับลูกหลอกทุกชิ้นของล้ำค่าแทงดินแดนเนรมิต
4: เราต้านไม่ไหวแล้ว
5: ทิ้งของกันเถอะนายท่านทำไมอย่างนั้น
4: ไป
5: ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตกูก็ต้องเอากลับไปไปก่อนเถอะ
6: คืนหน้ากากทับทิมดำแล้วออกไปที่นี่มนุษย์ไม่ควรล่วง
4: ตายนายไปแล้วนายไปนะเพื่อนนาย
3: เล่าโจรสลัดต่างคลีชีพแทนนายท่านของมันเพื่อหน้ากากทับทิมดำ
4: โอ้ท่านเงินกลับมาแล้วเธอต้องอยู่กับฉันตลอดไป
7: โอ้ลูกต้องรับโทษ

0: คลื่นมาสู่ทะเล
1: ชาทะเล
0: สู่กับ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ฉันว่าถ้าข้อสันนิษฐานทั้งหมดเป็นจริงคืนนี้เป็นวันที่เกิดทวีทุติยภพที่เกาะสวรรค
2: ์ไม่ว่าคืนนี้จะเจอเรื่องอัศจรรย์หรือไม่ก็ตามเราต้องพิสูจน
3: ์ทั้งใครจะรอดดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
7: ใครจะรุ่งใครจะร่วง
1: เฮ้ยใครจะตอบได้วะ
8: โคตรไป
9: สุดยาก
10: ข้อสอบเข้าฮอกวอตส์หรอ
7: ทุกคนต้องปล่อยพลัง
11: ที่เรียนรู้อยู่ที่ยา
12: ม The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
13: นิสบีสังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
14: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับวีเสมอนะลูก
15: ก่อนเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหม
16: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
14: คุณวันไหนช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาวฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
17: คุณนิคุบาลิสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
18: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: แม่กำลังกลับนะ
21: ลืมล้างจานให้แม
20: ่ใช้นี
22: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
20: กลับมาแล้ว
23: ล้างเก่งมาก
22: สันไลเลมอนสูตรใหม
24: ่เกิดเป็นความรัก
0: สนับสนุนโดยน้ำปลาตำนัว
25: ฉันได้กลับมาแล้วเธอต้องอยู่กับฉันตลอดไป

0: ของมันถูกเทพพระสมุทรลงทันให้กลายเป็นพี่วนเวียนอยู่ในหน้าน้ำทะเลดาใครชั่วกับชั่วกัน
1: ไอ้ของมึงเนี่ยกูกลัว
2: ตกใจหมดเลย

0: เราสลอดเลยนะลุงโป้เนี่ย
1: คุณเขาถึงได้ให้ดรีมแคชเชอร์มากับฉัน
2: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาลต่อกัน
3: ตั้งแต่ฉันได้ไอ้นี่มาฉันก็ฝันเห็นเรื่องนี้มาตลอดเลยอะ
1: ทำให้ฉันฝันเห็นโบตันเขาคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่หลอกให้เขารักแล้วก็ตามหาหน้ากากเพื่อที่จะมีความงามอมตะอะไรนั่นอะ
0: ถ้างั้นเป้าหมายต่อไปของปอใหญ่อะคือหน้ากากชิ้นส่วนที่สองแน่นอนลูกปัดยมุกก็เลยถูกใช้เป็นเครื่องมือพาพวกมันมาที่เนี่ย
4: ถ้าตกไปอยู่ในมือคนโลภกับคนชั่วเราต้องกับให้อนาชัดชัดลูกพี่ดวงกับพี่สะใภ้น่ะถึงได้ชิงหน้ากากจากเสี่ยกิมไปซ่อนเอาไว้ยังไงเล่า
1: ฮะถ้างั้นเราก็ต้องตามหาหน้ากากให้เจอกับพวกมัน

0: เยี่ยมซ่อนข้อมูลได้อย่างแนบเนียนมีหน้าพวกนั้นถึงหาไม่เจอ
1: จากมันสมองโอเมก้า3ของฉันนะข้อมูลที่ฉันเชื่อมโยงตัดแต่ได้
2: เขาเรื่องได้ยัง
1: อะเอางี้นะสรุปก็คือคืนที่เกิดทวีทุติยเพ็ญที่ปู่ดวงเรียกเนี่ยทัศจันทร์จะเต็มดวงแล้วน้ำที่เกาะสวรรค์จะขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดในรอบ19ปี
3: คุ้นๆเหมือนพ่อกิมเคยเล่าให้ฟัง
1: ฉันว่านะด้านในสุดของถ้ำสวรรค์ที่ทรายเคยพาฉันไปอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย
2: แต่ตรงนั้นมันมีแต่ไอหมอกนะถ้าเสียงเดินเข้าไปมันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เพราะเราไม่รู้เส้นทาง
0: หรือว่าถูกบังตาไว้
2: ปู่ด้วงหายไปเมื่อ19ปีก่อนเราก็เขียนไว้ในบันทึกภูมิเรือไว้ว่าทวิทุติยเพ็ญอยู่ที่เกาะสวรรค์ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอยู
1: ่ฉันว่าถ้าข้อสันนิษฐานทั้งหมดเป็นจริงคืนนี้เป็นวันที่เกิดทวิทุติยเพ็ญที่เกาะสวรรค์

0: จะลุยเข้าป่าตามหาหน้ากากเองเหรอ
1: ผมเองครับยังไม่เจอของสำคัญที่หายไปอีกหรอครับเสี่ย
0: ผมกำลังรออยู่เลยจะได้มาช่วยอีกแรง
1: เสี่ยครับเปิดดูสิครับ
0: นี่มันหน้ากากผมนี่คุณได้คืนมาได้ยังไง
1: เชฟสาหร่ายเอาคืนมาได้แล้วให้ผมไว้เพราะกลัวพวกไอ้ฉลามมันจะขโมยแล้วหนีไปอีกผมอยากให้เสี่ยมั่นใจว่าเราสามารถร่วมมือกันได้
0: แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว
1: เสี่ยเดี๋ยวอย่าให้พวกนั้นรู้ตัวจนกว่าเราจะรู้ว่าชิ้นส่วนที่2อยู่ที่ไหน
2: แผนล้วงไข่จงอาง
1: ผมกับลูกน้อยจะตั้งแคมป์อยู่กลางป่าถ้าหาชิ้นส่วนที่เหลือไม่ครบผมจะไม่กลับเด็ดขาด
3: มุกกับลูกปัดยังไม่หายดีหวังว่าคงไม่เกิดเรื่องอะไร
4: คืนนี้มันเป็นคืนทวิทุติยเพนสายจำได้ไหมลองนึกดู
5: ก่อนอาทิตย์ตกดินต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ

0: นั่นมันเหลือผีนักล่าสมบัติหรือว่า
1: ฮะ
0: มันกำลังมาตามหาหน้ากากมันคืนที่นี่ไงเรา
1: เอาไงดีลุงโป๊เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
2: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
1: ว้าวเสร็จแล้ว
2: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: รอบเนี้ยลองของอร่อย
4: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Brussels Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Hell's Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
5: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3

0: ละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะแต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
3: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
3: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
4: ทุกคนยกมือขึ้น
5: รักวันคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
6: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
7: หลับให้ไหวอะไรกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามการสำรวจสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและน้ำท่วมหนักในจังหวัดปราจีนบุรีอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างเส้นการทำหน้าที่ในช่วงน้ำท่วมหนักสั่งจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีหมอบี386ปีกับ 1,480 เดือนในคดีทุจริตเงินวัดพระบาทน้ำพุ
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมา
11: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามัลโปรเทค
12: เกิดเป็นความรักผูกพันเกิดเป็นความฝันสดใสเพิ่งรู้ว่าในหัว
13: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ซ้าย
1: สร้อยหินได้มีแสงไม่รู้สึกอุ่นเหมือนเวลาที่อยู่คู่กันเลย
2: ลุงลุงจะให้ทรายไปทำไมนั่นมันสร้อยคู่ของลุงกับพี่ฉลามไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่หรอกคือฉันได้สร้อยเส้นนั้นมาจากศาลเจ้าเทพสมุทรอ่ะฉันก็เลยลองเอาใส่ดูแต่ว่าถอดยังไงก็ถอดไม่ออกสร้อยเส้นนั้นพาฉันกับฉลามเข้าไปในความฝันเล่าเรื่องราวของเจ้าของ
1: มันไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อน
4: ลุง
1: และคอยช่วยในยามคับขัน
4: ได้ปลดนะลุงจะตายไม่ได้นะลุงดู
1: ไม่งั้นนะเรายังติดอยู่ในความฝันแน
4: ่โอ้แล้วถ้าสร้อยเส้นนี้เป็นของปู่ด้วงกับทรายย่ามึงอ่ะ
1: ทำไม
4: ปู่มึงมีกิ๊กเหรอ
1: มึงปิว
4: กูเข้าใจอะไรผิดวะ
3: คุณก็กำลังอยากได้คำตอบใช่ไหม
1: รู้ใจผมขนาดนั้นเลย
5: ไว้ไปน้ำขึ้นสุดหรือยังวันนี้ไว้ไปก็ลอย
6: อ
5: ้
6: าวโอ้ยลุงโป
7: ้ทำไมนายท่านยอมให้ของกลับไปอยู่ในมือของมนุษย์อีก
8: ให้ของสำคัญกับไอ้เสีย
9: เหมือนฝากปลายย่างไว้กับ
10: ค่ำคืนนี้ท้องฟ้ากับผืนทะเลจะรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นส่วนหน้ากากทั้งหมดมันจะเรียกหากันให้พวกมันทำหน้าที่แทนเรา
5: เดินดีๆเดินดีๆไว้อยู่นี
2: ่ตาวังขึ้นมาบนนี้แล้วนึกถึงวันที่แผนล่มเลยอ่ะลุงโป๊ะเล่นพวกเราใส่ยับ
5: ก็เพราะข้าแกงนี่เราถึงทำให้รู้ใจกันขนาดนี้ไง

0: พี่ดิ้งอย่างนี้เนี่ยอยู่ทางนู้นก่อนเลยป่ะมันไส้มีอะไรเปล่า
1: ลุงโป๊ะ
0: ไป
1: โอ้โห
2: ระวังเลย
1: พ
2: ี่หวาน
3: ระวัง
4: สวยจังเหมือนมีพระจันทร์สองดวงเลยอ่ะ
5: จันเพ็ญบนท้องฟ้าและบนผืนน้ำปู่ดวงเขาเลยเรียกว่าทวีทุติยเพ็ญไงสวยเนาะ
3: สวยพระจันทร์
5: พายุลมแปรปรวนเข้ามาได้ไงอ่ะ
6: เฮ้ยนั่นมันเหลือผีนักล่าสมบัติหรือว่า
5: ฮะ
6: มันกำลังมาตามหาหน้ากากมันคืนที่นี่ไงเรา
7: เอาลงพวกมันได้หน้ากากไปแล้วนี
5: ่ทำไงอ่ะเพื่อนโป๊ะ
7: เอ
5: าไงดีลุงโป๊ะ
8: แต่ตอนนี้หน้ากากอยู่ที่ฉันแล้ว
9: Samsung Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
6: ้ว้าโอ้ยินแดนเนลมิด
10: ท่านมึงอยากได
11: ้
6: เข้ามาแอปรากผีไม่อยู่เนี่ย
12: มันเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
13: ชิ้นส่วนนางกาต้องเป็นของกู
14: พวกป๋อใหญ่อาศัยอยู่ในเรือผี
15: อยากหนีก็เชิญ
6: ใต้ท้องทะเลก็ช่างเยือกเย็น
5: ท่านจับข้ามาทำไม
16: เพราะฉันชอบทุกอย่างที่เป็นเธอ
14: แต่ท่านเป็นผู้เดียวที่ดูแลสังมงคลนี้แล้วใครกันที่เป็นผู้เป่า
17: ฉลาม
14: เหมือนกับอายุไขของผู้ผิดกฎที่ใกล้จะสิ้นสุดลง
18: เต้าบัวไอ้หนีชั่วมึงฆ่าปู่บัว
9: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go Tree
19: เฮ้ยสาย
3: ลูกปากจากโบก็เลยถูกใช้เป็นเครื่องมือทำพวกมันมาที่นี่เกือบจะจบแล้วเว้ย
16: เป็นไรเว้ยเพื่อน
7: ชัวร์เลย
16: ยากจัง
7: นี่ไปไหนอ่ะ
4: ไม่ได้ดีกว่านะเดี๋ยวออกเนี่ย

0: ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
1: ่พี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
2: บ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
3: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

สถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างมีแนวโน้มดีขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหนือที่เข้ามาเติมก็มีแนวโน้มลดลงขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงที่บ้านสร้างปราจีนบุรีหลายจุดยังน่าห่วงอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองหลังถูกนายกรัฐมนตรีตำหนิไม่ตั้งใจทำงานช่วยน้ำท่วมศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฏ742ปีหมอบี386ปี1480เดือนในคดีทุจริตเงินวัดพระบาทน้ำพุส.ส.สุชาดาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตนเองและสามียืนยันอีก

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ7ตุลาคมนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมามีเรื่องหนึ่งที่พูดกันในจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างลงมาถึงกรุงเทพนะครับว่าน้ำเหนือปีนี้จะมาเติมและสร้างความเสียหายมากแค่ไหนระดับไหนหรือไม่มาถึงวันนี้สถานการณ์ดูแนวโน้มดีขึ้นนะครับเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายลงเพราะว่าน้ำเหนือก็มีแนวโน้มลดลงที่จะมาเติมวันนี้ผมได้ร่วมคณะกับรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำตั้งแต่กรุงเทพไปถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทครับเส้นทางบินดูน้ำวันนี้เริ่มจากพลม.2ผ่านรังสิตปทุมธานีเข้าสู่เขตพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มเห็นน้ำในทุ่งเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแต่ลักษณะก็ยังเป็นน้ำที่สีใสสีคล้ำซึ่งหมายถึงน้ำเดิมหรือน้ำฝนและเริ่มมีน้ำที่เป็นสีแดงขุ่นเติมเข้ามาในทุ่งเป็นระยะเมื่อเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลากหรือแก้มลิงธรรมชาติในเขตรอยต่อพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรี10ทุ่งก็จะเริ่มเห็นน้ำเติมเข้าทุ่งมากขึ้นทั้งฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยาเช่นทุ่งผักไห่ป่าโมกบางบานบ้านแพนทุ่งเจ้าเจ็ดโพพระยาและฝั่งตะวันออกตั้งแต่ท่าวุ้งลงมาถึงเชียงรากแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อน้ำท่วมใหญ่ปี54แล้วยังถือว่าน้อยกว่ามากครับการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างจะใช้วิธีหน่วงน้ำไว้ตามแก้มลิงธรรมชาติตั้งแต่ตอนบนทุ่งบางระกำซึ่งรับน้ำได้400ล้านลูกบาศก์เมตรและ10ทุ่งตอนล่างอีก 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานะล่าสุดตอนนี้น้ำเข้าทุ่งไปแล้ว 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยังเหลือพื้นที่รอการเก็บเกี่ยวอีกราว 36,000 ไร่หรือ 4% ซึ่งจะได้น้ำเข้าทุ่งได้อีก300ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อคณะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาผู้แทนกรมชลประทานนำโดยนายชุติมันสกุลพรามในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตได้สรุปสถานการณ์ว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดแบบขั้นบันไดเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายและก็ตั้งเป้าไว้ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 23:00 น.คืนนี้แต่เมื่อบ่าย 3:00 ที่คณะยังอยู่ที่สันเขื่อนปรากฏว่าการระบายจริงลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นพรุ่งนี้จะปรับลดลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะลงไปยืนระยะที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ปรับลดได้ก็เพราะน้ำไหลผ่านที่นครสวรรค์ลดลงในขณะเดียวกันทำให้กรมชลประทานสามารถปรับลดการระบายผ่านประตูระบายน้ำต่างๆของเขื่อนเจ้าพระยาลงได้เช่นเดียวกันผู้บริหารกลุ่มจังหวัดที่ร่วมติดตามสถานการณ์ในวันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นแบบนี้การบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดก็จะดีขึ้นโดยลำดับ
1: ครับในส่วนของจังหวัดชัยนาทนะครับถ้ามีการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงนะครับก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ในภาวะปกติได้ในสักประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มนะครับนี่ทางพี่น้องประชาชนที อยู่บริเวณริมตลิ่งนะครับบางส่วนที่น้ำเริ่มลดเนี่ยก็เริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนนะครับเราก็จะได้เร่งฟื้นฟูแล้วก็สำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือในระดับต่อไปครับ
2: ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีเองนะครับในพื้นที่รังสิตนะครับที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่ถ้าเกิดอย่างที่ทางกรมชลนะครับได้บอกว่าการระบายน้ำเนี่ยจะลดลงนะครับเราก็จะเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็คาด

0: ว่าภายใน1อาทิตย์ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็สำหรับชุมชนนอกคันกั้นน้ำอย่างสามโคกกับอำเภอเมืองเนี่ยถ้าระดับน้ำลดลงแล้วนี่ก็เราก็คงจะเร่งฟื้นฟูนะครับและเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับก็คาดว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกันครับ
1: เราก็มีความมั่นใจนะครับด้วยระดับน้ำและปริมาณน้ำ 2,400 เมตรต่อวินาทีเราก็มั่นใจนะครับว่ากรุงเทพมหานครเราคงไม่มีปัญหาทั้งน้ำเหนือและก็น้ำหนุนนะครับก็คิดว่าเราสามารถที่จะรับมือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ปลอดภัยครับ
2: ขณะที่รองผบทบที่นำคณะมาในวันนี้ก็ยืนยันว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที
3: ่ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่นะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่พลเรือนก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะนอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารทุกสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งทุกเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได
2: ้อีกด้านหนึ่งที่หนักก็คือน้ำท่วมที่บ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะถนนและชุมชนในพื้นที่ตำบลบางแตนซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นจุดที่แม่น้ำสายหลักไหลมาบรรจบกันก่อนจะระบายลงสู่อ่าวไทยติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นกับคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานจากบ้านสร้างปราจีนบุรี
4: ครับคุณกิติครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างก็ยังหนักอยู่นะครับถ้าถามว่าจุดไหนของบ้านสร้างหนักที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ตำบลบางแตนจุดที่เรารายงานในค่ำคืนนี้นะครับถนนข้างหลังซึ่งเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านตำบลก็จะเห็นว่ายังมีน้ำท่วมผิวจราจรในระดับที่รถเล็กยังสัญจรลำบากซึ่งบางจุดก็ยังสูงอยู่นะครับส่วนชุมชนที่อยู่ตามริมตลิ่งตามแม่น้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ยังวิกฤตหนักมากๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูสภาพจริงในวันนี้ที่เราเข้าไปสำรวจครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของงานภัยพิบัติก็คือการทำโรงครัวเพื่อที่จะแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าน้ำท่วมปราจีนครั้งนี้นอกจากการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนหัวใจสำคัญของเหตุภัยพิบัติก็คือโรงครัวนะครับที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในหน้าข่าวผมได้คุยกับคุณสาชาติลิ้มเจริญภักดีประธานมูลนิธิเพชรเกษมที่เพิ่งจะเจอกันเมื่อสัปดาห์ก่อนที่น้ำท่วมสระแก้วและที่เขตคันนายาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากกทม.น้ำลดก็ย้ายโรงครัวมาช่วยชาวปราจีนต่อกว่า 20,000 กล่องต่อวันที่แจกจ่ายออกไปก็มาจากที่นี
5: ่โรงครัวตั้งอยู่ที่ อบต.ไม้เค็ดนะครับเป็นโรงครัวขนาดใหญ่ข้าวเราหุงแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นต่อรอบเนี่ย 1,800 กล่องต่อรอบรอบหนึ่งใช้เวลา35นาทีนะครับวันหนึ่งเราหุงเป็น 10-20 รอบนะครับเพื่อที่จะให้มันทันแล้วก็กระทะผัดเราเนี่ยเราจะผัดกระทะละ60กิโลนะครับเนื้อสัตว์ใช้ครั้งละ60กิโลแบบที่เห็นนะครับนี่ครับเป็นเนื้อไก่วัตถุดิบก็จะสั่งมาส่วนหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนส่วนหนึ่งทางมูลที่ก็จัดซื้อเองเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับก็สามารถสนับสนุนวัตถุดิบได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกส่งมาเป็นวัตถุดิบท่านก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิเพชรเกษมได้นะครับเราจะมีบัญชีอยู่ทางเพจ Facebook นะครับท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ครับสัญญาชาวปาจีนไว้แล้วว่ายังไม่ทิ้งชาวปาจีนจนกว่าชาวปาจีนจะกลับเข้าบ้านได้ครบนะครับแล้วก็สามารถหุงหาอาหารเองได้
4: เอาละครับเราไปดูภาพรวมสถานการณ์ที่บ้านสร้างปราจีนนะครับ บ่ายวันนี้ผมกับทีมข่าวสามมิติเราลงเรือไปพร้อมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมหลังได้รับแจ้งจากผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบางแตนลำบากและได้รับผลกระทบหนักมากจากสภาวะน้ำท่วมสูงระหว่างนั้นเราได้พบกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งชื่อว่าคุณทองเจือที่พายเรือออกมาหาเสบียงเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านอาสาพาผมกับทีมกู้ภัยที่มาพร้อมกับน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกที่บรรทุกมาเต็มเรือทั้งสองลำเข้าไปในพื้นที่จากภาพท่านผู้ชมจะเห็นว่ามวลน้ำมหาศาลที่หลากทะลักผ่านมาจากพื้นที่เมืองปราจีนบุรีได้ผ่านอำเภอบ้านสร้างมาถึงบางแตนซึ่งเป็นจุดรับน้ำพื้นที่สุดท้ายของปราจีนที่แม่น้ำสายหลักสามสายก็คือแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำบางประกงก่อนจะระบายผ่านบางพื้นที่ของฉะเชิงเทราลงสู่อ่าวไทยจุดที่เราเข้าไปวันนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทีมเรือเพชรเกษมจะต้องค่อยๆหาทางนำเรือเข้าไปให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยอุปสรรคก็คือจอกแหนผักตบชวาเครือผักบุ้งโดยเฉพาะตอที่มองไม่เห็นหลายคนพอเห็นเรือของเราเข้ามาก็รีบออกมาหน้าบ้านด้วยความดีใจนะครับบางบ้านอยู่ลึกและเข้าถึงยากทำให้ที่ผ่านมาต้องพึ่งหน่วยงานท้องถิ่นกับท้องที่ช่วยกันดูแลคอยส่งข้าวส่งน้ำแต่วันนี้เห็นความช่วยเหลือจากภายนอกก็ดีใจและก็ขอบคุณที่เข้ามาซึ่งผมก็ได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ก็พบว่าหลายครอบครัวมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุบางบ้านน้ำท่วมสูงก็ต้องมาอาศัยรวมกันกับบ้านข้างเคียงครับ
6: บ้านหลังนี้สูงหน่อยนะก็มาสูง
7: เพราะย้ายจากบ้านหลังเล็กขึ้นบนเพราะน้ำมันขึ้นมาไอ้วิคอนต่างๆแล้วก็เนี่ยบ้านหลังเล็กเนี่ย
6: ครับอ๋อหลังที่ผมผ่านมาเมื่อกี้
7: เนี่ยหลังเนี้ย
6: ครับเห็นแล้วสูงจริง
7: เพราะไม่ไหวจริงขึ้นบ้านกันหมดแล้วไม่ไหวแล้ว
8: ยายเหรอฮะ
9: หลังแบ๊ดแปดคนเนี่ยหลังเนี้ย
8: แปดคน
9: จ้าลุงแปดคน
6: ครับ
9: ยังไปทำงานอีกแล้วบ้านยากมาสายด้วยงานทั้งแปดคนน่ะ
6: อยู่บนบ้านเหรอครับ
9: อยู่บนบ้านทั้งหมดอยู่จะถึงได้ไงอยู่ดิ
4: เพราะว่ามายากเนาะนานทีจะมีเรือเข้ามา
9: ไม่ต้องมาแล้วผมยังไปไม่ได้เลยขอบคุณนะคะทุกคน
4: อีกอันหนึ่งโอเคครับถัดจากชุมชนหมู่1ตำบลบางแตนขยับออกมานิดนึงก็คือแม่น้ำบางประกงเราแล่นเรือไปตามแม่น้ำแล้วก็พบว่าชุมชน2ฝั่งริมตลิ่งน้ำท่วมสูงมากอย่างเช่นบ้านของพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ติดกับแม่น้ำแม้จะยกใต้ถุนสูงแล้วแต่ดูจากภาพก็จะเห็นว่าน้ำท่วมสูงไปถึงพื้นชั้นบนคนในบ้านต้องเดินลุยน้ำระดับครึ่งหน้าแข้งออกมารับข้าวกับน้ำผมถามว่าลึกขนาดไหนคำตอบก็คือถ้าเอา2คนต่อกันก็ยังท่วมมิดศีรษะ
10: พอดีไปนอนหลังนู้นค่ะไป อาศัยเขานอนค่ะ
4: คือตรงนี้อยู่ไม่ได
10: ้อยู่ได้ค่ะแค่คน2คนคือเฝ้าของค่ะเป็นห่วงของแต่ว่าเด็กๆนี่คืออพยพไปนอนกับป้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นอนไม่ได้แล้วก็อันตรายด้วยแล้วเวลาเรือใหญ่ๆวิ่งอะค่ะคลื่นมันจะซัดเข้าก็คือลงไปนี่คือลึกมากอะค่ะมิดหัว2คนนะคะ
4: 2ช่วงคนที่ผมลงไปยืนเนี่ย
10: มิด
4: ท่วมมิดหัวเลยนะครับโอ้โห
11: ลึกมากเลย
10: ลึกค่ะลึกมากเพราะว่าบ้านอันนี้จะเป็นบ้านยกสูงบ้านไม้ยกสูงอยู่แล้วค่ะปลูกเพื่อหนีน้ำอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ปีนี้คือน้ำมันหนักจริงๆค่ะ
4: และที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือน้ำท่วมปีนี้หนักที่สุดนะครับและถือว่าหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเรามาถึงที่หมู่4ครับซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำนครนายกกับบางปะกงจุดนี้อาจเรียกได้ว่าอยู่ลึกและก็มายากที่สุดของตำบลบางแตนเราจึงขนของที่เหลือทั้งหมดบนเรือมอบให้กับที่นี่โดยทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่ยังต้องการความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนก็สามารถประสานเข้ามาที่นี่ได้ตามเบอร์ที่ฝากเอาไว้นะครับ
12: แต่หมู่บ้านเรา 100% คือจะเอามิเตอร์อยู่แบบให้มันพ้นจากน้ำค่ะของเรา 100% แล้วขอว่าน้ำท่วมแล้วอย่าตัดมาตัดไฟเราเลยเราต้องการแสงสว่างถึงไม่มีอาหารอะไรก็แล้วแต่เราหากินได้ค่ะแต่เราขอแสงสว่างกับน้ำที่เราอยากได
4: ้ตอนนี้ก็แสงก็ยังใช้ได้
12: ใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะ
4: ถ้าถามว่ามันหนักถือว่าหนักที่สุดไหมพี
12: ่หนักที่สุดถ้าเกิดมาตากันนี่อายุ58ปีเนี่ยหนักที่สุด56ก็ยังว่ายังลงไปขนาดนู้นบะพื้นบ้านยังไม่ท่วมแต่ตอนเนี้ยยิ่งฝ่า56มากฝ่าค่ะ
10: คือเราอาจจะขาดการติดต่อจากข้างนอก
4: ครับ
10: บางหน่วยงานก็คิดว่าในนี้ไม่มีคนนะคะแต่ตรงเนี้ยคือในนี้มันจะมี2หมู่หมู่3และหมู่4
4: ครับ
8: ก็อยู่ประมาณที่120กว่าครัวเรือนนะคะ อยู่ในนี้นะคะ
4: พักอาศัยกันอยู่ที่นี
8: ่ค่ะค่ะไม่มีใคร
4: นี่ก็กระจายกันอยู่ในตามบ้านต่างๆใช่ไหม
8: ค่ะกระจายกันออกไปรอบเลยค่ะ
4: เดี๋ยวพี่ผู้ช่วยก็จะประกาศแจ้งให้มารับ
8: อันนี้เดี๋ยวแจ้งลงไปในไลน์กลุ่มชาวบ้านก็จะออกมาบางส่วนคือเขาเพิ่งจะไปเมื่อกี้นี้ค่ะพี่ค่ะ
4: แล้วออกไป

0: เจอพวกผมพอดีนะ
1: ใช่ค่ะเรานั่งคุยกันอยู่พักแล้วก็คิดว่าวันนี้คงไม่มีคนมาหาพวกเราแล้วก็จะกลับบ้านกันไปแล้วปรากฏว่าเธอมีทีมพวกพี่เข้ามาค่ะก็ดีใจอะค่ะในส่วนนึงก็ไม่ของไม่ว่าจะเป็นของมากหรือของน้อยแค่มาช่วยก็ดีใจแล้วค่ะ
0: ส่งกำลังใจนะพี่นะน
1: ะ
0: ครับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นแต่ภาพมุมสูงนะครับแต่ว่าจุดที่บรรจบกับแม่น้ำที่บางแตนวันนี้เรามาถึงจุดบรรจบกลางแม่น้ำซึ่งเราถ่ายกันจากบนเรือเลยนะครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นแม่น้ำนครนายกแล้วก็ปราจีนไหลมารวมกับแม่น้ำบางปะกงก็จะเห็นมวลน้ำไหลมารวมกันจนเป็นแนวคลื่นอย่างชัดเจนครับถ้าเราดูสภาพของพื้นที่รวมทั้งมวลน้ำที่ยังค้างอยู่ตามทุ่งและตามลำน้ำสายต่างๆก็จะเห็นว่ายังมีปริมาณอยู่อีกมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบ้านสร้างปราจีนบุรีก็อาจจะต้องอยู่กับสภาวะน้ำท่วมสูงแบบนี้ไปอีกสักระยะนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกไปครับวันนี้ผมได้คุยกับชาวบ้านสร้างหลายคนก็บอกว่าก็ยังแปลกใจกับข่าวนี้เพราะว่าในช่วงที่น้ำท่วมหรือว่าก่อนน้ำท่วมก็ยังเห็นนายอำเภอคนนี้ลงพื้นที่อยู่นะครับก็อยากฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลที่มีคำสั่งนี้ออกมานะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีช่วงนี้ส่งกลับไปที่สถานีและคุณกิติครับ
2: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับกลับมาเราก็ตามต่อน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับชาวแฟลตคลองจันตอนนี้กำลังตั้งคำถามถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยานะครับเพราะว่ามีบางเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนในเงื่อนไขเรื่องของการที่จะต้องได้รับการชดเชย
3: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real life worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่อุดรพร้อมแล้วเด้อมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ udon thani expo 2026จัดโดย

0: ชาวแฟดคลองจันตั้งคำถามถึงสิทธิเยียวยาที่ตอนนี้ไม่มีความชัดเจนนะครับในเงื่อนไขของจำนวนวันที่ถูกน้ำท่วมหลังจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาบอกว่าถ้าน้ำล้อมไม่เกิน7วันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขส่วนสำนักงานเขตบางกะปิก็ยืนยันพื้นที่น้ำท่วมรวม8วันนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆวันนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจากปมที่ไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนนะครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำที่การเคหะคลองจันในเขตบางกะปิจะลดลงแล้วแต่ว่าชาวแฟดคลองจันยังต้องรอคำตอบเรื่องเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหลังการกำหนดและปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพจนสร้างความสับสนและก็ตัดโอกาสการช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ในช่วงเกิดเหตุพื้นที่แฟดคลองจันนี่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักสภาพความยากลำบากและความเสียหายก็ปรากฏชัดเจนผ่านสื่อมวลชนต่างๆมาโดยตลอดชาวแฟลต27บอกว่าแม้ว่าน้ำจะไม่ถึงห้องพักชั้นบนแต่ก็เดินทางไม่ได้รถยนต์และของที่เก็บไว้ขายก็เสียหายก็อยากให้พิจารณาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริง
1: ห้องพักข้างบนไม่ได้รับความเสียหายค่ะน้ำไม่ถึงแต่ว่าล้อมรอบนี้มันก็ค่อนข้างหนักเนาะการใช้ชีวิตเดินทางไปทำงานหรือว่าเข้าออกค่ะไม่ได้เลยเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้เลยก็เสียหายจริงค่ะเพราะว่ารถก็จมคันมิดคันเลยแล้วก็รองเท้าที่เอามาขายนะคะก็อยู่ในรถก็เสียหายหมดเลยท่วมขังอยู่ประมาณ7วันแช่น้ำอยู่ค่ะในรถ
0: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบายว่าการลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปทางรัฐนั้นเป็นการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม.

0: 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ว่ายังมีแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.และปภ.นะครับส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองหรือว่าเป็นผู้เช่าเนี่ยนะครับจะได้เงินเยียวยาอย่างไรอธิบดีปภ.บอกว่ามีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือเจ้าบ้านต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนจะมีช่องให้ระบุส่วนเรื่องการเยียวยาร้านอาหารร้านอาหารผู้เช่าสถานที่แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวครับ
1: ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเองชื่อไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องเอาคนมาเป็นคนมอบอำนาจอย่างเงี้ยครับ
2: มันมีทั้งการช่วยเหลือเจ้าบ้านและก็ช่วยเหลือผู้เช่าผู้อยู่อาศัยก็มีหลักเกณฑ์ซึ่งดูไม่ยากนะก็ติ๊กว่ามันท่านอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยเขาช่วยตามหลักเกณฑ์สถานะนั้นอยู่แล้วครับ
0: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ทางเขตตรวจสอบระดับน้ำและผลกระทบรายพื้นที่ที่ถูกต้องเพื่อหารือกับปภ.ให้ได้ข้อสรุปเพราะว่าถึงแม้ชาวบ้านจะเข้าออกได้จริงแต่พื้นที่ก็ยังมีน้ำล้อมอยู่ในช่วงวันที่7ถึง8ส่วนผู้เช่าร้านค้าก็ยังมีข้อมูลต่างกันนะครับโดยเขตระบุว่าสามารถยื่นหลักฐานได้แต่อธิบดีปภ.ชี้ว่ามาตรการนี้ช่วยเหลือที่อยู่อาศัยจึงยังไม่อาจสรุปว่าผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับเงินล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมรองผู้ว่าไปติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำที่ท่วมขังทางเข้าออกหมู่บ้านพาทิโอถนนกรุงเทพกรีฑาเขตบางกะปิที่ท่วมขังมาตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยน้ำในโครงการหมู่บ้านลดลงเป็นปกติแต่ทางเข้าออกที่ใช้ร่วมกับสนามกอล์ฟของเอกชนยังเป็นเส้นทางเดียวกันและในสนามกอล์ฟพื้นที่ประมาณ300ไร่ตอนนี้ได้กลายเป็นแอ่งรับน้ำส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีคันกั้นน้ำเอาไว้ก่อนแต่เมื่อน้ำท่วมไปหมดทำให้น้ำไม่มีทางออกนะครับประกอบกับเครื่องสูบน้ำของสนามกอล์ฟพังทำให้น้ำไม่มีทางระบายประเมินกันว่าพรุ่งนี้ระดับน้ำจะลดลงมากแต่ว่าทางถ้ายังไม่มากพอก็อาจจะต้องกั้นถนนเพื่อสูบน้ำออกให้พอได้สัญจรครับส่วนการช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งสอบสวนทางวินัยนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างหลังจากได้รับรายงานว่าไม่ให้ความร่วมมือและล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชนโดยทางอธิบดีกรมการปกครองตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าไม่มีความกระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานเต็มที่กรมการปกครองก็มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤศจิกายน
3: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่เราแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าอย่างถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
0: ล่าสุดนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับยืนยันว่าทำงานเต็มที่แล้วแต่ว่าก็พร้อมน้อมรับคำสั่งและไม่ขอวิจารณ์ผู้บังคับบัญชานะครับล่าสุดก็มีกระแสในโลกออนไลน์นะครับออกมาให้กำลังใจนายอำเภอบ้านสร้างส่วนใหญ่ก็ระบุถึงความตั้งใจในการทำงานของนายอำเภอคนนี้และตั้งข้อสงสัยว่าเพราะทำไมจึงถูกสั่งโยกย้ายออกจากพื้นที่ครับวันนี้มีความคืบหน้าคดีที่นายอลงกฎพุนมุกหรืออดีตพระอลงกฎและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีลูกศิษย์คนสนิทจากวัดพระบาทน้ำพุถูกดำเนินคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฟอกเงินศาลพิพากษาจำคุกนายอลงกฎ742ปีและจำคุกหมอบี386ปีและให้ร่วมกันคืนเงินรวม306ล้านบาทนะครับโดยโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ่างทอทง203/2568ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษ

0: ไอ้คดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องนายอลงกฏภูนมุกหรืออดีตพระอลงกฏจำเลยที่1และนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2รวม2คนข้อหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์มาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินวันนี้ผู้รับมอบฉันทะโจทจำเลยทั้ง2และทนายมาพร้อมที่ศาลคำพิพากษาโดยสรุปศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ก็คืออดีตพระอลงกฏมีความผิดหลายกรรมต่างวาระต่างกันนะครับให้ลงโทษทุกกรรมโดยลงโทษฐานเบียดบังทรัพย์จำคุกกระทงละ6ปีฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุก3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้กระทงละ1ใน3ความผิดฐานเบียดบังทรัพย์เหลือโทษจำคุกกระทงละ4ปีรวม185กระทงเป็นจำคุก740ปีฐานร่วมกันฟอกเงินเหลือจำคุก2ปีเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดอดีตพระอลงกฏถูกศาลจำคุกรวม742ปีจำเลยที่2ก็คือนายเสกสรรหรือหมอบีศาลลงโทษฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้เบียดบังทรัพย์จำคุกกระทงละ4ปีฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจำคุกกระทงละ3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงบรรเทาโทษให้กระทงละ1ใน3โทษฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้เบียดบังทรัพย์เหลือโทษจำคุก2ปี8เดือนรวม185กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งหมด370ปีกับอีก 1,480 เดือนส่วนฐานความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเหลือโทษจำคุกกระทงละ2ปีรวม8กระทงก็เป็นจำคุก16ปีเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดจำเลยที่2ต้องโทษจำคุก386ปี 1,480 เดือนแต่ให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงิน306,26,143บาทกับ50สตางค์แก่วัดพระบาทน้ำพุในฐานะผู้เสียหายครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องคดีของคุณทักษิณชินวัตรนะครับและก็การประชุมกรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาวันนี้เดือดนะครับเพราะมีประเด็นเรื่องของส.ส.สุชาดาเข้าไป
1: สกอตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทอล
2: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้การประชุมกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับเพราะว่าหนึ่งในวาระสำคัญนั้นเกี่ยวข้องกับการเชิญนางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สามีเข้าชี้แจงเรื่องทรัพย์สินนะครับส่วนนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยก็ตอบโต้ว่านายรังสิมันต์โรมที่เป็นประธานกรรมธิการทำตามอำเภอใจขัดกับข้อบังคับของกรรมธิการนะครับการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานได้แจ้งวาระการประชุมเรื่องการศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์มาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้เชิญนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีก็มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงแทนนอกจากนี้ก็เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตลาดหลักทรัพย์รวมถึงนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีโดยทุกส่วนงานนั้นส่งตัวแทนมาชี้แจงนะครับส่วนนางสาวสุชาดาและสามีไม่ได้มาชี้แจงก่อนเข้าวาระการประชุมนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการยกมือประท้วงการทำหน้าที่ของประธานกรรมาธิการว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระเพราะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมก่อนแต่บางเรื่องบางประเด็นทำไปโดยพลการซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานไม่พึงกระทำอยากให้กลับไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ประธานได้ทำหน้าที่ด้วยความสง่างามจากนั้นนายรังสิมันก็ขอให้นายสุภชัยพูดสรุปให้อยู่ในประเด็นเพื่อจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระส่วนเรื่องที่นายสุภชัยหยิบยกขึ้นมานั้นจะไปพิจารณาในวาระอื่นครับ
1: ท่านจะได้สรุปตรงนี้นะครับ
2: ท่าน
1: ย
2: ัง ไงท่านเอาเฉพาะประเด็นที่ท่านแสดง
1: ก็ได้คือเรียกว่าผมทราบบางเรื่องที่ผมจะร้องจริยธรรมกรรมาธิการว่าดำเนินการโดยไม่ชอบต่อข้อบังคับเนี่ยจริงๆก็ควรจะร้องนายรังสิมันโรมคนเดียวแต่พวกเราจะโรมกันทุกคน
0: หลังจากถกเถียงกันนะครับในที่สุดที่ประชุมกรรมาธิการก็ประชุมต่อตามระเบียบวาระหลังจากประชุมแล้วเสร็จนายรังสิมันให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับกรณีทรัพย์สินสามีของนางสาวสุชาดาและก็ระบุว่าคณะกรรมาธิการจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปทั้งการสอบข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันทั้งหมดและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่ามีการชี้แจงมีการยื่นถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจเรียกนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อกรรมาธิการหรือไม่นายรังสิมันก็บอกว่ากรรมาธิการยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้อำนาจเรียกและจะยังทำหน้าที่ตามปกติโดยจะพยายามขอความร่วมมือและหากำหนดเวลาที่ว่างเพื่อเชิญมาชี้แจงต่อกรรมาธิการซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับนางสาวสุชาดาเอง
3: ถ้าผู้แสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยตัวคุณสุชาดาเนี่ยที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับมีไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของแหล่งรายได้ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวยังไงกรรมาธิการเนี่ยจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงต่อไป
0: ที่จริงก่อนการประชุมกรรมาธิการจะเริ่มขึ้นนายสุภชัยใจสมุทรก็ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเช่นกันนะครับว่าได้ทำหนังสือถึงนายรังสิมันว่าการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการน่าจะขัดกับข้อบังคับเช่นการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมธิการอย่างเช่นกรณีนางสาวสุชาดาที่นายสุภชัยระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมายแต่กลับบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมธิการและเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมจนทำให้คณะกรรมาธิการหลายคนไม่สามารถที่จะมาร่วมประชุมในที่อื่นๆได้
4: เริ่มประชุมครั้งแรกเรามีข้อตกลงกันว่าจะมีการประชุมในวันพฤหัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จัดประชุมตามอำเภอใจนอกจากวันพฤหัสแล้วนี่ท่านประชุมวันพุธมั่งเช้าบ้างบ่ายมั่งท่านลืมคิดไปว่ากรรมาธิการก็มีภารกิจในการประชุมหน้าที่อื่นท่านดูเสมือนว่ากรรมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15กรรมาธิการ

0: ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อ

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
8: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
9: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
10: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
11: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
12: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
13: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: ความ
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับ

0: นะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมแต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
1: ะ
0: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
0: แห้ง
1: เหี่ยวถูกจริงท
0: ุ
1: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
0: ได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้ว

0: ัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างๆแบบนี
0: ้ผิวรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: พศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
2: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue.Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: 5 ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น

0: 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีๆอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของเจ้าเห็ดตัวนี้
1: พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไฮเซชวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี้ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
1: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับอ
1: ันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสริมมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
1: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
0: เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: พัน
1: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก
0: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถัง

0: ข้าวเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
1: มีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ8-10 ชั่วโมงจึงลอกออก

ุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟัง

0: ในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5 กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระ

0: อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสัมพันธ์มากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอครบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
0: ใช่โรคอะไ
3: รต่อมเหลืองบวมก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
4: คุณภาพมาแล้ว
1: ครับ
4: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
4: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน Hฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้ว
0: ค
1: ือเยอะนะคะ
0: รายยาวมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปไหลตายที่สิงคโปร
4: ์
1: เพราะว่าครับหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
4: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
5: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มีค่ะส่วนใหญ่จะมาหาของป่าไม่ก็ล่าสัตว์ป่าหายากค่ะ
2: แล้วนี่แผลเป็นไงมึงหายยังฮะลองเปิดให้ดูหน่อยสิ
3: มึงเป็นหมอไงวะนะไปยุ่งอะไรเขาม
4: าหายเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
3: เ
4: ออตอนนี้มิงก็ต้องพักอยู่ที่ก่อนนะจนกว่าแผลจะหายจ้ะ
1: จะดีเหรอคะอาจารย
4: ์ดีจ้ะได้มีคนช่วยดูลงดูแลด้วยอยู่ตัวคนเดียวมันไม่ได้จ้ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
4: ์ถ้าง่วงก็บอกนะเดี๋ยวไปนอนห้องห้อยโมอ่ะมันมีเตียงนุ่มๆด้วย
1: หมิงไม่เคยนอนนะคะปกตินอนแต่กับพื้น
4: นอนเตียงเนื้อจะสบายเนื้อสบายตัว
1: กลัวจะไม่ชินนะคะแล้วอาจารย์นอนไหนหรอคะ
4: อาจารย์ก็จะเอาผ้าปูก็นอนนี่แหละ
1: งั้นหมิงขอนอนกับอาจารย์ด้วยได้ไหมคะ
4: เอาไม่เห็นว่าเป็นคนเจ็บคนป่วยก็แบบจะขาดแล้วเอา
3: แค่เอาแน
2: ่อ้าวงั้นขอโป่งนอนด้วยแล้วกันเนาะ
3: มึงไม่มีบ้านไง
4: หรอเสียงอ่อนเสียงหวานเนาะเนาะ
2: โอ้ยโป่งก็มีบ้านนั่นแหละแต่ที่เนี้ยก็เป็นห่วงเขาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโดนธนูอีกมีใครมายิงอีกใครจะดูแลช่วยเป็นหูเป็นตาให้แค่นั้นเองใจคิดอย่างนี้จริง
5: ๆไปโดนยิงอะไรพี่ไม่ได้อยู่ในป่าแล้ว
2: ไม่ใช่ที่ฟอร์มที่โดนยิงอ่ะไม่ใช่ธนู
4: อะไรอ่ะ
2: ปืนฉีดน้ำไงปิดปิ้วไง
4: หรือ
2: คุณหมิงครับอีกจะเรียกคุณหรือเรียกพี่หมิงแล้วกันเนาะ
1: เรียกน้องหมิงได้ไหมคะ
2: เออน้องหมิงนะโอ้ยเล่นหูเล่นตาเออน้องหมิงนี่ได้เวลาล้างแผลแล้วนะถอดเสื้อเลยเดี๋ยวพี่โป่งจัดการให้
3: มึงเป็นอะไรกับแผลเขานั่งหนาวะเขาล้างเขามาเองหรือเปล่า
2: เป็นห่วงก็ไม่ได้ว่างั้นเถอะ
4: เขาล้างเรียบร้อยมาแล้วล้างแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสะอาดเลย
4: โอ้สะอาดด้วย
5: นี่พูดถึงแผลกันอยู่ไหม
4: เออดิ
5: เสียงไม่ใช
4: ่โอเคเดี๋ยวหมิงนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวจะเตรียมที่นอนให้
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
4: ์อาจารย์คนไข้เขาจะนอนแล้วคืนนี้ก็ไปนอนข้างล่างเนาะพวกเรา
3: เอาจริงๆนะจากที่เห็นนะน้องแบบเจ็บมาอะไรเงี้ยดูแลดีกว่าพยาบาลนะพี่เนี่ย
4: น้องสงสารเขาไงไง
3: มีป้อนยงป้อนยาอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: โอ้เออป้อนถึงปากเลยล่ะ
3: โอ้ยาเป็นเม็ด
4: ยังไม่รู้ไม่แกะดูเลยสงสัยไม่รู้กันนะไปหน้าตาใสทุกคนเลยเนาะไม่คิดจะง่วง
2: อยู่เพื่อคนไข
4: ้ไม่ไปหรอกได้ไปนั่งข้างล่างไหมหน้าร้านได้ซื้อเบียร์ให้กินกัน
2: โอ้มีตังค์
4: เลี้ยง
2: ไม่เอาเลี้ยงมันมีตังค์เดี๋ยวอยากกินเลยกินเองอยากนอนด้วยอย่างนั้นแหละอยู่เป็นเพื่อน
4: ก็ไปนอนบ้างดีโป่ง
2: เก็บกลับแล้ว

0: ไอ้ศิลนี่คือมึงใช่ไหม
1: อะไร
0: มึงอ่ะนี่คือหัวของมึงเนี่ยเดี๋ยวเราที่นอน
1: โอ้เออ
2: ไปส่องไฟฟ้าก่อนมาเร็วพี่มาช่วยกันจัดเร็ว
0: มันก็เบียดเยอะๆเขาจิกแขนอยู่มึงอ่ะเออเ
3: ออเรื่องผู้หญิง
0: มันไม่เกี่ยวผู้หญิงหรอกเขาเจ็บแผลอยู่มึงก็ไปทำ
2: มาเร็วพี่ช่วยกัน
1: ช่วยอะไรเนี่ยมึงโอ้โหแค่นี้มึงทำมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยมันหลายคนแล้วเนี่ยช่วยกันเนี่ย
2: รู้ว่าพี่นั่งนานแล้วเนี่ย
1: นั่งนานแล้วไง
2: นี่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งรู้จักป่ะพี
1: ่โอ้รู้จักเหนียวนึ่ง
4: นี่ตลกเพื่ออะไรแบบเพื่อจะนั่งเฉยแล้วก็ไม่ยืดเส้นยืดสายไม่ช่วยกันเลยนี่ป่งทำคนเดียวนะครับเนี่ย
2: นี่ถ้าพี่ทำแบบนี้บ่อยๆนะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะ
0: ระยะสั้นยังไงวะ
2: ร่างกายอ่ะลุงมันจะจัดการน้ำตาลหลังอาหารได้ช้าลง
1: โอ้ยกูยังไม่ได้กินข้าวเลย
2: การเผาผลาญไขมันก็ลดลงไปด้วยนะ
1: ไขมันกูน้อยมาก
2: มันส่งผลต่อความดันโลหิตและการไหลเวียนเลือด
1: ความดันทุลังสูงอ่ะ
2: สมองล้าแล้วก็โฟกัสลดลงด้วยนะพี
4: ่โอ้ยพี่ศิลป์ไม่มีสิทธิ์เป็นหรอกครับพี่ฟอร์ม
2: ทำไม
4: เพราะพี่ศิลป์เขาไม่มีสมอง
0: แล้วไอ้ผลกระทบระยะยาวอ่ะ
2: มันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2อ่ะลุงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด
0: แล้วต้องทำยังไงอ่ะ
2: จำคำนี้ไว้เลยนะลุงทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีนี่งั้นเอาเพลงนี้ไปขยับตามเลย
0: เพลงอะไรวะ
2: นี่ลุกค่ะเทวดา
0: โอ้
2: พร้อมนะลุง
0: ได
2: ้พร้อมนะ
4: มาแล้ว
2: มาพี่ศิลป์มาย
4: ืดเส้นยืดสายกันหน่อย
5: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่ศิลป์ทำไมไปเต้นเหมือนพี่หน่งเลย
1: อ้าวโหพี่หน่งนี่ไอดอลเลย
0: เออเหรอ
1: โอ้โหครบเครื่องเลยผู้ชายคนนี้ทั้งเพย์บอยเจ้าชู้นะ
0: แล้วตอนนี้อ่ะ
1: ก็ยังชู้อยู
0: ่บ้าหรือเปล่าเนี่ยศิลป์ไปพูดอะไรงั้น
1: จริงแต่ตอนนี้มีแฟนแล้วก็เลยเลิกทำแบบพี่เขาแล
0: ้วโอ้เขาไม่ทำมาตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: เฮ้ยจริงๆชอบเขาพี่ก็ทำแต่นี้ไม่ทำแล้วไงมีแฟนแล้วไง
0: เออแล้วตอนนี้พี่หน่งเขาเป็นยังไง
1: ก็ยังทำอยู่นะ
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ใช่ที่อยู่ทำ
2: ไอ้พวกดาราอย่างนี้อย่าสนใจ
0: จะที่นอนแล้วแล้วเออต้องขยับจะขยับ
2: มิ้งมา
0: เขาเรียกยืดเส้นยืดสาย
2: ก็มิ้งนี่นอนเลย
1: ให้นอนไหนนะพี่อ่ะเอาไง
2: เออมึงนอนนี่เลย
0: เดี๋ยวเขาจัดเดี๋ยวเขาจัดต้องเป็นเจ้าบ้านไง
2: เออได้ให้ฟอร์มนอนมึงนอนเลยจ้ะเออ
0: ทิ้งตัวเลย
1: เฮ้ย
2: เดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไร
0: ก็ผมจะนอนข้างหนิงไง
2: มึงไปนอนทำไมนี่มึงไปนอนนู่นน่ะ
0: โอ้ยกลัวนอนริมไม่ได้เด็กๆแล้วเบียดกันในนอนได้ขอนอนนอนตรงนี
1: ้มึงน่ากลัวสุดเลยไปนอนที่เดิมหรือไม่ก็แบบกลับบ้านไปเลย
0: เฮ้ยเขายังไม่พูดเลยเนี่ยนอนได้นะพ่อ
2: พูดกูอยากพูดมากเลยแต่พูดแล้วมึงก็ไม่ทำตามเลยหมิงถ้าหมิงไม่สบายใจก็หมิงมันนอนข้างอาจารย์ก็ได้นะงั้นอ่ะ
3: นอนข้างอาจารย์ดีกว่าค่ะ
2: หมิงอย่ามางั้นอ่ะ
0: พี่
3: โป่งคะ
4: นึกว่ามือตัวเองดึงเข้ามาเฉยเลย
2: หมิงลูกลูกก่อนจ้า
1: ให้พี่
2: นะ
1: เกงไม่ใส
2: ่โอ้ใส่ทำไมเดี๋ยวถอดอีก
1: อะไรวะ
2: เออใส่ไปสองตัวเลยเออ
1: เอามันร้อน
2: กะเกีย
1: ดังกว่าพูดอีกสิ
2: เออ
1: มูธรรมดาด้วย
2: พูดเลยกะเกียดมีเสียงอะไรอ่ะไม่ต้องลุกนะ
5: ทำอะไร
2: เดี๋ยวจะลุกมาทำแผลให้เขา
5: ไอ้ทำแผลหรือทำผัวดี
2: ๆไอ้ฟอมดังนอนแล้วหลับไปแล้วมึงอ่ะกูกลัวมึงคนเดียวเนี่ยเออทำไมเนี่ย
0: ไม่มีหมอน
2: ก็คือจะนอนอย่างนี้เอาหมอนไปนะสุดท้ายก็ต้องเสีย
3: แล้วอาจารย์หนุนอะไรคะ
2: หนุนไม่อะไรจ้ะ
3: อาจารย์หนุนหมอนไหมคะแล้วเดี๋ยวหนุนแขนอาจารย
2: ์โอ้โห
1: เย็ดอยู่ไม่ไหววะเจอ
0: ไม่ไหวไม่ไหวไม
2: ่
0: ไหว
2: นอนกันนอนกัน
0: หนุนไม่ไหว
2: ผู้หญิงไม่ใช่แล้วนี่ขนาดเจ็บแปด
1: นี่กูอยู่กับเอเลี่ยนมาเนี่ยนี่เป็นภาษามนุษย์หรือพี
2: ่ต้องจะหูแขนเออมึงจะหันหน้ามาทำไมครับมึงไม่หันบอกทั้งคู่เลยฮะ
0: นอนต้องทับแขนขวาไม่ถนัดเออไม่หลับไม่นอนนะเหมือนจริง

0: อนนี้เลยเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะแต่ต้องเบาๆนะ
1: ได้ค่ะอาจารย
2: ์เฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยตื่นเฮ้ยตื่นแล้ว
3: เฮ้ยเดี๋ยว
2: มีคนฮ
3: ะ
2: เฮ้ยจับมันแล้วจับมัน
3: เดี๋ยว
2: จับมัน
3: เฮ้ยผมเอง
2: ไอ้ปงมึงไปปล่อยทำไมวะ
4: กัดหัวปง
5: โอ้โหมึงนี่ก็ไม่ฉลาดเลยช่วงมันกัดมึงอ่ะมึงก็หัวมันอ่ะดันมากับหัวมึงเนี่ยแล้วเขี้ยวมันจมอยู่มันจะได้ไม่ไปไหน
4: จะบ้าเหรอพี่จิ๋งคนบ้าอะไรมาทำอย่างนี
5: ้อะไรอาวรจังเลยเนี่ยเป็นไร
2: อะไรวันบ้าบอยเนี่ยมึงตกใจเ
4: หรอลุงหมิ่งเขาเป็นไรอ่ะ
0: ดูจากอาการดูแล้วถ้ากระโจนลงหน้าต่างเนี่ยจะเป็นเสือ
4: เสืออะไรลุง
0: เสือสมิง
4: จริงด้วยแล้วเขาชื่อหมิ่งด้วยนะ
2: นี่พ่อไม่คุ้นเหรอไม่เอะใจตั้งแต่ชื่อเขาแล้วเหรอ
0: เออมึงสามคนมึงจะมียังไม่คุ้นเลย
4: โอ้ย
5: เป็นลูกครึ่งเสือได้ไงวะเห็นหน้าคิดว่าลูกครึ่งจีน
4: ปล่อยไปแบบนี้จะดีเหรอลุง
0: ไม่ได้หรอกต้องตามจับมันถ้าทำพิธีมันก็เรียกว่ากัดคนไปทั่วหมดอ่ะ
2: นี่เอางี้แล้วกันพ
0: ่อ
2: เดี๋ยวเราก็ต้องล่อมันออกมา
5: เราจะล่อมันยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้บอกเอ๊ะทำไมมันเจ็บๆหัวพี่ดินดูดิ
5: ครึ่งโดนเหรอเมื่อกี
0: ้อ้าวมันฝังเขี้ยวเฮ้ย
4: เฮ้ย
0: อึ๊
4: ดโอ้ยเฮ้ยเหลือเขี้ยวเดียวแล้วหรือว่ามันจะงอกมาใหม่มันหางยิ่งจ
0: บเมื่อกี้ก็เกือบได้แล้วกูเกือบล่อเสือแล้ว
6: เฮ้ยลุงพร้อมแล
0: ้วแต่งตัวเป็น
6: พร้อมก็แต่งตัวล่อเสือตามที่พี่โป่งบอกไง
0: มึงแต่งชุดเสือจริงๆอ่ะ
6: มันจะหาจากไหนล่ะเสือจริงๆอ่ะนี่ไปก่อนลูกเสือสามัญเนี่ย
0: ได้สิเนอะ
6: มีกำลังมาแต่งอะไรพ
0: ี่
6: เน
0: ี่
6: ย
0: เสืออะไรนะ
6: เสืออะไร
0: เสืออะไร

0: าพล
1: กูให้ความหนักแล้วมึงหนักไอ้ความอย่างนี้คืออ
2: ะไรอ่ะ
1: เอออ
2: ะไรตัวต้นคิดไปไหนเนี่ย
1: ไม่รู้ไม่ใช่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะเสือฮันนี่อ่ะ
3: มาแล้วครับ
1: อะไรพวกมึงอ่ะฮะ
3: กระชุดไง
2: มันเสือตรงไหนเนี่ย
3: โอ้ยพี่ฟอมไอ้ชุดเสือมันแพงเอาโดนัมอนไปก่อนมันถูก
2: โหแล้วไม่ได้เหมือนเล่นมึงโดนัมอนความสมอ่ะเนี่ย
1: ไอ้กูถามเถอะแล้วก็แต่งชุดอะไรเงี้ยมึงคิดว่าไอ้เสือสมิงจะออกมาเหรอ
3: เออแล้วพ่อมันไม่แต่ง
1: แต่งแล้ว
3: ไม่แต่งแล้ว
1: เออ
3: แต่งไปเลย
1: เสือ
3: เสืออะไร
1: เสือผู้หญิง
2: แซวตัวเองเจ็บน้อยสุด
3: เอา
2: แบบเอาขี้เกียจอ่ะ
3: เอ๋ผมว่านะถ้าแต่งเสือแบบนี้นะมันไม่ออกมาแน
1: ่โอ้มึงคงรู้ตัว
3: เออใช่ดิ
2: ทำไงอ่ะพี่ปอ
3: เราต้องแต่งเป็นเหยื่อ
2: ให้เสือมันออกมา
3: เออแต่งเป็นเหยื่อแล้วก็ล่อเสือออกมาโ
1: ห
3: ตอนนี้ข้างในท่วมหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้แค่ให้แต่งชุดเสือผมก็ทำตัวนี้แค่นี้ก็กูปวดหัวแล้ว
2: โอ้เป็นเหยื่อแล้วกูไม่มีชุดไอ้กวางไอ้บีนอร์มอลเลยกูจะเป็นนักร้องไม่ได้เลย
1: ก็ตรงตีมา
4: วันนี้ไม่ไปกับไอ้เด็กขับรถหรอก
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วขี้เกียจจะนั่งรถแล้วเลิกแล้วกูอ่ะ
4: คนน้องก็ขอเงินไม่ไหวหรอ
2: กูขี้เกียจที่จะนั่งรถไปกลับกับมันทุกวี่ทุกวัน
4: โอ้ยสนุกดีออก
2: มึงลองไปสิมีอยู่2อย่างไม่แวะขี้ก็แวะกินข้าว
4: โอ้โหได้ทำทั้ง2อย่างไง
2: นี่ขี้ประชดเนาะ
5: จริงๆก็รู้จักตัวนั้นจริงๆ
2: แต่งตัวสวยๆมานั่งมาขี้อย่างเดียวกู
5: โอ้ยสวัสดีคุณลูกค้าทำอะไรคะเนี่ย
6: มาซอยผมค่ะ
5: นั่งเลยค่ะ
2: หนูคะว่าแถวนี้มีถ่ายหนังกันเหรอคะ
6: ไม่มั้งคะ
2: อ
6: ้
2: าวแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้อะคะแต่งตัวย้อนยุค
6: ปกติหนูแต่งแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
5: อ
6: ๋
5: อแสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่ค่ะ
5: เฮ้ยแต่เอาจริงนะเขาแต่งแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงแล้วเนี่ย
2: เขาว่าแต่งอะน่ารักดูเป็นคนไทยแบบว่าแต่ลองมึงแต่งสิอีป้าเลยแหละ
5: มึงแต่งตัวสิจะได้เป็นอีลุงไง
7: โอ้ยพอค่ะหยุดเถียงตัดผมให้ลูกค้าเนาะ
2: ก่อนตะสัตว์ก่อนไหม
7: ส
2: ัตว
8: ์สวยเฮ้ยอ้าวโอ้ยไม่ล็อกก็ไม่บอกวะเฮ้ยนี่วันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่เลยทำอะไรท่านผู้วะนั่นแน่เฮ้ยอะไรมาแนวไหนเนี่ยนั่นแน่บีท่าทงท่าทางอันแน่วันนี้แนวเสือนี่ไปดูใครมาเนี่ยโอ้โหทีมสัตว์ป่าวันนี้โอ้โหดูดูนี่กูชอบจังเลยเนี่ยอันแน่คุยแล้วมึงต้องเจอกับตัวแทงเสือฮะไปเล่นกูเล่นด้วยตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงตุ้งแนงเสือใช่ไหมฮะเดี๋ยวกูจะเอาให้เป็นแมวเลยมั้ยเสือจริงนี่วะเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยแกล้งกูเนี่ยมึงเป็นอะไรเล่นง่ายนะมึงเลยแค่เดียวเนี่ยฮะมึงไม่อยู่แล้ว
1: มึงจะมาเบียดไอ้ป่งมึงไม่กลับไปล้อมบ้านมึงวะ
3: โอ้ก็ตาหมายไงทองไม่อยู่พ่อป่งกลัว
1: กลัวอะไรอ่ะ
3: กลัวเสือสมิงอะดิ
8: โอ้ยพี่ก็ถูกกัดไปแล้วไม่มากัดซ้ำหรอก
3: เนี่ยเจ็บอยู่เลยเนี่ยเนี่ยขอนอนด้วยแล้วกัน
1: แล้วเขาเอาหัวไปทางนี้กันมึงก็นอนเองเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่ถนัดนิ่ง
1: โอ้ยไปนอนบ้านเงือไปไปนะเออถ้ามึงจะทันหัวทั้งเรื่องมึงแล้วเนี่ย
3: โอ้ยเออนอนบ้านคนอื่นนะไม่มีหน้าตา
1: เสือ
3: เฮ้ยเอาเสือไหนพี่สิน
1: ไอ้สวยเป็นเสือ
3: เฮ้ย
1: รู้ได้ไงเนี่ยก็มันใส่ชุดเสือรอกูอ่ะรู้อยู่มันมาขวนคอกูเนี่ยมึงดูดิ
3: โอ้ย
1: แม่เสือสาวเปล่า
3: เออ
1: ฟอร์มมันไม่พูดอะไรเลยมันขู่กูอย่างเดียวเลยอ่ะ
3: เฮ้ย
1: เป็นไปได้ไงวะ
3: เฮ้ยเสือสมิง
1: เฮ้ยนี่
3: เฮ้ย
6: ไม่ใช่เสือแล้วค่ะมันย้ายร่างไปแล้ว
2: นั่นไงมันต้องไปอยู่ร่างอีสวยแน่ๆ
3: เฮ้ยแล้วหมิงมันเป็นเสือได้ไง
6: คือหมิงเคยไปเที่ยวในป่าค่ะแล้วจำอะไรไม่ได้เลยรู้ตัวอีกทีก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วบางครั้งก็กลายเป็นเสือออกไปล่าเหยื่อกินนะคะ
1: โอ้โหเอ้ยแม่คุณเอ้ย
3: เออ
1: เอ็นดู

0: โอเคโอเคผมว่านะตอนนี้นะถ้าไอ้ศิษย์มิงนะอยู่ร่างสวยนะตอนนี้ว่าออกล่าเหยื่อแน่ๆเลย
1: เออพี่แล้วมันใส่ชุดเสือด้วยเผื่อกินผู้ชายแน่เลยอ่ะ
2: พี่งั้นไปดูพี่สวยดีกว่า
3: เอองั้นไปกันเลยผมอยู่กับหมิงเนี่ยเดี๋ยวดูแลหมิงเอง
0: โอ้ยมึงดูเต็งอยู่ในท้องไอ้ไส้เลย
2: กักกัน
0: เขาไม่เป็นอะไรแล้ว
2: เ
0: หรอไปกันหมดแหละหรือไม่ก็มึง3คนไปกูอยู่นี
3: ่ก็ไปกันหมดอ่ะไปเร็ว
1: ๆเออเออโอ้เสือ
4: เออโอ้ยโอ้ยมึงทำอะไรนะโ
2: อ้อ้าวเฮ้ยพี่แล้วจับฟ้าใสทำไมอ่ะ
4: เออ
2: เฮ้ยไปบอกพี่สวยเป็นเสือไง
5: ก็ดูชุดอันนี้
6: กูไม่ได้เป็นแล้วค่ะ
7: ก็ตอนแรกกูมากับอีฟ้าใสคิดว่าอีสวยเป็นตอนนี้อีนี่เป็นแทนเนี่ย
0: เฮ้ยสงสัยครับมันย้ายร้านแน่เลย
3: เออแปลกทำไมพี่ฟ้าใสไม่ใส่ชุดลายเสือเหมือนพี่สวยอ่ะ
2: พี่โป่งมันใช่เวลาเล่นไหมเนี่ย
3: ไม่ได้เล่นเ
2: ลยลุงช่วยฟ้าใสหน่อยดิ
6: ออกจากฟ้าใสแต่นี่แม่จะไปเข้าใครวะเนี่ย
4: อุ้ยไม่เอากูไม่อยากเป็นเสือ
6: เสือสมิงเขาเข้าแต่ผู้หญิงค่ะพี่
7: อ่ะอีนี่มึงใครเนี่ย
6: เอ้ยอีนี่ก็คนที่มาทำผมที่ร้านวันนี้นี่ว่า
0: น้องเขาอ่ะเคยถูกเสือสมิงอ่ะเข้าสิงมาแล้ว
7: มึงนี่เองที่ทำให้พวกกูเป็นแบบเนี้ย
3: โอ้ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจพี่วิทย์
7: แล้วแบบนี้มันจะไปเข้าใครอีกไหมคะอาจารย
0: ์มันก็ไม่แน่นะ
1: ไหนๆเสือสมิงมันก็ออกไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอคุยสวยแป๊บนึง
3: เดี๋ยวขอคุยด้วย
6: เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรกันฮะ
1: แพ้ชุดลายเสือว่ะ
0: อืม
3: ขออยู่ด้วยนะพี่วินขออยู่ด้วย
1: โอ้ยไม่รอชุดเสือแล้วมึงชอบชุดปูไหมฮะ
3: โอ้ยโอ้ยสะกิดทำไมนักหนาเนี่ย
1: ใ
3: ครอ่ะสะกิดอยู่นะ
1: มึงเป็นหิวแล้ว
0: เอางี้พรุ่งนี้ทุกคนไปรวมตัวที่ร้านกะเพรานะชั่วโมงเนี่ยยังวัดใจใครไม่ได้
2: ลุงแล้วนี่เอาไงเนี่ย
7: รวมถึงมึงด้วยไว้ใจไม่ได้เลยวางก่อน
1: เพราะแฟนผมเป็นอะไรแล้วคานานเลยมึงอะออดคานานมาก
0: เฮ้ยมึงจะดื่มทำไมเน
7: ี่
0: ยที่นี่ไป
6: หมดเลยดีเออนอนดีๆมึงนี่ก็สบายเลยเนอะฮะ
7: กี่ทุกสองทีหลับไปแล้ว
6: เอออาจารย์คงคะอาจารย์ให้พวกเรามารวมตัวที่นี่ทำไมคะเนี่ย
0: ก็เรื่องเสือสมิงไง
7: มันไปแล้วไม่ใช่เหรออาจารย
0: ์ก็รู้มันไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้าสิงใครอีก
2: อย่างที่คุณหมิงเขาบอกอะว่ามันจะเข้าเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมอาจารย
6: ์อ่ะน่าจะรู้เหรอคะว่าคนไหนล่ะ
2: ก็สามคนเนี่ย
0: เอางี
2: ้ผู้หญิง
0: เนี่ยถ้าใครเป็นเสือสมิงนะมันจะจุดไม่ขีดไม่ได
1: ้โอ้ยพี่มันเก่าไปเปล่าโบราณไปไหม
0: ก็ใช่ถูกแล้วเป็นพิธีโบราณไงเพราะว่าเสือมันจุดไม่ได้หรอกเพราะมีอุ้งมือไง
3: อย่างนั้น
0: ก็จุดไม่ได
3: ้ต้นเล็บมันยาวด้วย
0: อย่ารู้มากมึงอ่ะ
7: ทางนั้นครับไอ้สวยเริ่มก่อนเลย
3: งั้นเดี๋ยวโป่งเตรียมมีดก่อนใครจุดไม่ติดเนี่ยโป่งฟันเลยนะ
7: โอ้ยอีนี่สบายเลยอยู่บ้านก่อกองไฟแทนหลอดไฟอีก
6: อย่าจุดติดปุ๊บหัวมึงอ่ะเป็นกองไฟเอาเลยนะ
0: เฮ
7: ้ยฟันเลยเอาเลย
3: โอ้ยติดอ่ะ
1: ลอยทีดิ
3: เอา
6: หรอเอาใหม
7: ่มึงเตรียมหัวมึงขาดแน่อีเสือสมิง
6: เฮ้ยพี่ปอง
0: เอาก่อนที
6: เอานะดูนะ
0: มึงนึกเก่งกับผู้หญิงมึงเนี่ย
6: จบ
7: แล้วอีนี่ไม่ใช่เสือมันนี่เพื่อนรักเป็นไงมั่ง
6: ดีขึ้นแล้วล่ะ
1: เฮ้ยพี่หรือว่าเสือสมิงจะเข้าไปที่น้องหมิงเหมือนเดิมแล้วป่ะ
0: เอาหมิงเอาไว้ดิ
8: อาจารย
0: ์
6: ไว้เลยนะจบ
8: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เสือ
3: ใครจุดไม่ติดอะโดนแน
2: ่เฮ้ยลุงหรือมันไม่เกี่ยวเปล่า
1: เอ้ยอะไรอะนี่เดี๋ยวลองฟ้าใสอีกคน
0: มึงจะมาเป็นฟ้าทำไมวะไอ้สวยก็ลองแล้วไงลองแล้วไง
2: เดี๋ยวสิก็รอเขาก่อนสิ
1: อดอยากจะฟัน
2: เออ
1: จ้องจะฟันอย่างเดียวเลย
3: ถ้าไม่ติดนะเฮ้ยเฮ้ยชัดเจน
2: ช
3: ัดเจนแล้วไม่ติ ดอ่ะ
2: ใจเย็นน
8: ี่คือฟ้าใสไม่ค่อยได้จุดอะค่ะเลยไม่รู้ว่าต้องจุดยังไงอะค่ะ
2: โอ้โห
0: ลองจุด
6: เมื่อวานมันจุดยากันหนูติดอยู่นะเว้ย
7: เออจริงอีนี่โกหกละ

0: กินให้หมดเลยกูจะเอาวิชามึงมา
1: ฟ้าใสลุงช่วยฟ้าใสด้วยดิ
2: ก็เอาบิดปากถึงหัวใจมัน
1: ลุงแล้วอย่างนั้นฟ้าใสไม่ตายเหรอ
0: กูจะกินทุกคนให้หมดเลย
3: เฮ้ยอยู่เฉยทำไมมีวิชาอะไรก็เอามาสู้มันดิ
4: เอาเลยพ่อ
2: เดี๋ยวมึงเจอควายสะดูกูมึงถอยห่างด้วยเดี๋ยวควายปิดเอา
5: เจอกูแดงด้วย

ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเขาอธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลิน resistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะ

กลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจําหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไปโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสา

ามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิ

กรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพร

0: ตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบซ่าใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างผู้สนผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขา

และบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานล่ะถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพ

ดไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบเออคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอ่ะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชมันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณต้องกินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับน้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่ง

เอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟีสไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชัน

ใช้ได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวานสองโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นฉ่านสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินinsulin resistance ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่น
มีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ่ายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase. หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงิน
คนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวช

0: ในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่ว ในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินต์ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินต์ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: หร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกซ์แบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรๆครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการก่อของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆเ ร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันนึงแอปเปิล4-5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพกตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใยด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพกตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้น

ดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นนะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุซวยอีกนะฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่าพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่ารวมอยู่พวกนี้นะครับ

ในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนหนึ่งแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุกหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะนะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูอ้ออย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วยเพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไง

0: คือออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับ
1: ดี
0: ง่ายๆนะครับนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะเออชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงๆเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าชื่อเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียด นะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละ1คือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะเหมือนเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโซมกายหรอกเหงื่อซิปๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็น

แบบนี้นะครับล้างพิษดีนักล่ะนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดี

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ติดต่อผู้ใต้บัญชาต่อผู้ใต้บัญชาที่จะต้องปกป้องดูแลให้เขาได้ความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละทำหน้าที่บำรับทุกบำรุงสุขให้ประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระเจ้าอยู่หัวตัวของท่านอดีตปลัดสุทธิพงษ์ระบุว่ากรณีของท่านอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินั้น
2: ผมในฐานะคนนอกที่เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าน้องๆในอำเภอและคนมหาดไทยทุกคนยามที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์จากสาธารณภัยใดๆไม่มีวันที่พวกเราจะทอดทิ้งประชาชนแน่แต่เมื่อผมเป็นคนนอกก็ต้องทำใจให้สงบรอผู้มีอำนาจที่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่านในอำเภอได้กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หวังว่าคุณงามความดีของท่านในอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของในอำเภอทั้งประเทศ
1: จะยังคงอยู่ประดุจเกลือและรักษาความเค็มไม่เช่นนั้นไม่เป็นเช่นที
2: ่ถูกตำหนิค่ะ
1: ซึ่งถ้าได้ความเป็นธรรมคืนมา
2: แน่นอนว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านในอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วย
1: ขณะที่ตัวของในอำเภอบ้านสร้างเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกกับนักข่าวนะครับทุกผู้ชมหลังจากเกิดประเด็นนี้ขึ้นมา
2: คือท่านก็ยืนยันว่าท่านทำงานเต็มที่อะค่ะก็น้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทำอย่างเต็มที่แล้วมุมมองจากผู้บริหารที่อาจจะมองว่าผมทำงานไม่เต็มที่นั้นผมก็พร้อมฟังไม่ขอวิจารณ์หรือก้าวล่วงใดๆ
1: แล้วก็ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาไม่มีความขัดแย้งใดๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่หรือฝ่ายการเมืองท้องถิ่นและไม่มีสัญญาณล่วงหน้าเพราะเมื่อวานก่อนจะมีคำสั่งเนี่ยยังลุยงานอยู่ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตในคำสั่งเนี่ยเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัญชาในอำเภอเศรษฐวุฒิชี้แจงว่าเมื่อน้ำท่วมทำให้การติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานค่อนข้างลำบากติดขัดหรือผิดพลาดบ้างแต่ไม่ใช่การไม่ทำตามคำสั่งเพราะมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักอพยพประชาชนให้มีชีวิตรอดก่อนตามคำสั่งนายกไม่ได้ขัดแย้งหรือฝ่าฝืนคำสั่งนักข่าวก็ถามว่าได้ฟังที่นายกพูดแรงกลางวงประชุมตกใจไหมนายอำเภอเศรษฐวุฒิบอกทราบแล้วไม่ขอก้าวล่วงหรือแก้ตัวไม่น้อยใจเป็นห่วงพื้นที่มากกว่าก่อนจะออกจากพื้นที่มารายงานตัวออกจากพื้นที่ก็ยังเพิ่งบอกทีมงานเจ้าหน้าที่ไว้ทำงานต่อเนื่องเพราะน้ำจะท่วมอีกเป็นเดือนแต่ยอมรับว่ามีน้อยใจไม่โกรธผู้บังคับบัญชาอาจจะมองภาพใหญ่ระดับประเทศตนเองเป็นจุดย่อยเน้นปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ไม่อยากไปวิจารณ์การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาหรือคำพูดของผู้บังคับบัญชาพร้อมทำตามคำสั่งแล้วก็ยังยืนในว่าที่ผ่านมาคือปราจีนเนี่ยผู้ว่าคนเดิมเกษียณไปเมื่อ30กันยา
2: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยรองผู้ว่ารักษาการคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยระบุว่าที่ผ่านมารองผู้ว่าที่รักษาการในขณะนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดี
2: ท่านก็โทรถามไถ่หารือกันตลอด
1: ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตั้งแต่การแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่ที่มีหนังสือเตือนจากผู้ว่า22กันยา23 24ก็ลงพื้นที่ประชาชนแจ้งเตือนภัยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ได้ลงพื้นที่แต่ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะว่าชมตัวเองยอมรับว่าบางทีอาจจะตกหล่นบ้างก็พยายามจะจัดลำดับความสำคัญขนาดเดียวกันนายมตีมีคำสั่งและพูดในที่ประชุมตนอยู่ในพื้นที่เมื่อได้รับฟังคำสั่งก็รีบหาทางออกจากพื้นที่มารายงานตัวซึ่งก็ลำบากเพราะน้ำท่วม
2: ก็กำลังจะหาทางฝ่าน้ำท่วมมารายงานตัวค่ะ
1: ไม่อุทธรณ์คำสั่งนะครับตัวชม
2: ท่านก็บอกว่าไม่นะคะ
1: ไม่อุทธรณ์คำสั่งไม่ก้าวล่วงคำสั่งผู้บัญชาแต่ในมุมของคนทำงานก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
3: ไม่มีประเด็นพูดแต่ว่าหนึ่งละครับหนึ่งน้อมรับคำสั่งน้อมรับการปฏิบัติของคำสั่งนะครับอันที่สองก็ถ้าก็คือก็ยืนยันนะว่าได้ทำหน้างานเต็มที่แล้วล่ะนะครับส่วนมุมมองที่มองจากประชาชนหรือผู้บริหารถ้าไม่เต็มที่อะไรต่างๆเนี่ยผมก็น้อมรับฟังครับไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปก้าวล่วงนะครับท่านครับไม่รู้จริงๆอันนี้ผมไม่ทราบไม่เห็นจริงๆครับเมื่อวานก็ยังทำงานลุยกันอยู่ครับตกใจไหมเหรอผมก็ไม่ถึงกับตกใจอะครับไม่ถึงกับตกใจเพราะเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในภารกิจที่ท่านนั่นนะครับ